0: 95.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7 นาฬิกาตรงค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านจากเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศนะคะเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN ค่ะเช้าวันนี้อยู่กับพี่ต้นคุณสุชาติชวางกูลและเจเจวัชรินทร์เศรษฐโกดันค่ะ
2: ครับผมเราไปทักทายคุณผู้ฟังกันนะครับที่มาเป็นกำลังใจให้กับเราทางเพจ Facebook เนี่ยนะครับผมอ่านจากข้างบนลงมานะพี่นะจะเห็นคุณอมรีเนี่ยวันนี้มาวินมาคนแรกนะครับคุณยุทธพงศ์จากอำเภอเชียงคำพะเยาบอกว่า25 องศาคุณเดชเดชาแล้วก็คุณกันธนพักนะครับจากภูเก็ตบอกวันนี้27 องศาคุณชยุทธจากสุราษฎร์ธานี24 องศาคุณหมูนะครับจากอุดรธานีคุณสัตติมามาสวัสดีเรานะครับคุณอะไรนะบอกว่าอาจารย์สมเกียรติเนี่ยบอกว่าดอลลี่พาร์ตันคือพุ่มพวงดวงจันทร์ของเมืองไทยแต่ผมว่าดอลลี่พาร์ตันเนี่ยน่าจะเป็นทั้งพุ่มพวงดวงจันทร์และราชินีเพลงลูกทุ่งหญิงคนแรกของเราก็คือคุณแม่ผ่องศรีวรนุชนะครับเพราะว่าดอลลี่พาร์ตันเนี่ยอยู่ในวงการถึง70 ปีอ่ะวันนี้นะครับขอบอกนิดนึงนะใครอยากจะรู้เรื่องราวของคุณดอลลี่พาร์ตันนะครับไปฟังผมในสุชาติ radio.com นะครับรายการBeautiful Music จะทริบิวให้กับดอลลี่พาร์ตันนะครับตอน5 โมงเย็นครับผม
1: ค่ะโอ้ยต้องไปติดตามแล้วนะคะค่ะถ้าอย่างนั้น
2: สุชาติ radio.com ครับผม
1: สุชาติ radio.com นะคะเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมคะสะกดด้วยต
2: ั
1: วอังกฤษค่ะ
2: SUCHART นะครับแล้วก็คือสุชาติแล้วก็ radio.com ครับ
1: ค่ะขอเวลาอีกครั้งได้ไหมคะพี่ต้นหรือว่าแบบสามารถฟังได้ต่อเนื่อง
2: ฟังได้ต่อเนื่องนะครับแต่ว่าจะเทปเนี้ยจะลงตรงตอน5 โมงเย็นครับผม
1: อ๋อค่ะ
2: ตอน5 โมงเย็น
1: ค่ะไปทักทายคุณผู้ฟังกันต่อนะคะทางท้ายขึ้นไปนะคะคุณจอร์จวิกนะคะสวัสดีวัยรุ่นยุค90ทั้ง2ท่านมีการขยี้ด้วยนะ วัยรุ่นยุค90สวัสดีคุณสมบัติ คุณสรินทิพย์นะคะแล้วก็คุณหัวหน้าหล่อน้อยอีกหลายๆท่านเลยทีเดียวนะคะที่ส่งข้อความเข้ามาทักทายให้กำลังใจนะคะบางท่านก็บอกว่าฟังอยู่ในรถนะคะขอบพระคุณอย่างยิ่งส่วนทางไลน์ก็เช่นกันนะคะสวัสดีทุกท่านที่ส่งข้อความมาทักทายกันนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณ
2: โ
1: ดยคุณวิสิทธิ์คุณจิรพันธ์คุณธีรพลเพชรช่วยคุณพิบุญชัยคุณสุประชัยคุณมยุรีค่ะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะค่ะ
2: มีTikTokใช่ไหมด้วยนะครับเดี๋ยวจะน้อยใจนะครับเห็นครูทรงนะครับแล้วก็คุณบิ๊ก1963มาทักเราเป็นคนแรกนะครับแล้วก็คุณเอรินคุณปราณีคุณกัปตันเจตตานะครับคุณ MN คุณจันดงดุสิตแล้วก็อีกหลายท่านเลยทีเดียวนะครับโอกาสขอบพระคุณมากๆเลยนะครับที่เป็นกำลังใจให้กับพวกเราพี่เจเจครับก่อนที่จะไปคุยกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.จิตติ ศรีแสงนามเนี่ยผมก็มีเรื่องอันนี้แบบโอ้สำหรับใครที่เป็นแฟนคลับนะครับหรือว่าอยากจะเจออยากจะเห็นน
1: ะ
2: ไอ้เจ้า USS อับราฮัมลินคอนเนี่ยเป็นยังไงนั่นเรือรบที่ยิ่งใหญ่อเมริกันอามาจ้าของอเมริกาเนี่ยเตรียมใจไว้เลยนะครับเดือนกันยายนนี้แหละครับประมาณต้นเดือนกันยายนนี้นะครับมีรายงานข่าวออกมาจาก Straits Times Singapore บอกว่าเรือลำนี้นะครับซึ่งก็เป็นเมืองหนึ่งเลยทีเดียวมีลูกเรือประจำการอีกประมาณ 5,000 คนจะมาเทียบท่าที่กรุงเทพมหานครระหว่างที่ไม่ใช่ครับในเมืองไทยไม่ได้เทียบที่กรุงเทพมาเมืองไทยในระหว่างที่กำลังจะเดินทางกลับไปที่ซานดิเอโกนะครับซึ่งก็เป็นเรียกว่าพื้นที่หลักของเขานะครับเป็นคืออู่ของเขาเนี่ยอยู่ที่ซานดิเอโกเพราะฉะนั้นก็จะมาที่เมืองไทยแต่ยังไม่บอกว่าจะไปเทียบท่าที่ไหนปกติแล้วเขาก็จะไปที่ฐานทัพเรือสัตหีบบ้างละหรือว่าไปที่แหลมฉบังบ้างละนะครับแต่ก็ยังไม่บอกเพื่อความปลอดภัยของเรือนี้แล้วเรือลำนี้ไม่ได้มาแบบเรือลำเดียวไงเขาก็จะต้องมีเรือบริวารเนี่ยมากันเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นผู้ที่ทำอาชีพอยู่ในด้านบริการอะไรทั้งหลายนะครับก็เตรียมตัวนะแหกกันไปได้เลยเพราะเขามาขึ้นฝั่งที่ไหนก็รับรองว่าเงินสะพัดแน่ๆลูกเรือลำนี้นะครับต้องระเหยเล่ร่อนอยู่กลางทะเลมาเนี่ยมากกว่า260 วันประจำการนะเครียดมากๆก็คงจะอยากจะมาคลายเครียดกันที่กรุงเทพที่เมืองไทยเรานะครับ
1: ค่ะในระหว่างที่พี่ต้นเล่าไปเจ๊ก็ไปหาดูเลยครับว่าเรือลำนี้เนี่ยก่อนที่จะมาแวะ เทียบท่าที่เราเนี่ยเขาไปทำปฏิบัติการปฏิบัติภารกิจอะไรมานะคะจากข้อมูลค่ะบอกว่าเรือ USS Abraham Lincoln นี่นะคะล่องอยู่ในทะเลตะวันออกกลางนะคะนานถึง250วันค่ะเพื่อปฏิบัติภารกิจสนับสนุนส่งเสริมทางทะเลค่ะ
2: ครับก็เป็นส่วนหนึ่งของอเมริกันอาร์มาด้าครับ
1: ค่ะเราจะไปกันต่อนะคะยังพอมีเวลาอีกสักเรื่องสองเรื่องไหมคะพี่ต้นคะ
2: ครับถ้าเชิญพี่เจเจเลยครับสักเรื่องหนึ่ง
1: โอเคค่ะเรื่องที่น่าสนใจนะคะแล้วก็หยิบมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังนะคะเป็นเรื่องสภาพอากาศโลกกันบ้างก็แล้วกันนะคะคือเราทราบกันดีว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่เหมือนโลกเมื่อ20ปีที่ผ่านมานะคะโลกของเราร้อนมากขึ้นนะคะจนถึงขั้นจะเรียกว่าโลกเดือดก็ว่าได้นะคะผลการศึกษาวิจัยค่ะล่าสุดนะคะพบว่าอุณหภูมิมหาสมุทรโลกเนี่ยพุ่งแตะสถิติสูงสุดเป็นประวัติการค่ะเนื่องจากว่าปรากฏการณ์เอลนีโญเนี่ยรุนแรงมากขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกโคเปอร์นิคัสของสหภาพยุโรปเนี่ยค่ะต้องออกเสียงเตือนเลยนะคะว่าตอนนี้มหาสมุทรทั่วโลกกำลังเผชิญภาวะตึงเครียดอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนหลังจากที่อุณหภูมิเฉลี่ยรายวันของผิวน้ำทะเลทั่วโลกเนี่ยพุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ซึ่งก็เป็นผลมาจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆและก็ยังมีภาวะที่ขับเคลื่อนนะคะก็คือกิจกรรมของมนุษย์นั่นเองค่ะที่ยิ่งทำให้สภาพภูมิอากาศโลกเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เลวร้ายลงนะคะเมื่อดูอุณหภูมิเฉลี่ยนะคะก็จะพบว่าอุณหภูมิเฉลี่ยของพื้นผิวมหาสมุทรทั่วโลกไม่อันนี้ไม่รวมบริเวณขั้วโลกนะคะพุ่งแตะระดับ 21.1 องศาเซลเซียสค่ะเมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาแสงหน้าสถิติสูงสุดเดิมนะคะที่เคยวัดได้ 21.09 องศาเซลเซียสเมื่อปี2567ค่ะช่วงเวลาที่เกิดสถิติใหม่นี้ถือได้ว่าเป็นความผิดปกติแล้วก็น่ากังวลเป็นพิเศษนะคะอันนี้เป็นความเห็นของหน่วยงานบริการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโคเปอร์นิคัสค่ะบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าวิตกกังวลอย่างยิ่งค่ะเพราะว่าโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยอุณหภูมิน้ำทะเลทั่วโลกมักจะแตะระดับสูงสุดในช่วงเดือนมีนาคมและเมษายนหลังจากนั้นมันก็จะไม่สูงนะคะ
2: ก็เรื่องของความเปลี่ยนแปลงทางภาพภูมิอากาศเนี่ยมันก็มาจากการที่มนุษย์เราเนี่ยนะครับใช้ทรัพยากรทุกอย่างเลยทั้งพลังงานไฟฟ้ารวมทั้งการใช้น้ำด้วยนะครับน้ำที่เราใช้เนี่ยนะครับก็พยายามใช้ให้มันคุ้มค่าผมนะแนะนำอย่างนี้คือจะบอกว่าแบบโอ้ยขี้เหนียวกันไปน้ำล้างชามน้ำล้างจานเนี่ยนะครับน้ำที่สองนะไม่ใช่น้ำที่มันยังมีพวกผงน้ำยาล้างจานไม่มันคราบน้ำที่สองเนี่ยยังอุตส่าห์นะมันเสียเวลาเรานิดนึงนะครับเอาเก็บเอาวัดตักเอาเทใส่ไว้ในถังแล้วก็เอาไปรดน้ำต้นไม้ก็จะช่วยการลดการใช้น้ำประปาโดยตรงไปหน่อยนึงแหละ เรื่องของน้ำอาบอะไรต่างๆนานาก็ไม่อยากจะเล่าในรายละเอียดคิดว่าคุณผู้ฟังลองไปคิดดูนะครับช่วยกันประหยัดทรัพยากรนะครับ
1: หรืออย่างน้อยเวลาอาบน้ำนะคะพี่ต้นเนาะเปิดแบบฝักบัวอะไรเงี้ยช่วงที่เรากำลังฟอกสบู่อะไรเงี้ยเราก็ปิดน้ำได้นะแล้วก็เปิดฝักบัวอีกครั้งหนึ่งตอนที่เราจะชำระล้างเอาสบู่เอาไคลออกนะคะ
2: ใช่ครับเราจะช่วยลดการใช้น้ำได้เยอะมากเลยทีเดียวเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วกลับมาพบกับอาจารย์ปิตินะครับในช่วงหน้าเอ๊ะเรื่องของที่อาจารย์ปิติเนี่ยพูดถึงก็คล้ายๆซิลิคอะไรแพ็กซิลิก้าเหมือนกันนะครับแต่มันเป็นอีกคำหนึ่งก็คือคำว่าแพ็กอิสลามิก้าเดี๋ยวให้อาจารย์มาเปิดเผยแล้วครับเรื่องนี้เป็นยังไง
3: กระด้งหวายปัดเท้าไม่เร้าใจกระด้งทองดีกว่าใครได้ลุ้นล้านตลาดทกส.ชุดกระด้งทองออมได้ลุ้นด้วยรางวัลที่1 20ล้านรางวัลที่2 1ล้านรางวัลพิเศษรวม10ล้านถูกแล้วถูกได้อีกทุกหน่วยลุ้นได้24ครั้งเพียงหน่วยละ500บาทฝาก 1,000 หน่วยขึ้นไปถูกเลขท้ายทุกงวดแน่นอนฝากเลยตั้งแต่วันที่17สิงหาคม2569เป็นต้นไปเปิดรับฝากแล้ววันนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ในโลกที่ท้าทาย ปตท.สผ.บริษัทต้นน้ำด้านพลังงานของไทยขอยืนหยัดเป็นหนึ่งพลังที่จะเดินหน้าค้นหาและผลิตพลังงานอย่างต่อเนื่องเต็มศักยภาพไม่ว่าจะยากแค่ไหนลึกลงไปใต้ผืนดินหรือไกลออกไปใต้ผืนน้ำเราจะเสริมสร้างเสถียรภาพทางพลังงานเพื่อคนไทยเพื่อประเทศไทยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน
5: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
6: วัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจ
7: อ้อมยุดากรสุนทรญาตินะ

0: หลังเกมอำนาจการเมืองที่เปิดเผยโดยนักข่าวรุ่นเก่าฟังชั่วโมงข่าว Exclusive โดยบุญระดมจิตดอนและวาสนานานุ่ม
1: สวัสดีค่ะวาสนานานุ่มนะคะฝากรายการช่วงเย็นนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะช่วง 4:45 ถึง 5:00 นนะคะก็จะมีเรื่องมาเล่าในแต่ละวันนะครับบางเรื่องก็จะรับมากบางเรื่องก็จะรับน้อยบางเรื่องก็จะรับเล็กๆนิดเดียวบางอย่างก็จะเป็นการวิเคราะห์แล้วก็ชี้ประเด็นให้คุณผู้ฟังของเราได้รับทราบนะว่าในแต่ละวันเนี่ยมันมีเรื่องอะไรที่เราต้องให้ความสำคัญแล้วก็จะมองให้ด้วยว่าอนาคตหรือว่าความที่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังของเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยเป็นยังไงพร้อมกับรายงานข่าวในภาคสนามด้วยค่ะ
0: ข่าวขุดคุยเข้มข้นชั่วโมงข่าว Exclusive จันทร์ถึงศุกร์ 16:00 นถึง 17:00 นทาง MCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะกลับเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะช่วงนี้เราจะไปเจาะลึกอาเซียนกันค่ะกับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะท่านจะมาพูดถึงประเด็นเมกกะนาโตการเกิดขึ้นของ Pax Islamica โอกาสของอาเซียนค่ะ
3: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
2: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์คะ
4: ครับสวัสดีทั้งสองท่านครับครับสวัสดีทั้งสองท่านสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
2: ค่ะอากาศที่จ
4: า
2: การ์ตาใช่
4: ไหม
2: ค
4: ะวันนี้ก็อากาศสบายๆนะครับเพราะว่าตัวของจาการ์ตาเนี่ยอยู่ในซีกโลกใต
2: ้
4: เพราะนั้นซีกโลกใต้ตอนนี้เนี่ยเข้าสู่ฤดูหนาวเพราะนั้นก็จะมีแต่ว่าในอินโดนีเซียก็ไม่มีหน้าหนาวนะครับแต่ว่ามันก็จะมีกระแสลมแบบสบายๆไอ้นะครับเวลาไปเดินตอนเช้าเนี่ยก็อากาศก็จะสบายมากครับ
2: ค่ะตอนนี้
5: ขอแสดงความยินดีกับอินโดนีเซียด้วยนะครับก็จะมีเรือบรรทุกเครื่องบินลำแรกใช่ไหมครับอาจารย์จะมาร่วมในงานครบรอบ81ปีของกองทัพนะ
4: ครับใช่ครับวันนี้นี่มีข่าวเรื่องพวกนี้เยอะนะครับแล้วก็แต่ข่าวที่ผมสนใจที่สุดที่ผมรอฟังสุชาติ radio.com นะ
5: ขอบคุณครับ
4: 5โมงเย็นนะฮะอย่าลืมนะฮะ
5: ครับผมขอบคุณครับ
2: ช่วยกันขายของน่ารักจริงๆเลยอาจารย์ค่ะเมื่อพูดถึงคำว่าเมกกานาโต Pax Islamica คืออะไรคะอาจารย์คะ
4: ครับคือเมื่อวันที่7สิงหาคมเนี่ยมันมีข่าวใหญ่ขึ้นมาข่าวหนึ่งนะครับนั่นก็คือซาอุดิอาระเบียปากีสถานแล้วก็ตุรกีนะครับเขาบรรลุข้อตกลงที่เรียกว่ามักกะจอยดิเฟนซ์แอกรีเมนต์นะครับหรือว่าถ้าเรียกแบบหลายๆคนขนานนามก็จะเรียกว่าเมกะนาโตนะครับก็คือสนธิสัญญาที่พูดถึงเรื่องของการคุ้มกันหรือว่าการความมั่นคงร่วมกัน collective defense นะครับระหว่าง3ประเทศสำคัญนี้นะครับนั่นก็คือลักษณะของข้อตกลงเนี่ยมันเหมือนกับมาตรา5ขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโต้นะครับที่บอกว่าถ้าประเทศใดประเทศหนึ่งถูกโจมตีอีก2ประเทศที่เหลือก็จะมองว่าประเทศตัวเองอ่ะถูกเหมือนถูกโจมตีด้วยแล้วก็จะประกาศสงครามกับคนที่มาโจมตีเขานะครับที่แน่นอนในห้วงเวลาแรกเนี่ยทุกคนก็กลัวมองว่าอ๋อซาอุดิอาระเบียกลัวใช่ไหมล่ะว่าอิหร่านจะโจมตีซาอุดิอาระเบียแล้วก็เลยอยากจะได้คนที่มาคล้ายๆแซนด์วิชอิหร่านไว้ก็คือปากีสถานแล้วปากีสถานเนี่ยก็มีอาวุธนิวเคลียร์ด้วยถูกไหมครับซึ่งหลายๆคนบอกเอ้ยไม่จริงหรอกปากีสถานกับอิหร่านเขาสนิทกันนะเพราะดูสิในเรื่องของการเจรจาที่จะไปสู่การหยุดยิงอ่ะปากีสถานก็มีบทบาทสำคัญมากนะครับแล้วก็3ประเทศนี้สังเกตดูจุดร่วมสำคัญก็คือเป็นประเทศมุสลิมขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มีนัยยะสำคัญทางยุทธศาสตร์มากๆเพราะว่าตุรกีเองเนี่ยก็เป็นสะพานใช่ไหมครับระหว่างเอเชียกับยุโรปนะครับอยู่ในทำเลที่ตั้งที่นอกจากซ้ายคือยุโรปขวาคือเอเชียแล้วเนี่ยเหนือคือทะเลดำใต้คือทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเพราะฉะนั้นก็คุมช่องแคบสำคัญคือบอสฟอรัสด้วยนะครับเพราะนั้นถือเป็นทำเลยุทธศาสตร์สำคัญมากปากีสถานเองเนี่ยแน่นอนคุมได้ทั้งเอเชียใต้คุมได้ทั้งตะวันออกกลางอ่าวเปอร์เซียนะครับแล้วก็เป็นประเทศมุสลิมชาติเดียวที่มีอาวุธนิวเคลียร์นะครับในขณะที่ซาอุดิอาระเบียเนี่ยแน่นอนนอกจากความมั่งคั่งระดับมหาศาลแล้วเนี่ยยังเป็นแหล่งพลังงานนะครับยังเป็น

0: ุดศูนย์กลางนะครับของโลกมุสลิมด้วยเพราะว่ามัสยิดศักดิ์สิทธิ์นะครับไม่ว่าจะเป็นที่ตัวของมักกะเองนะครับหรือว่าที่มาดีนะห์เองเนี่ยก็อยู่ที่ซาอุดิอาระเบียนะครับแต่ทั้ง3ประเทศก็ยังคงเป็นประเทศซุนนีอยู่นะครับแล้วคนก็เริ่มมองด้วยว่าเอ๊ะมันรวมกลุ่มกันได้จริงๆหรือเปล่าถ้าสมมุติว่าสมมุตินะรัสเซียโจมตีตุรกีอย่างเงี้ยซาอุดิอาระเบียกับปากีสถานกล้าไปช่วยตุรกีมั้ยหรือถ้าอินเดียโจมตีปากีสถานน่ะเอาเข้าจริงซาอุดิอาระเบียสามารถที่จะประกาศสงครามกับอินเดียได้หรือเปล่า
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แบบนั้นแต่แล้วในที่สุดความไม่เชื่อมั่นทั้งหลายแหละก็มาลายหายสิ้นไปนะครับแล้วก็ทำให้เห็นว่าเฮ้ยเขารวมกันจริงๆแล้วเขายกระดับขึ้นด้วยเพราะว่าช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีข่าวออกมาชิ้นหนึ่งนั่นก็คือตัวของมักกะ Joint Defense Agreement เนี่ยส่งคำเชิญอย่างเป็นทางการไปที่อิหร่านเพื่อที่จะให้อิหร่านเข้ามาเป็นสมาชิกด้วยเพราะนั้นลองนึกภาพดูนะครับช่วงเวลาสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันคือช่วงเวลาที่อเมริกากำลังบอกว่าถ้าใครก็ตามให้การสนับสนุนอิหร่านเท่ากับคุณมีปัญหากับอเมริกาดังนั้นถ้าข่าวที่บอกว่าตุรกีปากีสถานแล้วก็ซาอุดิอาระเบียเนี่ยส่งเทียบเชิญไปให้อิหร่านจริงๆเนี่ยก็เท่ากับเขาเองก็ส่งสัญญาณโดยตรงใช่ไหมล่ะว่าผมก็ไม่ได้ห่วงกังวลเรื่องที่อเมริกาขู่ขนาดนั้นแล้วที่สำคัญที่สุดก็คืออิหร่านเนี่ยเป็นมุสลิมก็จริงแต่มีลักษณะที่แตกต่างกันกับ3ประเทศข้างต้นด้วยก็คือ3ประเทศข้างต้นเนี่ยเป็นซุนนีในขณะที่อิหร่านเนี่ยเป็นช
1: ีอะ
0: เพราะนั้นถ้าโอ้โหเขาสามารถที่จะสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงข้ามระหว่างนิกายได้เนี่ยไอ้โลกขั้วที่3เราคุยกันในรายการต่อเนื่องกันมานานนะครับผมมีทฤษฎีมาตั้งแต่ช่วงปี 2022-2023 ว่ามันกำลังจะเกิดสภาวะการที่เรียกว่า3ก๊กแห่งศตวรรษที่21นะครับก็คือโลกที่มี3ขั้วอำนาจขั้วอำนาจหนึ่งก็คือ Global North ที่นำโดยอเมริกาแล้วก็ประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำนะครับร่ำรวยเศรษฐกิจพัฒนาแล้วนะครับขั้วที่2ก็คือ Global South นำโดยจีนแล้วก็พันธมิตรของประเทศกำลังพัฒนานะครับเศรษฐกิจเกิดใหม่แล้วก็ขั้วที่3เราเรียกมันว่า Pax Islamica หรือว่าโลกมุสลิมซึ่งแน่นอนในปี 2022-2023 หลายๆคนก็จะบอกว่าอาจารย์มันจะเป็นไปได้เหรอพวกเขาอะคุยกันไม่รู้เรื่องหรอกนิกายก็ทะเลาะกันถูกต้องไหมครับท่านาทีนี้ข่าวที่บอกว่ามักกะนาโตเชิญอิหร่านเข้ามาเป็นสมาชิกด้วยเนี่ยมันเท่ากับเป็นเรื่องของการข้ามนิกายนะฮะมันเท่ากับเป็นเรื่องของการที่เฮ้ยเราเห็นสัญญาณชัดเจนแล้วว่าโลกมุสลิมเขาเริ่มรวมกันได้แล้วถ้าเกิดแพ็กอิสลามิก้าเกิดขึ้นได้เนี่ยมันก็จะเป็นการบาลานซ์อำนาจกับโกลบอลนอร์แล้วก็โกลบอลเซาท์ได้อย่างมีสมดุลที่น่าสนใจมากครับ
2: อาจารย์ครับอย่างอินโดนีเซียกับมาเลเซียเนี่ยเขาเป็นนิกายไหนครับอาจารย
0: ์ส่วนใหญ่เขาเป็นซุนนีนะครับแล้วก็ที่คุณสุชาติถามมาเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเพราะว่าผมเองก็ต้องดูแลในส่วนของอาเซียนในภาคพื้นมหาสมุทรใช่ไหมครับของหลักสูตร CEO อาเซียนรุ่นที่3ใช่ไหมแล้วเราก็ทำพอเห็นข่าวชิ้นนี้เนี่ยเราก็เห็นเลยแล้วว่าเฮ้ยนี่มันเป็นโอกาสของอาเซียนภาคพื้นมหาสมุทรนะเพราะว่าอินโดนีเซียเนี่ยคือประเทศมุสลิมที่มีประชากรมากที่สุดในโลกนะครับประชากรมุสลิมของอินโดนีเซียเนี่ยเรากำลังคุยกันที่ระดับ260ล้านคนนะฮะมาเลเซียเนี่ยเป็นตัวอย่างต้นแบบการพัฒนาที่โลกมุสลิมจับตามองนะครับของประเทศอิสลามสายกลางนะครับบรูไนดารุสซาลามเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่เป็นประเทศชั้นนำนะครับในโลกมุสลิมเพราะว่าระบบการปกครองก็ดีนะครับวิธีคิดทางด้านศาสนาของเขาก็ดีนะครับความมั่งคั่งของเขาก็ดีเนี่ยถูกจับตามองมากในขณะที่ฟิลิปปินส์ตอนใต้นะครับสิงคโปร์แล้วก็ภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทยเนี่ยก็มีอัตลักษณ์มุสลิมอยู่ด้วย
1: yeah.
0: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าขั้วโลกที่เป็นตัวของแท้อิสลามิก้าเกิดขึ้นได้เนี่ยมันอยู่ที่ประเทศเราแล้วแหละมันอยู่ที่ผู้ประกอบการเราแล้วแหละว่าเราจะจับมือกับโลกมุสลิมที่อยู่ใกล้บ้านอย่างเช่นอินโดนีเซียมาเลเซียเนี่ยในการที่จะเข้าถึงตลาดนี้ยังไงครับ
1: ค่ะทีนี้อาจารย์คะรูปแบบของความร่วมมือนี้ค่ะจะเป็นอย่างไรในทัศนาของอาจารย์คะ
0: ผมคิดว่าแน่นอนมันถ้ามันเริ่มต้นด้วยมากะagreement หรือมากะนาโตเนี่ยมันจะเริ่มต้นด้วยเรื่องของความร่วมมือทางด้านความมั่นคงที่มีลักษณะที่มันเข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะครับ
1: yeah.
0: แต่ต้องอย่าลืมว่าในโลกมุสลิมเองเนี่ยเขามีความร่วมมือที่เรียกว่า OIC นะครับ Organization of Islamic Countries นะครับซึ่ง OIC เนี่ยเป็นองค์การระหว่างประเทศที่ใหญ่เป็นระดั

0: 2ของโลกรองจากสหประชาชาตินะฮะแล้วถ้าสหประชาชาติมีคณะมนตรีทางด้านความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจทางด้านสังคมวัฒนธรรมทางด้านต่างๆเนี่ย OIC มีอย่างนั้นหมดเลยครับเพราะฉะนั้นโดยตัวโครงสร้างเนี่ยเขามีคณะกรรมการที่ดูแลเรื่องสังคมดูแลเรื่องสิทธิมนุษยธรรมดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมดูแลเรื่องต่างๆที่เป็นวิถีมุสลิมอยู่แล้วเพียงแต่ว่าแน่นอนหลายๆคนก็บอกว่าโอ้ยมุสลิมก็ทะเลาะกันโดยเฉพาะในตะวันออกกลางอ่ะแต่ถ้าตอนนี้เขาตกลงร่วมมือกันทางความมั่นคงได้อ่ะก็แปลว่าไอ้วิธีคิดแบบเดิมที่ตะวันตกชอบเข้าไปเสี่ยมให้โลกมุสลิมเขาแบ่งแยกแตกแยกแล้วปกครองอ่ะมันก็มีแนวโน้มที่จะทำได้ยากขึ้นใช่ไหมครับมุสลิมเองก็มีแนวโน้มที่จะใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นจุดเปลี่ยนจุดหนึ่งที่เราเองต้องจับตามองนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนาทีนี้อิหร่านยังไม่ได้ตอบรับนะครับอิหร่านยังอยู่ในช่วงของการพิจารณาอยู่ถ้าเกิดว่าตอบรับขึ้นมาเนี่ยผมคิดว่ามันจะเป็นเรื่องสำคัญนะครับเพียงแต่ว่าแน่นอนที่สุดนะครับการตอบรับของอิหร่านเข้าสู่พรรคความมั่นคงนี้มันก็มีประเด็นที่น่าสนใจอยู่อย่างเช่นถ้าอิหร่านเข้าเป็นแพ็คอย่างเงี้ยก็แปลว่าอิหร่านก็จะไม่สามารถสนับสนุนกองกำลังติดอาวุธที่อิหร่านให้การสนับสนุนมาโดยตลอดได้ใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นฮูตี้ซึ่งเป็นศัตรูโดยตรงนะครับกับซาอุดิอาระเบียหรือว่าฮิซบุลลอฮ์ซีเรียที่เป็นศัตรูโดยตรงกับตุรกีเพราะนั้นตรงนี้ต้องดูว่าอิหร่านเองจะดำเนินนโยบายยังไงเพราะว่าไอ้กองกำลังพวกนี้เนี่ยอิหร่านเองก็ให้การสนับสนุนมานานผ่านกองกำลังคุดส์ถูกต้องไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าสามารถที่จะแลกเรื่องพวกนี้ได้นั่นเท่ากับอิหร่านเองก็จะปลดสถานะถูกคว่ำบาตรได้ทันทีเลยนะเพราะว่าคุณเองกำลังจะได้คุยกับซาอุดิอาระเบียตุรกีถูกต้องไหมครับซึ่งก็เป็นเมืองท่าสำคัญทางด้านการค้าเพราะนั้นมันก็มีเรื่องที่คงจะต้องเทรดออฟกันอยู่นะครับแล้วก็พิสูจน์ความจริงใจในระยะเวลาต่อไปด้วยว่ามันจะเกิดขึ้นได้ไหมไอ้ขั้วที่3หรือว่าแพ็คอิสลามิก้านี้ครับ
1: ค่ะแต่ทีนี้ที่น่าสนใจ
2: ครับถ้าเกิด
1: เชิญพี่ต้นก่อนค่ะ
2: ครับถ้าเกิดว่าแพ็คเนี้ยเกิดขึ้นจริงๆเนี้ยหมายความว่าทั้ง UAE บาเรนคูเวตโอมานแล้วก็อะไรต่างๆที่อยู่แถวๆนั้นเขารวมกันใช่ไหมครับนั่นหมายความว่าอิทธิพลของอเมริกาที่มีฐานทัพอยู่ในประเทศต่างๆเหล่านี้ก็คงจะต้องย้ายกลับไปเหรอครับเหมือนกับในช่วงของสงครามเวียดนามหลังจากแพ้แล้วก็อาจออกไปหมดเลย
0: ตอนนี้ยังต้องดูสถานการณ์ก่อนนะครับเพราะว่าตัวของMega Agreement เนี่ยเพิ่งมี3สมาชิกอย่างเป็นทางการแล้วก็ตอนนี้มีข่าวว่าจะเชิญสมาชิกที่4นะครับแต่ถ้าสมมุติอิหร่านเข้ามาด้วยเนี่ยผมคิดว่าเกมความมั่นคงในตะวันออกกลางคงจะเปลี่ยนเยอะนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยโลกมุสลิมในตะวันออกกลางไม่ว่าจะเป็นฝั่งเปอร์เซียหรือว่าฝั่งอาหรับเนี่ยล้วนแล้วแต่ผิดหวังมากกับร่มความมั่นคงของสหรัฐอเมริกาถูกต้องไหมครับเพราะว่าสงครามตั้งแต่วันที่28กุมภาที่ผ่านมาเนี่ยต้องอย่าลืมนะว่าอเมริกาโจมตีอิหร่านในช่วงเดือนศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะเดือนรอมฎอนเพราะฉะนั้นคนในโลกมุสลิมเขารับเรื่องนี้ไม่ได้นะครับเรื่องต่อมาก็คือในการโจมตีครั้งนี้เนี่ยพออิหร่านโจมตีกลับอะสหรัฐอเมริกาไม่ได้ป้องกันฐานทัพของตัวเองในภูมิภาคไม่ได้ป้องกันประเทศที่เป็นเจ้าบ้านเลยนะครับหากแต่เลือกที่จะเข้าข้างอิสราเอลซึ่งแน่นอนอิสราเอลนะวันนี้เองเนี่ยก็เป็นรัฐบาลขวาจัดที่มีแนวคิดแบบซายนิสต์ที่เป็นปรปักษ์กับโลกมุสลิมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่ามันสามารถที่จะสงบศึกระหว่างซาอุดีกับอิหร่านจุดศูนย์กลางของซุนนีกับจุดศูนย์กลางของชิอะสามารถที่จะจับมือกันได้เนี่ยผมคิดว่าประเทศที่เมื่อกี้นี้คุณต้นพูดมา UAE กาตาร์จอร์แดนต่างๆก็คงจะต้องเริ่มทบทวนนโยบายแล้วแหละว่าเฮ้ยเราจะทำยังไงแน่นอนมันคงไม่ได้อยู่ดีๆหายวับไปกับตาว่าสหรัฐอเมริกาจะต้องถอนกองทัพออกไปแล้วกลายเป็นสูญญากาศเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นในอาเซียนในยุคทศวรรษ1970ตอนปลายนะครับหลังสงครามเวียดนามแต่ว่ามันก็จะทำให้บทบาทของสหรัฐอเมริกาในตะวันออกกลางเนี่ยมันถูกท้าทายอย่างชัดเจนนะครับถ้าเขารวมกันได้นะครับอันนี้ต้องมีหมายเหตุไว้นิดนึงนะครับว่านาทีนี้เนี่ยมันเป็นข่าวและถ้ามันจะเกิดขึ้นเนี่ยตอนนี้มันเป็นจุดตั้งต้นเป็นสารตั้งต้นมากๆนะครับแต่ว่าสำหรับคนที่มองโอกาสทางด้านธุรกิจยาวๆในพื้นที่เหล่านี้เนี่ยไอ้สารตั้งต้นแบบนี้คือสัญญาณที่คุณจะต้องจับครับแล้วก็เอามาประมวลในการที่จะคิดคำนวณว่าเอ๊ะ ถ้าสมมติสถานการณ์ในตะวันออกกลางมันเปลี่ยนจริงๆเนี่ยโอกาสอะไรบ้างล่ะที่เราสามารถที่จะคว้าไว้ได
1: ้
0: ประเทศไทยเราจะต้องทำยังไงบ้างล่ะเพราะแน่นอนมันจะยิ่งทำให้สิ่งที่สหรัฐประกาศออกมาเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมายิ่งไม่ศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมฮะที่บอกว่าโอ้ยประเทศไหนก็ตามที่สนับสนุนอิหร่านเนี่ยคุณจะถูกคว่ำบาตรอย่างรุนแรงอย่างที่ไม่เคยเจอมาก่อนที่เป็น secondary sanction เพราะว่านาทีนี้เนี่ยในโลกมุสลิมเองเขายังจะจับมือกันเลยอ่ะเพราะนั้นความศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้ที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เราเองต้องทบทวนนโยบายด้วยนะว่าเอ๊ะตกลงที่เราหงอหงอเขาที่เราไม่กล้าทำโน่นไม่กล้าทำนี้เนี่ยเพราะเดี๋ยวกลัวสหรัฐอเมริกาจะใช้มาตรการทางเศรษฐกิจเนี่ยเอาเข้าจริงๆถึงคุณทำตามแบบที่เขาต้องการอ่ะเขาก็ยังคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจเขายังทำสงครามเศรษฐกิจอยู่หรือเปล่าไอ้เรื่องแบบนี้กลายเป็นเรื่องที่เราเองอาจจะต้องกลับมาทบทวนตัวเราด้วยแล้วก็การทบทวนครั้งนี้มันก็อาจจะต้องพูดถึงเอ๊ะเรากับอาเซียนเองคงจะต้องรวมมือกันนะครับสร้างอำนาจต่อรองแล้วแหละเพราะถ้าเกิดว่าเราต่างคนต่างอยู่เนี่ยเราก็จะถูกย่ำยีดีทาแล้วก็ไม่สามารถกำหนดกฎเกณฑ์กำหนดชะตากรรมอะไรของเราได้เลย
1: ค่ะต้องขอขอบพระคุณอย่างยิ่งนะคะที่อาจารย์ทำให้เราได้เห็นภูมิรัฐศาสตร์โลกในมิติที่นอกเหนือไปจากมหาอำนาจอย่างจีนกับสหรัฐด้วยซึ่งคาดว่าในคลาส MCOT CEO สองฝ่าย
0: แน่นอน
1: รุ่นที่3จะได้ฟังเรื่องแบบนี้เพิ่มเติมแน่ๆใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นก็ท่านไหนยังลังเลอยู่รีบโอนนะครับ CEO มาเรียนรู้ที่3
1: ตอนนี้เหลือ3ที่นั่งสุดท้ายแล้วค่ะอาจารย์คะถ้าอย่างนั้นขออนุญาตบอกเบอร์โทรศัพท์อีกครั้งนะคะสำหรับท่านที่จะสนใจมาเข้าร่วมคลาสนี้นะคะแล้วก็มีอาจารย์ปิติเนี่ยร่วมเป็นวิทยากรด้วย0944803076 0944803034และ0943966649นะคะสมัครด่วนครับเพราะว่าตอนนี้เหลือเพียง3ที่นั่งเท่านั้นนะคะเปิดรับสมัครถึง29สิงหาคมอีกไม่กี่วันเท่านั้นเองค่ะและวันนี
2: ้แล้วก็เริ่มเรียนกันวันที่2ใช่มั้ยเริ่มเรียนวันที่2กันยายนนี้เป็นต้นไปนะครับมาอัปเดตข้อมูลกันอย่างเต็มๆเลยทีเดียวเรา3คนก็ต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับในเช้าวันนี้พบกันใหม่พรุ่งนี้ 6:00 น. ถึง 7:30 น. สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: คุณผู้ฟังครับ
1: สวัสดี
2: คร
1: ับ
2: พี่เจเจครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

านีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 11:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี Mcot News FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้ตรงกับวันพุธที่26เดือนสิงหาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีครับพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
0: ค่ะขอไปเริ่มกันที่สถานการณ์ภาคใต้กันก่อนนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะทางพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผบ.ตร.นะคะก็บอกว่าทางหน่วยงานความมั่นคงทั้งตำรวจทหารฝ่ายปกครองและประชาคมข่าวกรองได้บูรณาการทำงานร่วมกันอย่างเข้มข้นอย่างไรก็ตามกลุ่มผู้ก่อเหตุมีการข่าวของตนเองเช่นกันและมักอาศัยช่องโหว่ช่วงสับเปลี่ยนกำลังและโอกาสในการลงมือเพื่อแสดงศักยภาพผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าได้รับข้อมูลด้านการข่าวล่วงหน้ามากกว่า2เดือนนั้นทางผบ.ตร.ก็บอกว่าหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่มีข้อมูลชุดเดียวกันและมีการประชุมแลกเปลี่ยนกันอย่างต่อเนื่องแต่ผู้ก่อเหตุมักเลือกใช้ช่วงเวลาที่คาดไม่ถึงในการลงมือซึ่งนายกรัฐมนตรีได้แสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าวพร้อมกำชับให้ทุกภาคส่วนเร่งยับยั้งและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและเศรษฐกิจในพื้นที่ประสิทธิภาพด้านการข่าวของเจ้าหน้าที่ไม่ได้ลดลงแต่การทำงานในพื้นที่มีความท้าทายสูงจากนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะเน้นการปฏิบัติการเชิงรุกมากกว่าการเดินตามเกมของผู้ก่อเหตุขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือพิเศษในการพิสูจน์ทราบตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุแล้วและกำลังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหลักฐานทางชีวภาพภาพถ่ายและประวัติอาชญากรรมเพื่อนำตัวเข้าสู่ระบบเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแม้ผู้ก่อเหตุจะพยายามปกปิดตัวตนหรือหาช่องทางหลบหนีข้ามแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้านแต่ฝ่ายความมั่นคงได้ประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศอย่างใกล้ชิดแล้วหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ค่ะยังพาดหัวข่าวเรื่องของสถานการณ์ภาคใต้เป็นพาดหัวข่าวใหญ่นะคะยกเครื่องดับไฟใต้อนุทินสั่งแม่ทัพภาคที่4พิสูจน์ฮอไม่ยิงประชาชนจ่อดึงเสทบคุมสมช.นายกถกความมั่นคงติดตามสถานการณ์3จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อเนื่องลั่นมีมาตรการแต่เป็นความลับรับไม่ลงพื้นที่เพราะสร้างความลำบากให้เจ้าหน้าที่สั่งแม่ทัพภาคที่4พิสูจน์วิถีกระสุนปิดฉากข่าวยิงจากฮอวันนอรับทำข่าวบ้านไม่กล้าให้วันนอรับทำชาวบ้านไม่กล้าให้ข้อมูลแนะใช้หลักการพ่อหลวงร.9เข้าใจเข้าถึงพัฒนาทุกภาคส่วนต้องบูรณาการกอรมนชี้มหาอำนาจยังไม่มีการข่าวที่บอกว่าวันก่อเหตุเป๊ะครม.โยกฉัตรชัยไปนั่งปลัดสำนักนายกสภัทรดึงพลเอกชัยพฤกษ์เสียบสมช.แทนส่วนกิติพลขึ้นแทนผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองค่ะขณะที่หนังสือพิมพ์ไทยหนังสือพิมพ์ข่าวสดก็มีประเด็นเรื่องของสถานการณ์ภาคใต้เช่นกันนะคะเค้น2ผู้สงสัยป่วนใต้บื้มเผาอีกร้านสะดวกซื้อมายอวอดคนเจ็บยันถูกปืนจากฮอวันนอรุดเข้าถกนายกแนะเปิดทางพูดคุย BRN รัฐบาลปรับแผนรับมือป่วนใต้นายกถกหน่วยความมั่นคงยอมรับงานข่าวมีช่องโหว่สั่งยกเครื่องระบบความมั่นคงค่ะ
1: ครับความคืบหน้ากรณีเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดและวางเพลิงร้านสะดวกซื้อ7-Eleven สาขาตาแปะอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีครับช่วงค่ำวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมาจนเกิดการปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจล่าสุดเจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่42สามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้2รายคือนายอัฟดอนและนายอาริสซึ่งถูกนำส่งตัวศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่43เพื่อดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมและขยายผลต่อไปครับขณะที่ทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เรียกประชุมฝ่ายความมั่นคงนัดพิเศษโดยมีนายวันมูฮัมหมัดนอมัตทาที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเลขาธิการสมช.ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติและผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมนายวันมูฮัมหมัดนอได้เปิดเผยหลังการประชุมนะครับว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมีหลายปัจจัยแม้ฝ่ายความมั่นคงจะมีจุดบอดด้านการข่าวเนื่อง ื่องจากว่าผู้ก่อเหตุอาศัยช่วงเวลาเผลอแต่ยืนยันว่าควรใช้หลักการเข้าใจเข้าถึงพัฒนาร่วมมือกับประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่พร้อมเปิดช่องให้พูดคุยสันติภาพกับกลุ่ม BRN บนพื้นฐานรัฐธรรมนูญไทยซึ่งคาดว่าจะมีการพูดคุยระดับเทคนิคในช่วงปลายเดือนกันยายนถึงต้นเดือนตุลาคมนี้ขณะเดียวกันที่ประชุมคณะรัฐมนตรีครับได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงโดยโยกย้ายนายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสมช.ไปดำรงตำแหน่งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและมีรายงานว่าได้มีการทาบทามพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสเสนาธิการทหารบกให้มารับตำแหน่งเลขาธิการสมช.คนใหม่เพื่อเข้ามาดูแลแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังมีมติแต่งตั้งนายกิตพลรื่นสำริดเป็นผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติคนใหม่แม้จะเกิดเหตุความไม่สงบอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ครับแต่ว่านางณัชชารีอนันทศิลป์เลขาธิการคณะรัฐมนตรียืนยันว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่สงขลาวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้ยังคงกำหนดการเดิมโดยไม่มีการเลื่อนออกไปโดยนายกรัฐมนตรีเตรียมใช้เวทีดังกล่าวในการติดตามและวางมาตรการสร้างความปลอดภัยสูงสุดให้กับประชาชนในพื้นที่ครับมีพาดหัวข่าวในแนวหน้าครับครม.เด้งเลขาสมช.สังเวยไฟใต้นั่งปลัดสำนักนายกนายกยาหอมทำงานดีทาบเสทบดูแลแทนเหตุคนร้ายพื้นที่ยังแรงครม.มีมติโยกชัดชัยจากเลขาสมช.ไปนั่งปลัดสปน.ดึงพลเอกชัยพฤกษ์ทำหน้าที่แทนอนุทินแจงเลือกคนเหมาะกับงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดขณะที่กิตติพลขยับเป็นผอ.สำนักข่าวกรองแห่งชาติคนใหม่ส่วนสถานการณ์ใต้ยังไม่สงบคนร้ายรอบวางระเบิดและวางเพลิงร้านสะดวกซื้อในอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีมีการยิงปะทะเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้2รายส่งศูนย์ซักถามนายกเรียกหน่วยงานด้านความมั่นคงหารือสถานการณ์ใต้ต่อเนื่องวันนอลั่นทุกฝ่ายควรไว้เนื้อเชื่อใจยอมรับการข่าวต้องปรับปรุงผบ.ตร.สั่งปรับแผนยุทธวิธีเชิงรุกยืนยันหน่วยข่าวกรองเจ้าหน้าที่ไม่ได้บกพร่องครับ
0: จากสถานการณ์ภาคใต้นะคะไปที่ความคืบหน้าคดีหัวสว.ค่ะเมื่อวานนี้พันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดี DSI ยอมรับนะคะว่าได้ส่งเจ้าหน้าที่กองกฎหมายของ DSI ไปดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษดำเนินคดีกับคณะบุคคลที่นำเอาเนื้อหาภายในสำนวนการสอบสวนคดีพิเศษคดีหัวสว.อ้างยี่ฟอกเงินสว.นำไปเผยแพร่ต่อสาธารณะซึ่งกระทบต่อการสอบสวนคดีพิเศษค่ะทางด้านของพันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำผอ.กองคดีคุ้มครองผู้บริโภคในฐานะโฆษก DSI กล่าวนะคะว่าอธิบดี DSI ได้มีคำสั่งให้ดำเนินการตรวจสอบว่าภาพเนื้อหาเอกสารที่ปรากฏในช่องทางสื่อสารสาธารณะในช่วงที่ผ่านมานั้นเป็นภาพเนื้อหาเอกสารที่อยู่ภายในสำนวนของ DSI จริงหรือไม่และก็พบว่าข้อเท็จจริงว่าเป็นเนื้อหาภายในสำนวนการสอบสวนของ DSI จริงๆจึงเล็งเห็นว่ากรณีที่กลุ่มบุคคลนำเอาเนื้อหาและเอกสารภายในสำนวนการสอบสวนมาเปิดเผยสู่สาธารณะทำให้ส่งผลกระทบเสียหายต่อหลักการการสอบสวนคดีอาญาเพราะตามหลักการแล้วการเปิดเผยเนื้อหาการสอบสวนได้นั้นคดีอาญาดังกล่าวจะต้องขึ้นสู่การพิสูจน์ในชั้นศาลเท่านั้นข้อมูลเหล่านี้จะต้องถูกพิจารณาเปิดเผยต่อหน้าจำเลยแต่เมื่อมีการนำเอาข้อมูลมาเปิดเผยต่อสาธารณะเช่นนี้ก็เป็นการส่งผลเสียหายต่อกระบวนการยุติธรรมจึงมอบหมายให้กองกฎหมายกรมสอบสวนคดีพิเศษไปดำเนินการแจ้งความเอาผิดกับกลุ่มบุคคลที่ร่วมกันนำเอาเอกสารและข้อมูลภายในสำนวนการสอบสวนของ DSI มาเผยแพร่ต่อสาธารณะโดยระบุพฤติการให้กับพนักงานสอบสวนตำรวจเพื่อไปตรวจสอบฐานความผิดที่เข้าข่ายส่วนหากมีพฤติกรรมอื่นใดที่เข้าข่ายฐานความผิดอื่นเพิ่มเติมก็จะเป็นหน้าที่ขยายผลตรวจสอบของพนักงานสอบสวนตำรวจกองบังคับการปราบปรามค่ะพาดหัวใหญ่ไทยรัฐ DSI แจ้งจับมือเผยแพร่สำนวนคดีหัวสว.พักประชาชนถลก400ล้านวันนี้เครือข่ายน้ำเงินถึงเงินกู้มท.จัดทัพ20อธิบดีผู้ว่าราชการจังหวัดครม.เงาประชาชนข่มพ.ร.ก.กู้เงิน400ล้านสแกนโครงการเปลี่ยนผ่านพลังงานกลิ่นตุส่อล็อกสเปซอื้อหมายชี้พิรุธแคตตาล็อกจัดซื้อจัดจ้าง รมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นล็อกรหัสเอื้อเฉพาะบางรายก็เป็นพาดหัวรวมประเด็นเรื่องของการเมืองไปด้วยเลยค่ะ
1: ครับในขณะที่พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยถึงกรณีที่องค์กรไอลอว์นะครับนำเอกสารสำนวนคดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงินของ DSI ออกมาเผยแพร่โดยระบุว่าปลัดกระทรวงยุติธรรมได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วว่าเอกสารดังกล่าวหลุดออกไปได้อย่างไรขณะที่พลตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำโฆษก DSI เดินทางเข้าพบแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามเพื่อให้ตรวจสอบว่าเอกสารที่หลุดไปเป็นของจริงหรือไม่และมีเจ้าหน้าที่เข้าไปเกี่ยวข้องหรือเอื้อประโยชน์หรือไม่โดยย้ำว่าการแจ้งความเป็นไปตามขั้นตอนกฎหมายไม่ได้มีเจตนาปิดปากองค์กรใดด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงกรณีที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลหัวเลือกสว.กับผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคภูมิใจไทยว่าให้ไปสู้กันตามกระบวนการยุติธรรมในชั้นศาลพร้อมกับให้ความร่วมมือในการตรวจสอบอย่างเต็มที่ขณะเดียวกันนายภริศวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนโพสต์ข้อมูลเพิ่มเติมผ่าน Facebook ครับเปิดเผยประวัติการโทรศัพท์ของบุคคลปริศนาชื่อนิติบุคคลหรือนามสมมตินางสาวรัตนาซึ่งเป็น1ใน229คนที่ถูกสรุปว่ามีมูลความผิดโดยพบข้อมูลการโทรติดต่อกับสว.มากถึง19คนรวม62ครั้งในช่วงระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกันยายน67ซึ่งการตรวจสอบก็พบว่าบุคคลดังกล่าวเคย

0: ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้เชี่ยวชาญประจำตัวของส.ส.บัญชีรายชื่อและกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยในช่วงเวลาดังกล่าวด้านกกต.ก็ออกมายืนยันนะครับว่าข่าวการนัดลงมติสำนวนคดีหัวส.ว.วันที่28สิงหาคมนี้ไม่เป็นความจริงและขอให้ประชาชนมั่นใจว่าการพิจารณาสำนวนจะดำเนินการอย่างโปร่งใสยึดหลักกฎหมายและคุ้มครองเจตนารมณ์ของการเลือกตั้งอย่างสูงสุดครับมีพาดหัวข่าวใหญ่ของมติชนเลยนะครับรุฑพลจี้สอบปมข้อมูลหัวเลือกสว.เอาผิดสำนวนหลุด DSI แจ้งความกองปราบกกต.ปัดนัดลงมติ28สิงหาคมอนุทินท้าให้สู้กันในศาลไอติมปูดโทร62ครั้ง80วันปชน.จัดวาระลุยเปิดสภาศาลเริ่มไต่สวนคดีบาร์โค้ดครับ
1: ขอพักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้ายังมีหลากหลายประเด็นให้ติดตามในหน้าหนังสือพิมพ์รวมเรื่องของการเยียวยาน้ำท่วมค่ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: ดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ติดตาม9ทันข่าวกันต่อค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพพระราชทานพวงมาลาและพระราชทานเพลิงศพนายสุภมงคลรัตนจิตหัวหน้าแผนกบรรเทาทุกข์มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเสียชีวิตอย่างกระทันหันหลังเดินทางไปปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเมื่อวันที่24สิงหาคมในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาปฏิบัติหน้าที่แทนเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถไปวางที่หน้าหีบศพนายสุภมงคลรัตนจิตณศาลาคิงยนต์วัดสามัคคีอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาและจัดพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมในเวลากลางคืนรวม4คืนในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพเป็นกรณีพิเศษและพระราชทานพระมหากรุณาในการพระราชทานเพลิงศพวันที่29สิงหาคมแก่นายสุภมงคลรัตนจิตที่เสียชีวิตหลังจากลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่านเป็นผู้ที่ทำคุณความดีให้กับสังคมและประเทศชาติพร้อมกับทรงรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ด้วยอย่างความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวอย่างหาที่สุดไม่ได้ทางด้านของครม.นะคะก็มีมติเพิ่มเติมเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมเหตุการณ์อุทกภัยค่ะโดยกรณีที่อยู่อาศัยประจำอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมดินโคลนถล่มน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งรวมถึงการระบายน้ำไม่เกิน7วันและทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายก็จะได้รับเงินช่วยเหลือในอัตราครัวเรือนละ 9,000 บาทกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกินกว่า7วันช่วยเหลือในอัตราครัวเรือนละ 9,000 บาทรวมจำนวน 6,971 ครัวเรือนและกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยโดยตรงอาทิการจมน้ำถูกกระแสน้ำทำให้เสียชีวิตช่วยเหลือในอัตรารายละ2ล้านบาทจำนวน5รายที่จังหวัดน่านค่ะ ังสือพิมพ์เดลินิวพาดหัวข่าวเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมนะคะพระราชทานพวงมาลาเจ้าหน้าที่มูลนิธิเพื่อนพึ่งพาครม.อนุมัติเงินเยียวยาชาวบ้านเสียชีวิตได้2ล้านในหลวงพระราชทานน้ำหลวงอาบศพพระราชทานพวงมาลาและพระราชทานเพลิงศพ

0: ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเป็นกรณีพิเศษสุริยะสั่งเฝ้าระวังน้ำเหนือใกล้ชิดรับมือแนวโน้มน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยา 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระบุระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้น 1 เมตร 50 เซนติเมตรเผยเร่งเยียวยาเกษตรกรได้รับผลกระทบน้ำท่วมน่านกำชับกระทรวงเกษตรศึกษาลุ่มน้ำสร้างอ่างเก็บน้ำเพิ่มแก้ปัญหาระยะยาวครม.อนุมัติงบกลาง558ล้านบาทเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วม 6,971 ครัวเรือนใน41จังหวัดเสียชีวิตได้รับรายละ2ล้านบาทศึกษาธิการจัดงบ1ล้านฟื้นฟูโรงเรียน3เขตการศึกษาน่านค่ะ
1: ครับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ครับแถลงความคืบหน้าการไต่สวนคดีทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นพบพฤติการกระทำผิดเป็นขบวนการต่อเนื่องตั้งแต่ปี2564ถึง2568นะครับนายเกียรติศักดิ์พุทธพันธ์รองโฆษกสำนักงานปปช.เปิดเผยว่าปปช.ได้รับเรื่องนี้ไว้เป็นคดีพิเศษโดยการแบ่งการไต่สวนออกเป็น2ประเด็นหลักคือ1การล็อกสเปคกำหนดเงื่อนไขหรือว่า TOR เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคาบางรายและตัดโอกาสการแข่งขันอย่างเป็นธรรม2คือการแอบอ้างเรียกรับเงินในการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นประจำปี2568จากการตรวจค้นเอกสารและคอมพิวเตอร์ที่ยึดไว้ได้ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่พบไฟล์บัญชีรายชื่อหมายเลขโทรศัพท์และเครือข่ายเชื่อมโยงกับการจัดสอบสายงานผู้บริหารท้องถิ่นทั้งเทศบาลอบจ.และเมืองพัทยามาตั้งแต่ปี2564ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกันและใช้วิธีการแก้ไขคะแนนสอบรูปแบบเดิมปปช.จึงมีมติรับไต่สวนคดีปี2564เป็นคดีพิเศษเพิ่มเติมโดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องเบื้องต้น10รายรวมถึงอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในขณะนั้นทั้งนี้อยู่ระหว่างการรอข้อมูลเส้นทางการเงินจากปปง.และประสานธนาคารเพื่อตรวจสอบความเชื่อมโยงย้อนหลังไปตั้งแต่ปี64ถึงปี68โดยตั้งกรอบเวลาไต่สวนไว้6เดือนก่อนสรุปสำนวนให้คณะกรรมการปปช.ชุดใหญ่ชี้มูลขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์ตอบคำถามสื่อมวลชนถึงกระแสข่าวที่เชื่อมโยงนายทองเจือชาติกิจเจริญที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องก็ยืนยันว่ามั่นใจในความบริสุทธิ์ของคนใกล้ตัวว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างแน่นอนแต่หากพบหลักฐานที่ชัดเจนภายหลังก็จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายทุกคนโดยไม่มีการยกเว้นพร้อมระบุว่าไม่ควรกล่าวหาลอยๆโดยปราศจากหลักฐานครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในมติชนครับสอบเส้นเงินบิ๊กสอทอปี64ถึง68มติปปช.รับเป็นคดีพิเศษรอปปง.ส่งผลตรวจ 9,000 ล้านไร้หลักฐานโยงการเมืองอนุทินยันกุนสื่อไม่เกี่ยวครับ
0: มีความคืบหน้าคดีที่นางสาวสราราตวุฒิตาพรหรือแอมสยนายจำเลยนะคะฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนฆ่าผู้อื่นเพื่อจะเอาหรือเอาไว้ซึ่งผลประโยชน์อันเกิดแก่การที่ตนได้กระทำความผิดเพื่อปกปิดความผิดอื่นของตนและปลอมปนอาหารยาหรือเครื่องอุปโภคบริโภคอื่นใดเพื่อบุคคลอื่นเสพหรือใช้และการปลอมปนนั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายซึ่งทางโจทก็ได้ฟ้องนะคะว่าทางจำเลยนำสารโพแทสเซียมไซยาไนด์ปลอมปนใส่ลงไปในอาหารยาหรือเครื่องอุปโภคบริโภคให้นางสาวดารินีหรือฟ้าเทพทวีผู้ตายดื่มหรือรับประทานหรือเสพรับสารดังกล่าวเข้าสู่ร่างกายเพื่อจะเอาหรือเอาไว้ซึ่งผลประโยชน์อันเกิดแต่การที่ตนได้กระทำความผิดฐานช่อโกงซึ่งจำเลยให้การปฏิเสธค่ะมีความคืบหน้าในหน้าหนังสือพิมพ์เดลีนิวนะคะสั่งประหารแอมไซยาไนด์ลวงฆ่าเพื่อนสนิทลบหนี้แชร์ 200,000 หลักฐานมัดแน่นศาลอาญาประหารชีวิตแอมไซยาไนด์คดีวางยาพิษสังหารฟ้าดารินีก่อเหตุปี2563เพื่อนสนิทลบหนี้ 60,000 และเงินแชร์ 200,000 บาทพร้อมมีผลแพทย์ระบุโดนสารพิษไซยาไนด์เผยศาลตัดสินแอมรวม7คดีประหารชีวิต2คดีคุกตลอดชีวิต2คดีและยกฟ้อง3คดีจากทั้งหมดที่อัยการยื่นฟ้อง15คดีความผิดฐานฆ่าผู้อื่น14คดีและฐานพยายามฆ่า1คดีปัจจุบันถูกจองจำในทัณฑสถานหญิงกลางค่ะ
1: ครับพักกันสักครู่หนึ่งครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: ชีวิตยุคนี้

0: 呀？
1: ปรุงรสตราฉลากทอง
2: กลับมาช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะครับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมชงคณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสซึ่งก็อนุมัติแล้วเมื่อวานนี้นะครับนายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสนะครับบอกว่าเตรียมเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีภายในเดือนกันยายนนี้พร้อมเปิดลงทะเบียน1ตุลาคมครับและขยายสิทธิ์เพิ่มเติมเป็น1ล้านสิทธิ์หวังเยียวยาผู้ประกอบการได้รับผลกระทบจากสถานการณ์พลังงานขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีก็กำชับให้เร่งจัดแคมเปญกระตุ้นการท่องเที่ยวภาคเหนือและจังหวัดน่านนายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยความคืบหน้าความชัดเจนของโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสเตรียมจะเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในเดือนกันยายนนี้โดยมีกำหนดจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนในวันที่1ตุลาคม2569ขณะนี้ระบบหลังบ้านมีความพร้อมแล้วครับเหลือเพียงแค่การสรุปเกณฑ์และเงื่อนไขซึ่งจะเปิดใช้ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังและจากการหารือร่วมกับนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรวมถึงนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังก็ยืนยันว่าระบบพร้อมจะเริ่มให้ใช้สิทธิ์เดินทางท่องเที่ยวได้ในช่วงเดือนธันวาคมนี้นอกจากนี้กระทรวงยังได้ขยายสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการจากเดิมที่ตั้งไว้ 500,000 สิทธิ์เพิ่มขึ้นเป็น1ล้านสิทธิ์โดยใช้วงเงินงบประมาณจากพระราชกำหนดกู้เงินรวม 3,500 ล้านบาทซึ่งเปิดให้ประชาชน1คนสามารถลงทะเบียนรับได้สูงสุด5สิทธิ์โดยมีเป้าหมายเพื่อต้องการเยียวยาผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ราคาพลังงานในช่วงที่ผ่านมาสำหรับแผนฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดน่านครับหลังจากผ่านพ้นสถานการณ์น้ำท่วมรัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาระบุว่านายกรัฐมนตรีได้กำชับให้เร่งจัดกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจทันทีเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาวที่กำลังจะมาถึงขณะนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททก็อยู่ระหว่างการจัดเตรียมแคมเปญกระตุ้นการท่องเที่ยวทั้งในจังหวัดน่านและพื้นที่ภาคเหนือทั้งหมดครับมีพาดหัวข่าวในแนวหน้าครับเพิ่ม1ล้านสิทธิ์ลุยไทยเที่ยวไทยพลัสเริ่มลงทะเบียน1ตุลาคมนี้รัฐมนตรีท่องเที่ยวเผยคุยเอกนิติปลัดกระทรวงการคลังเคาะโครงการเที่ยวไทยเที่ยวไทยพลัสขยายจาก 500,000 เป็น1ล้านสิทธิ์โดย1คนลงทะเบียนได้5สิทธิ์ใช้งบพรก.กู้เงิน 3.5 พันล้านหวังกระตุ้นเศรษฐกิจแย้มททจัดแคมเปญเที่ยวฤดูหนาวที่น่านและภาคเหนือฟื้นฟูเศรษฐกิจจากสถานการณ์อุทกภัยครับ
3: มีกรณีที่ผู้พิการตาบอดนะคะอายุ61ปีค่ะพร้อมครอบครัวได้เดินทางเข้าพบนายกองตรีดร.ธนกฤตจิตอารีรัตน์นะคะเพื่อร้องขอความเป็นธรรมหลังพบความผิดปกติทางทะเบียนราษฎรและการถูกสวมสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะเป็นพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะสวมทะเบียนใช้บัตรคนจนหนุ่มโสดพิการมึนมีเมียลูก4หันพึ่งธนกฤตสวมทะเบียนราษฎรโพอีกชายพิการสุดช้ำครอบครัวพาไปทำบัตรคนจนแต่ไม่ผ่านค่ะ
2: ครับมีประเด็นเรื่องของศาลอุทธรพิพากษากลับจำคุก3ปีไม่รอลงอาญาปริญพานิชพักอดีตหัวหน้าพักประชาธิปัตย์รองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์นะครับศาลอาญาอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรในคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้องนายปริญพานิชพักอดีตรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ในความผิดฐานพรากผู้เยาว์และกระทำอนาจารหญิงอายุ17ปีเศษหลังศาลชั้นต้นเคยมีคำพิพากษายกฟ้องล่าสุดศาลอุทธรตรวจสำนวนอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่าคดียังไม่ขาดอายุความและการกระทำของจำเลยเป็นความผิดตามฟ้องจึงพิพากษากลับให้ลงโทษจำคุกรวม3ปีโดยไม่รอการลงโทษนะครับมีพาดหัวข่าวในไทยโพสต์ครับคุกเพิ่มปริญ3ปีศาลอุทธรกลับคำพิพากษาคดีอนาจารพรากผู้เยาว์ปริญพานิชพักอดีตรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์เป็นจำคุก3ปีไม่รอลงอาญาคดีอนาจารและก็พรากผู้เยาว์หญิงอายุ17ปีเบิกตัวจากเรือนจำมาฟังคำพิพากษาหลังถูกคุมขังคดีความผิดทางเพศอื่นด้วยครับ
3: เตือนพอร์ตซอมบี้ใจวายเฉียบพลันเป็นพาดหัวข่าวไทยรัฐนะคะผงะกรมวิทย์ตรวจพบผสมยานรกร้ายแรงกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจพบครั้งแรกนำยาบุหรี่ไฟฟ้าชนิดพอร์ตลอบผสมเม็ดแอมเฟตามีนค่ะและมีภาพด้วยนะคะเป็นภาพทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เตือนภัยหลังตรวจของกลางน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าแบบพอร์ตแล้วพบมีการผสมสารเม็ดแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์และเอโทมิเดตซึ่งเป็นสารที่มีฤทธิ์ต่อระบบประสาทกดการหายใจและการทำงานของสมองนับเป็นครั้งแรกที่พบการนำสารทั้งสองมาผสมในน้ำยาดังกล่าวทำให้นักสูบเสี่ยงหมดสติจนถึงขั้นหัวใจวายเฉียบพลันค่ะ
2: กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าลุยขับเคลื่อนแนวนโยบายของพลโทนรทิพย์โผยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ที่มุ่งเน้นการสร้างความสงบสุขอย่างยั่งยืนล่าสุดจัดกิจกรรมเปิดโอกาสในการแสดงออกPeace Spark จุดประกายพลังเยาวชนสู่สันติสุขชายแดนใต้ที่โรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีโดยงานนี้เปลี่ยนบทบาทเยาวชน80คนจากผู้ฟังสู่การเป็นนักคิดและผู้นำความเปลี่ยนแปลงผ่านกิจกรรมละลายพฤติกรรมสุดท้าทายและภารกิจPeace Challenge ชวนเด็กๆร่วมกันค้นหาทางออกของความขัดแย้งในชีวิตประจำวันโดยไม่ใช้ความรุนแรงไฮไลท์สำคัญคือ Design for Peace ที่ดึงไอเดียสดใหม่ของคนรุ่นใหม่แปลงเป็นกิจกรรมจริงทั้งในโรงเรียนและโลกออนไลน์เพราะแนวคิดของแม่ทัพภาคที่4เชื่อมั่นว่าสันติสุขที่แท้จริงเริ่มต้นง่ายๆจากสิ่งใกล้ตัวไม่แค่ไม่บูลลี่ไม่แชร์ข่าวปลอมและรับฟังความเห็นต่างปิดท้ายด้วยภาพประทับใจบนPeace Wall กำแพงสันติสุขที่น้องๆร่วมกันปักหมุดความตั้งใจในการจุดประกายเล็กๆเพื่อแสดงพลังในการสร้างสันติสุขที่ยั่งยืนในอนาคตข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าครับ
3: ค่ะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับ9ทันข่าวค่ะครบถ้วนทุกประเด็นคุณภูเบศสุนีและดิฉันสสิธรสั่งสมธนาต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเจมินแหวนเครือชุดเฉพาะกิจนราธิวาสปัดข่าวลวงหอทหารแค่ลาดตระเวนไม่มีอาวุธขึ้นบินระบุจะไม่ได้ยิงวัยรุ่นจะแนะหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสออกแถลงการเรื่องชี้แจงกรณีการบิดเบือนข้อเท็จจริงเรื่องการใช้อาวุธจากเฮลิคอปเตอร์ในพื้นที่อำเภอจะแนะตามที่สื่อมวลชนหลายสำนักนำเสนอข่าวโดยระบุว่ามีนายทหารยศจ่าใช้อาวุธปืนเล็กยาว M16A2 ยิงใส่กลุ่มวัยรุ่นจากอากาศยานในพื้นที่อำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสโดยอ้างอิงร่องรอยบนพื้นถนนลาดยางหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสขอปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวสิ้นเชิงและขอชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องว่าภารกิจทางอากาศเป็นการลาดตระเวนและตรวจการเท่านั้นกำลังพลบนอากาศยานไม่มีนายทหารยศจ่าปฏิบัติหน้าที่บนอากาศยานโดยภารกิจในคืนดังกล่าวมีกำลังพลขึ้นปฏิบัติหน้าที่บนอากาศยาน4นายซึ่งไม่มีใครนำอาวุธประจำกายขึ้นไปด้วยตามคำสั่งของหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสและฝ่ายอำนวยการซึ่งทั้ง3นายเป็นนายทหารสัญญาบัตรข้อเท็จจริงเกี่ยวกับภาพถ่ายร่องรอยบนพื้นถนนที่ปรากฏในสื่อต่างๆเป็นภาพที่ถ่ายก่อนเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบในพื้นที่อย่างเป็นทางการการเข้าไปในพื้นที่ของบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องก่อนการตรวจพิสูจน์อาจส่งผลให้เกิดความยุ่งเหยิงและผลกระทบต่อพยานหลักฐานทางคดีขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนและประชาชนในการรับฟังข้อมูลข่าวสารด้วยความระมัดระวังและยึดถือข้อเท็จจริงที่ผ่านการตรวจสอบอย่างรอบด้านด้านผู้กำกับจะแนะเผยพบหัวและปลอกกระสุน M16 จุดชาวบ้านถูกยิงด้านสส.รอมฎอนลงพื้นที่พบร่องรอยกระสุน14นัดนายรอมฎอนปัญจอสส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนลงพื้นที่อำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสตรวจสอบกรณีเหตุการณ์ที่นายสอและดอเลาะอายุ21ปีถูกยิงโดยมีข้อสงสัยว่าถูกยิงจากเฮลิคอปเตอร์ในพื้นที่ตำบลช้างเผือกเมื่อคืนวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาโดยนายรอมฎอนได้เข้าพบพันตำรวจเอกวีรศักดิ์เพอร์แสละผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรจะแนะสอบถามกรณีการสืบสวนคดีนี้ส่วนผลการตรวจสอบที่เกิดเหตุพันตำรวจเอกวีรศักดิ์เปิดเผยว่าตำรวจเก็บหัวกระสุนปืน M16 ขนาด 5.56 มม.ได้จากรถมอเตอร์ไซค์ของเพื่อนชายนายสอนและในที่เกิดเหตุและพบปลอกกระสุน M16 อีก3ปลอกบนโคนต้นยางที่เนินเขาห่างจากจุดที่นายสอนและถูกยิงประมาณ 10-15 เมตรส่วนร่องรอยกระสุนบนถนนแบ่งเป็น2จุดจุดแรกมี3รอยจุดที่2มีเกือบ10รอยซึ่งหลักฐานทั้งหมดตำรวจสภ.จะแนะนำส่งพนักงานพิสูจน์หลักฐานทั้งหมดรวมถึงเสื้อผ้าของนายสอนและเพื่อพิสูจน์ขม่าวดินปืนตามหลักนิติวิทยาศาสตร์โดยคดีนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่ตำรวจยืนยันว่าทำหน้าที่ตามความถูกต้องว่ากันไปตามพยานหลักฐานโดยทั้งหมดได้นำส่งพิสูจน์ตามหลักนิติวิทยาศาสตร์รวมถึงวิถีกระสุนที่มีข้อสงสัยแล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: ช่วงคอต้องยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC17-69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: นี่คือสัญญาณเตือน Free Quick Expo Mission Sale ภารก

0: ชิกมี่เมมเบอร์รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่มีควิกทุกสาขา
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ทุกคนการหาช่างสร้างบ้านเนี่ยมันลุ้นยิ่งกว่าตรวจหัวอีกนะเจอช่างดีก็รอดไปเจอช่างเทงานที่ไร้น้ำตาเช็ดหัวเขา SWT เรามีทีมสถาปนิกออกแบบมีวิศวกรดูแลประจำไซต์มีทีมสินเชื่อดูแลเรื่องการกู้ไม่ต้องใช้เงินถุงเงินถังเองคุมงานโดยทีมช่างมืออาชีพบริหารงานโดยช่างโต้งดร.สุภสินวัตรพรหมคนใต้จริงใจไม่ทิ้งงานบ้านสวยแข็งแรงอยู่กี่ปีก็ไม่สุดให้ SWT รับเหมาก่อสร้างดูแลโทรเลย0652545935หรือเพจรับสร้างบ้าน SWT ที่จะสร้างบ้านเลือกบริษัทที่เข้าใจคุณ

0: เรสทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: ตรังพร้อมเสิร์ฟความอร่อยแบบนอนสต็อปกินทั้งวันฟินทั้งวันเมืองตรัง9มื้อ 26-30 สิงหาคมนี้พบกันในงานตรังที่จักอาหารอร่อยมากรรมรวมของกินตัวตึงทั่วเมืองตรังกว่า120บูธกินกันจนตัวแตกชมและเชียร์การแข่งขันปรุงอาหารเมืองตรังห้ามพลาดโปรเด็ดนาทีทองเมนูเลข9และแจกฟรีคูปองเงินสดทุกวันมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาทชิลกับศิลปินสุดฟินเพอร์พิชและมัสคิเทียแล้วเจอกันที่เขาแปะช้อยตรังยุทธจักรอาหารอร่อยอร่อยครบจบในงานเดียว
2: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
3: รณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได้

M-Cord Radio Network 95.75 MHz อสมท.พัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภา นิลเขตสุขกายบายใจ

ัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการสุขกายบายใจอสมทพัทลุงค่ะจ๊ะจ๋าดูแลคุณผู้ฟังกันนะคะช่วงนี้ไปจนถึง15นาฬิกาผ่านทางหน้าปัดวิทยุ FM 95.75 โหลด MCOT Connect นะคะติดตามเราได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะ

เราอยู่ด้วยกันนะคะกับบมจ.สมท.หนึ่งในบริษัทสื่อสารมวลชนชั้นนำนะคะที่มีช่องทางการสื่อสารครบทุกแพลตฟอร์มโดยเฉพาะสื่อวิทยุ MCOT Radio Network นะคะที่มีเครือข่ายวิทยุครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุนะคะโดยผู้เช่าสามารถเลือกพื้นที่และช่วงเวลาออกอากาศนะคะเพื่อให้ตรงกลุ่มเป้าหมายไม่ว่าจะสื่อสารในระดับประเทศหรือเจาะกลุ่มผู้ฟังในพื้นที่เฉพาะสามารถเลือกพื้นที่ตรงกลุ่มเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสการสื่อสารให้กับธุรกิจของคุณโดยสื่อวิทยุบมจ.สมท.นะคะมีจุดแข็งคือมีสถานีครอบคลุมทั่วประเทศสามารถสื่อสารได้ถึงทุกกลุ่มเป้าหมายสนใจสอบถามรายละเอียดนะคะและแพ็กเกจการเช่าเวลาโทร02-201-6512และ0894990909ค่ะ

0: าวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาค41สถานีขอชวนทุกคนค่อยๆปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่ Clean Style ตามแนวคิด 8R ที่ไม่ยากจนเกินไปที่จะเริ่มต้นดูแลสิ่งแวดล้อม Rethink คิดให้ถี่ถ้วนก่อนซื้อ Reduce ลดการบริโภคที่เกินความจำเป็น Reuse ใช้ซ้ำให้นานที่สุด Recycle แยกขยะเพื่อให้นำกลับมาใช้ใหม่ได้ Repair ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ต่อ Regift ส่งต่อของที่ไม่ได้ใช้ให้ผู้อื่น Recover นำของกลับมาใช้ประโยชน์รูปแบบใหม่ Refuse ไม่รับผลิตภัณฑ์ที่ไม่จำเป็นที่ทำลายสิ่งแวดล้อมทั้งหมดนี้ช่วยลดการเกิดขยะลดก๊าซมีเทนและคาร์บอนไดออกไซด์เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำรวมสร้างวิถี Clean Style แยกขยะลดใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
2: ผมเข้าร่วมภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชันผมว่าการคอร์รัปชันเป็นภัยกับประเทศชาติอย่างที่สุดประเทศเราต้องสูญเสียเงินไปกับการคอร์รัปชันหลายแสนล้านบาทในแต่ละปีเงินจำนวนนี้เราสามารถนำมาใช้พัฒนาประเทศพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นได้อย่างมากทีเดียวครับ
3: MCOT Radio Network ร่วมรณรงค์ยุวชนสร้างชาติต่อต้านคอร์รัปชัน
4: ประเทศไทยติดอันดับ1ใน10ของประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกลงทะเลมากที่สุดในโลกสัตว์น้ำมากมายต้องจบชีวิตโดยมีสาเหตุมาจากขยะพลาสติกเพียงแค่ใช้ถุงผ้าปฏิเสธการใช้พลาสติกไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองเห็นคุณค่าของธรรมชาติรอบตัวเราคุณก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยโลกได้แล้วข้ามถนนอย่างปลอดภัยหยุดรอสัญญาณไฟเขียวสำหรับคนข้ามถนนยืนรอบนทางเท้าหรือฟุตบาทเท่านั้นมองเส้นทางให้รอบด้านก่อนข้ามถนนฟังเสียงรถและเสียงรอบตัวประเมินความเสี่ยงก่อนข้ามถนนเดินข้ามเมื่อรถจอดสนิทแล้วไม่ควรวิ่งข้ามถนนเพราะอาจสะดุดล้มได
5: ้ทิ้งได้ถูกต้องช่วยโลกได้ถูกทางคนไทยส่วนใหญ่มักทิ้งขยะอาหารรวมกับขยะทั่วไปขยะพลาสติกปนเปื้อนรวมกันมาตั้งแต่ต้นทางยากลำบากต่อการคัดแยกขยะก่อนนำไปรีไซเคิลและการกำจัดกลายเป็นขยะมูลฝอยที่ถูกกำจัดด้วยวิธีฝังกลบหรือถมกลางแจ้งซึ่งต้องใช้เวลาย่อยสลายนับร้อยปีก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆตามมาดังนั้นเราควรแยกขยะให้ถูกประเภทก่อนทิ้งลงถังแยกขยะก่อนทิ้งคือสิ่งที่ควรทำลดโลกร้อนเริ่มได้ที่ตัวเรา6วิธีลดโลกร้อนแบบง่ายๆที่คุณสามารถทำตามได้ในชีวิตประจำวัน 1. ใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก 2. ปลูกต้นไม้บริเวณรอบๆ บ้านเพิ่มออกซิเจน 3. ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อใช้เสร็จทุกครั้ง 4. ตั้งเวลาเปิดปิดเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน 5. เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED และ 6. แยกขยะก่อนทิ้งให้ติดเป็นนิสัยช่วยโลกง่ายๆที่ทำได้ด้วยตัวเรา

หน้าร้อนแบบนี้นะคะมีแมลงต่างๆมากมายหน้าฝนก็มียุงมาพร้อมโรคไข้เลือดออกนะคะป้องกันเบื้องต้นเวลาคุณนอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นนะคะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกโปรโมชั่นพิเศษนะคะมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลย02-114-3990นะคะ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

0: เรสครับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านช่ำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: ขณะนี้เวลา 9:00 น.คุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz เสนอข่าวจากสำนัก

0: เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือถอนวีซ่านักท่องเที่ยวกลางข่มขู่เจ้าของสวนสัตว์สมุยนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้สัมภาษณ์ถึงพฤติกรรมนักท่องเที่ยวต่างชาติบางรายที่ปฏิบัติตัวเป็นผู้มีอิทธิพลข่มขู่คุกคามเจ้าของสวนสัตว์เปิดที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีจนหวั่นว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินเมื่อวานนี้โดยเจ้าของสวนสัตว์เข้าแจ้งความที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางอีกทั้งล่าสุดยังมีการตั้งข้าหัวเจ้าของสวนสัตว์อีกด้วยนายสุรศักดิ์ระบุว่าเบื้องต้นได้รับรายงานเรื่องดังกล่าวแล้วและนักท่องเที่ยวที่มีปัญหารายดังกล่าวถูกถอนวีซ่าให้พำนักอยู่ในประเทศแล้วเป็นการใช้มาตรการเด็ดขาดไม่ให้อยู่ในประเทศไทยต่อไปเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาบานปลายในหลายเรื่องทั้งนี้ประเทศไทยพร้อมรับนักท่องเที่ยวทุกคนที่อยู่ภายใต้กฎหมายไทยและวัฒนธรรมไทยและประเทศไทยจะไม่ยอมเป็นพื้นที่ให้ใครมาสร้างความขัดแย้งเชิงสัญลักษณ์ยืนยันว่าต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกคนแต่ไม่ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่สร้างปัญหาหรือมาจุดประเด็นใช้ประเทศไทยแสดงออกซึ่งความขัดแย้งส่วนจะมีการทบทวนวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวบางประเทศที่ก่อปัญหาหรือไม่นายสุรศักดิ์กล่าวว่าต้องดูเป็นรายกรณีถ้ามีปัญหาจะเร่งรัดถอดถอนวีซ่าทันทีโดยไม่มีการเหมารวมไทยเที่ยวไทยพลัสเริ่มลงทะเบียน1ตุลาคมนี้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยความชัดเจนโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสว่าจะเริ่มลงทะเบียน1ตุลาคมนี้โดยเสนอเข้าคณะรัฐมนตรีภายในเดือนกันยายนนี้ซึ่งขณะนี้ระบบหลังบ้านพร้อมแล้วเหลือเพียงแค่ข้อเกณฑ์เงื่อนไขโดยจะใช้แอปเป๋าตังและจากการหารือกับนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกับนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังยืนยันว่าพร้อมใช้เดือนธันวาคมนี้ขณะเดียวกันจะมีการขยายสิทธิ์จากเดิมที่ตั้งไว้ 500,000 สิทธิ์เป็น1ล้านสิทธิ์โดยจะใช้งบประมาณจากพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทในวงเงิน 3,500 ล้านบาทเพราะเดิมที่ประเมินไว้500,000 สิทธิ์นั้นต้องใช้ 1,750 ล้านบาทโดยมีจุดประสงค์ต้องการให้ใช้สิทธิ์จำนวนมากจึงได้เปิด1ล้านสิทธิ์ในรอบเดียวโดย1คนสามารถลงทะเบียนได้5สิทธิ์เจ้าของบ้านเช่าวอนช่วยหลังกฟผ.เรียกเก็บหนี้เกือบ 170,000 บาทนายขวัญชัยจิตบรรจงเจ้าของบ้านหลังหนึ่งในตำบลคลอง1อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีขอความช่วยเหลือกรณีได้รับหนังสือทวงหนี้จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขารังสิตซึ่งลงวันที่6กรกฎาคม2569เรียกเก็บเงินจำนวน 164,376 บาท67สตางค์จากกรณีเกี่ยวกับการลักลอบดัดแปลงเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าหรือมิเตอร์เพื่อใช้กระแสไฟฟ้าโดยมิชอบโดยนายขวัญชัยเปิดเผยว่าบ้านหลังดังกล่าวเคยให้นายอดิพงศ์ผู้เช่าเปิดเป็นร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ต่อมาช่วงปีที่ผ่านมาพบว่าค่าไฟฟ้าของบ้านมีความผิดปกติจึงแจ้งการไฟฟ้ามาตรวจสอบโดยขณะนั้นผู้เช่าแจ้งว่ามิเตอร์อาจมีปัญหาและตนเป็นคนพูดคุยกับเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าด้วยตัวเองทำให้ตนไม่ได้ติดใจสงสัยในเรื่องดังกล่าวต่อมาช่วงต้นปี69ผู้เช่าค้างชำระค่าเช่าบ้านประมาณ 5-6 เดือนรวมค่าปรับเป็นเงิน 74,373 บาทแม้สัญญาเช่าจะสิ้นสุดลง4มีนาคมปี69แต่ผู้เช่ายังไม่ยอมย้ายออกโดยอ้างว่าจะนำเงินมาชำระจนกระทั่งภายหลังย้ายออกไปหลังจากนั้นตนเปิดแอปพลิเคชันตรวจสอบค่าไฟฟ้าก่อนพบความผิดปกติอย่างชัดเจนและได้รับคำแนะนำให้ดำเนินการยกเลิกมิเตอร์ชั่วคราวโดยไม่ให้มีการใช้ไฟฟ้าต่อมาเมื่อมีผู้เช่ารายใหม่จึงขอมิเตอร์ไฟฟ้ากลับมาใช้งานปกติแต่กลับได้รับหนังสือทวงหนี้จากการไฟฟ้าเรียกเก็บค่าปรับปรุงและค่าเบี้ยปรับจากการละเมิดเป็นเงิน 164,376 บาท67สตางค์พร้อมถูกงดจ่ายกระแสไฟฟ้าทำให้ตนและมารดาได้รับความเดือดร้อน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC 17-69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074611399และ063916 5392

0: เรสทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: M-Cot Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
2: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์

0: าวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
2: ข้ามถนนอย่างปลอดภัยหยุดรอสัญญาณไฟเขียวสำหรับคนข้ามถนนยืนรอบนทางเท้าหรือฟุตบาทเท่านั้นมองเส้นทางให้รอบด้านก่อนข้ามถนนฟังเสียงรถและเสียงรอบตัวประเมินความเสี่ยงก่อนข้ามถนนเดินข้ามเมื่อรถจอดสนิทแล้วไม่ควรวิ่งข้ามถนนเพราะอาจสะดุดล้มได
3: ้ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
4: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
3: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
1: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม

MCOT Radio Network 95.75 MHz อสมท.พัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภา นิลเขตสุขกายบายใจ

าสู่ชั่วโมงที่2กันนะคะกับเครื่องฟอกอากาศคาจิวาเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM001 นะคะอีกทางหนึ่งเลือกที่ให้คุณให้การหายใจสบายขึ้นเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้นะคะมาพร้อมระบบกรองแบบผสมผสานช่วยทั้งกรองฝุ่น PM2.5 ฝุ่นควันและกลิ่นดูดไม่พึงประสงค์ใช้งานก็ง่ายปรับแรงลมได้3ระดับจะเบากลางหรือแรงก็ได้นะคะตัวเครื่องมีหน้าจอสัมผัส LED แสดงสถานะอากาศและอุณหภูมิที่มาพร้อมรีโมทคอนโทรลและโหมดนอนหลับนะคะที่ทำงานเงียบไม่รบกวนแม้เวลานอนจะกลางวันหรือกลางคืนค่ะที่ว่าเครื่องฟอกอากาศก็เอาอยู่ที่สำคัญนะคะใช้ไส้กรองระบบ HEPA ช่วยเก็บฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพสนใจสั่งซื้อตอนนี้เลยนะคะราคาโปรโมชั่นรับต้นปีในราคาเพียง 1,290 บาทแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอกให้อีก1แผ่นโทรด่วน02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

ราอยู่ด้วยกันในช่วงนี้นะคะกับเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์นะคะไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสียงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดก็อยากติดไฟเพิ่มนะคะแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนปัญหาเหล่านี้จะหมดไปนะคะด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED นะคะเป็นแบบประหยัดพลังงานให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมแบตเตอรี่ให้มาโคตรจุ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งใช้งานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 ไม่ว่าฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ตอนนี้รับเลยเมกาสปอตไลท์1ยังไม่พอแถมฟรีอีก1พร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดคราบแบบ1อันทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทโทรเลยนะคะ02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

0: ดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาค41สถานีขอชวนทุกคนค่อยๆปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่ Clean Style ตามแนวคิด 8R ที่ไม่ยากจนเกินไปที่จะเริ่มต้นดูแลสิ่งแวดล้อม Rethink คิดให้ถี่ถ้วนก่อนซื้อ Reduce ลดการบริโภคที่เกินความจำเป็น Reuse ใช้ซ้ำให้นานที่สุด Recycle แยกขยะเพื่อให้นำกลับมาใช้ใหม่ได้ Repair ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ต่อ Regift ส่งต่อของที่ไม่ได้ใช้ให้ผู้อื่น Recover นำของกลับมาใช้ประโยชน์รูปแบบใหม่ Refuse ไม่รับผลิตภัณฑ์ที่ไม่จำเป็นที่ทำลายสิ่งแวดล้อมทั้งหมดนี้ช่วยลดการเกิดขยะลดก๊าซมีเทนและคาร์บอนไดออกไซด์เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำรวมสร้างวิถี Clean Style แยกขยะลดใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
2: ผมเข้าร่วมภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชันผมว่าการคอร์รัปชันเป็นภัยกับประเทศชาติอย่างที่สุดประเทศเราต้องสูญเสียเงินไปกับการคอร์รัปชันหลายแสนล้านบาทในแต่ละปีเงินจำนวนนี้เราสามารถนำมาใช้พัฒนาประเทศพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นได้อย่างมากทีเดียวครับ
3: MCOT Radio Network ร่วมรณรงค์เยาวชนสร้างชาติต่อต้านคอร์รัปชัน
4: ประเทศไทยติดอันดับ1ใน10ของประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกลงทะเลมากที่สุดในโลกสัตว์น้ำมากมายต้องจบชีวิตโดยมีสาเหตุมาจากขยะพลาสติกเพียงแค่ใช้ถุงผ้าปฏิเสธการใช้พลาสติกไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองเห็นคุณค่าของธรรมชาติรอบตัวเราคุณก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยโลกได้แล้วข้ามถนนอย่างปลอดภัยหยุดรอสัญญาณไฟเขียวสำหรับคนข้ามถนนยืนรอบนทางเท้าหรือฟุตบาทเท่านั้นมองเส้นทางให้รอบด้านก่อนข้ามถนนฟังเสียงรถและเสียงรอบตัวประเมินความเสี่ยงก่อนข้ามถนนเดินข้ามเมื่อรถจอดสนิทแล้วไม่ควรวิ่งข้ามถนนเพราะอาจสะดุดล้มได
5: ้ทิ้งได้ถูกต้องช่วยโลกได้ถูกทางคนไทยส่วนใหญ่มักทิ้งขยะอาหารรวมกับขยะทั่วไปขยะพลาสติกปนเปื้อนรวมกันมาตั้งแต่ต้นทางยากลำบากต่อการคัดแยกขยะก่อนนำไปรีไซเคิลและการกำจัดกลายเป็นขยะมูลฝอยที่ถูกกำจัดด้วยวิธีฝังกลบหรือถมกลางแจ้งซึ่งต้องใช้เวลาย่อยสลายนับร้อยปีก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆตามมาดังนั้นเราควรแยกขยะให้ถูกประเภทก่อนทิ้งลงถังแยกขยะก่อนทิ้งคือสิ่งที่ควรทำลดโลกร้อนเริ่มได้ที่ตัวเรา6วิธีลดโลกร้อนแบบง่ายๆที่คุณสามารถทำตามได้ในชีวิตประจำวัน 1. ใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก 2. ปลูกต้นไม้บริเวณรอบๆ บ้านเพิ่มออกซิเจน 3. ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อใช้เสร็จทุกครั้ง 4. ตั้งเวลาเปิดปิดเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน 5. เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED และ 6. แยกขยะก่อนทิ้งให้ติดเป็นนิสัยช่วยโลกง่ายๆที่ทำได้ด้วยตัวเรา

ช่วงนี้เราอยู่ด้วยกันกับดินเน่านะคะสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนสุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งตัวช่วยสำคัญนะคะในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยนะคะพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้พืชดูดซึมได้ทันทีการใช้งานก็ง่ายมากดินเน่าเพียง1ขวดนะคะขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ำ200ถึง500ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถครอบคลุมพื้นที่5ถึง7ไร่โปรโมชั่นพิเศษนะคะดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินประมาณ1ซองทั้งหมดนี้รอให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทสนใจสั่งซื้อโทรด่วนนะคะ02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

0: พรุ่งนี้เราจะไปอังกฤษแล้วนะแล้วเราคงไม่กลับมาแล้ว
1: เดี๋ยวพักกันก่อนนะคะเจอกันอีกครั้งในช่วงหน้าค่ะ

างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499

0: สทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: ขณะนี้เวลา10นาฬิกาคุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
2: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเจมินแหวนเครือนายกเข้าสภาเสนอพรก.กู้เงิน 400 ล้านเตรียมรัฐมนตรีแจงฝ่ายค้านอารมณ์ดียิ้มและรับไหว้เท้งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางมายังอาคารรัฐสภาเพื่อแถลงต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเสนอพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569หลังมีการประกาศใช้พระราชกำหนดดังกล่าวเป็นกฎหมายแล้วโดยรัฐบาลได้นำพระราชกำหนดดังกล่าวเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้พิจารณาตามรัฐธรรมนูญพร้อมส่งตัวพรก.ประกอบการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรโดยทันทีที่เดินทางมาถึงนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านที่อยู่ระหว่างแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนที่บริเวณโถงกลางอาคารรัฐสภาระหว่างที่นายกรัฐมนตรีเดินผ่านก็ได้รับไหว้นายณัฐพงษ์และยิ้มทักทายกันก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะเดินเข้าลิฟต์ไปนายอนุทินให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมสภาผู้แทนราษฎรซึ่งได้เปิดประชุมสมัยสามัญครั้งที่2เพื่อพิจารณาพรก.กู้เงินหลังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยและถามว่ามั่นใจว่าจะผ่านไปได้ด้วยดีใช่หรือไม่ว่าตนจะนำแถลงต่อที่ประชุมรัฐสภาหลังจากนั้นจะมีการอภิปรายส่วนไหนที่เป็นข้อสงสัยได้เตรียมรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องชี้แจงเพื่อให้คลายข้อสงสัยอย่างตรงไปตรงมาและไม่มีปัญหาใดๆมท.4 บิ๊กรานเปิดปฏิบัติการสยบภัยชัยปราการออกบัตรทะเบียนศูนย์เถื่อนรวบเจ้าหน้าที่รัฐกำนันผู้ใหญ่บ้านเอี่ยวด้วยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผบ.ตร.ผู้ว่าราชการจังหวัดกรมปกครองและชุดโดป้า NICE ส่วนที่กำลังกว่า200นายเปิดปฏิบัติการสยบภัยชัยปราการปราบปรามขบวนการทุจริตนำคนต่างด้าวสวมสิทธิ์ทำบัตรประจำตัวบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือทะเบียนศูนย์ในพื้นที่อำเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่ปฏิบัติการครั้งนี้สืบเนื่องมาจากตำรวจและชุดโดป้า NICE ตรวจสอบการจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนพบว่าระหว่างปี 61 ถึง 65พบความผิดปกติหลายประการทั้งการใช้บ้านเลขที่ไม่มีอยู่จริงหรือบ้านผีเป็นจุดรวบรวมรายชื่อเก็บลายนิ้วมือไม่สมบูรณ์เพื่อหลบเลี่ยงระบบตรวจอัตลักษณ์การรองรับเอกสารเท็จและเอกสารต้นเรื่องสูญหายจำนวนมากจากการสืบสวนเชิงลึกพบคนต่างด้าวต้องสงสัยทำบัตรทะเบียนศูนย์โดยไม่ชอบ23คนเมื่อตรวจสอบใบหน้าและลายนิ้วมือกับฐานข้อมูลสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองพบทั้งหมดมีหนังสือเดินทางต่างประเทศแบ่งเป็นชาวเมียนมา22คนชาวจีน1คนตำรวจจึงรวบรวมหลักฐานดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้อง35รายแบ่งเป็น3กลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐฝ่ายปกครอง9คนรวมอดีตปลัดอำเภอชัยปราการกำนันและผู้ใหญ่บ้านเจ้าบ้านผู้รับรอง3คนคนต่างด้าวผู้สวมสิทธิ์อีก23คนจังหวัดน่านเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักอีกครั้งช่วงปลายเดือนนี้รารินทร์เพชรเจริญรายงานค่ะ
3: นายชนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักและเสี่ยงน้ำท่วมหลังศูนย์ปฏิบัติการพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประเมินสภาพอากาศที่จะเกิดขึ้นในช่วงวันที่28ถึง31สิงหาคมนี้จะต้องเฝ้าติดตามอย่าง

0: ใกล้ชิดจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำลูกใหม่กับร่องมรสุมที่จะพัดผ่านในภาคเหนือซึ่งจังหวัดน่านยังเป็นพื้นที่เสี่ยงรวมทั้งการเฝ้าระวังในพื้นที่อำเภอบ่อเกลือหลังจากที่จิสด้าระบุ11ชุมชนเสี่ยงดินโคลนถล่มจากดินที่ชุ่มน้ำมากโดยผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้ปรับปรุงการแจ้งเตือนให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้นจากสถานการณ์น้ำท่วมช่วงวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาเป็นบทเรียนว่าน้ำป่ามาอย่างรวดเร็วในช่วงกลางดึกดังนั้นศูนย์บริหารจัดการน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านต้องมอนิเตอร์ข้อมูลและพร้อมเตือนภัยตลอด24ชั่วโมงใน2ระดับคือเรื่องของปริมาณน้ำฝนสะสมโดยอุตุนิยมวิทยาจังหวัดน่านต้องเฝ้าระวัง24ชั่วโมงขณะที่ทางกรมชลประทานจะต้องเฝ้าระวังเรื่องปริมาณน้ำในแม่น้ำน่านและแม่น้ำสาขาตลอด24ชั่วโมงเช่นกันเพื่อประเมินสถานการณ์และแจ้งเตือนภัยทันทีรารินทร์ทรเพชรเจริญสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดน่านค่ะ
1: ข่าวดีเนเน่ผ่านเข้ารอบชิง AGT สำเร็จแล้วเนเน่รอยัลมือกีตาร์และนักร้องสาววัย16ปีจากจังหวัดภูเก็ตสร้างประวัติศาสตร์ผ่านเข้ารอบออดิชั่นและ Just Callbacks จนก้าวเข้าสู่รอบไลฟ์โชว์ได้สำเร็จในรายการอเมริกา Got Talentซีซั่น21โดยเมลบีกดโกลเด้นบัสเซอร์ให้เนเน่ผ่านทะลุเข้ารอบชิง22กันยายนและเป็นประวัติศาสตร์ของเด็กไทย
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว M-COT News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: เลสครับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074 611 3999และ063 916 5399

0: บนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
1: M-COT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
2: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์

M-Cord Radio Network 95.75 MHz อสมท.พัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภา นิลเขตสุขกายบายใจ

เราอยู่ด้วยกันในช่วงนี้นะคะกับเมกาสปอตไลท์โซลาเซลล์นะคะไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสียงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดก็อยากติดไฟเพิ่มนะคะแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนปัญหาเหล่านี้จะหมดไปนะคะด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาเซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED นะคะเป็นแบบประหยัดพลังงานให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมแบตเตอรี่ให้มาโคตรจุ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งใช้งานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 ไม่ว่าฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ตอนนี้รับเลยเมกาสปอตไลท์1ยังไม่พอแถมฟรีอีก1พร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดคราแบบ1อันทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทโทรเลยนะคะ02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

ด้วยกันกับดินเน่านะคะสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนสุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งตัวช่วยสำคัญนะคะในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยนะคะพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้พืชดูดซึมได้ทันทีการใช้งานก็ง่ายมากดินเน่าเพียง1ขวดนะคะขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ำ200ถึง500ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถครอบคลุมพื้นที่5ถึง7ไร่โปรโมชั่นพิเศษนะคะดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินประมาณ1ซองทั้งหมดนี้รอให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทสนใจสั่งซื้อโทรด่วนนะคะ02-114-3990 02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

0: ่ะมาแล้วครับและยินดีกับคุณวิวกินและปั๊มที่7ในวันที่6ครับผมแน่ครับพนักงานดีเด่นไทยเทยมาเต็มเชีย
1: วแดกเยอะขนาดเนี้ยเดี๋ยวมึงก็ได้เยี่ยวจนถึงรีสอร์ทหรอกเออแล้วนี่มึงเลิกกับข้าวตูแล้วเหรอวะ

ช่วงนี้เราอยู่ด้วยกันกับมุ้งครอบกันยุงนะคะหน้าฝนก็มียุงที่มาพร้อมโรคไข้เลือดออกและไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายป้องกันเบื้องต้นนะคะเวลาคุณนอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นนะคะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกโปรโมชั่นพิเศษนะคะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลย02-114-3990นะคะ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

0: ็นกันเองกับดีเจอ้อซ่อมาทอสายตาย
1: วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอ้อซ่อมาทอที่ทานรับฟัง
0: ปักตายบ้านเรา
2: สัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้าเตือนภัยออนไลน์ระวังถูกหลอกซื้อของตามเว็บไซต์หรือโฆษณาปลอมต่างๆของดีราคาถูกไม่มีจริงซื้อหน้าร้านยังถูกหลอกได้ซื้อออนไลน์ถูกหลอกง่ายกว่าข้อควรสังเกตตรวจสอบความน่าเชื่อถือของร้านดูประวัติการขายและการส่งออกย้อนหลังเช็ครีวิวความคิดเห็นของลูกค้าคนอื่นๆตรวจสอบให้ดีก่อนที่จะตกเป็นเหยื่อ
3: ประเทศไทยติดอันดับ1ใน10ของประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกลงทะเลมากที่สุดในโลกสัตว์น้ำมากมายต้องจบชีวิตโดยมีสาเหตุมาจากขยะพลาสติกเพียงแค่ใช้ถุงผ้าปฏิเสธการใช้พลาสติกไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองเห็นคุณค่าของธรรมชาติรอบตัวเราคุณก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยโลกได้แล้ว
4: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074611399และ063916520

0: อสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรัฐบาลเยียวยาน้ำท่วมไม่ต้องถ่ายเอกสารด้านปภ.ประสานทุกจังหวัดลดขั้นตอนลดภาระผู้ประสบภัยนางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายครั้งส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินที่อยู่อาศัยพื้นที่การเกษตรรวมถึงสิ่งสาธารณประโยชน์สร้างความเสียหายและผลกระทบต่อประชาชนเป็นจำนวนมากโดยที่ผ่านมาขั้นตอนการเยียวยาโดยเฉพาะขั้นตอนการยื่นเอกสารประกอบหลักฐานการขอรับเงินเยียวยาสร้างความลำบากให้กับประชาชนในพื้นที่ประสบภัยรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าใจถึงความเดือดร้อนและความยากลำบากของประชาชนที่ประสบภัยในช่วงสถานการณ์อุทกภัยเพื่อให้การเยียวยาเป็นไปอย่างรวดเร็วและเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกลดภาระแก่ประชาชนผู้ประสบภัยรัฐบาลโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยมอบแนวทางปฏิบัติให้ยกเลิกการเรียกขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาเอกสารอื่นๆเพื่อการรับเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูณัฐพงษ์ซัด DSI ฟ้องปิดปากคนเปิดข้อมูลหัวสวเตือนกกต.ใช้อำนาจให้ถูกต้องย้ำต้องส่งสารเท่านั้นนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิสสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนให้สัมภาษณ์กรณี DSI ระบุว่าจะฟ้องร้องผู้นำเอกสารผลการสอบสวนคดีหัวสวมาเปิดเผยถือเป็นการฟ้องปิดปากหรือไม่ว่าสังคมอยากรับรู้ความจริงไม่ว่าแหล่งข้อมูลนั้นจะมาจากที่ใดหากเป็นความจริงสังคมควรได้รับรู้หากมองกลับกันการแสดงความคิดเห็นแบบนี้รัฐบาลอาจอ้างเรื่องชั้นความลับหรืออำนาจทางกฎหมายเพื่อพยายามปิดปากคนที่ตีแผ่ความจริงหรือไม่ดังนั้นหากรัฐบาลบริสุทธิ์ใจพร้อมจะเปิดเผยความจริงก็ไม่ควรแสดงความเห็นแบบนี้ทำให้พวกเราไม่กล้าส่งเสียงเรียกร้องส่วนขณะนี้ยังไม่มีทีท่าจากคณะกรรมการการเลือกตั้งทั้งที่ใกล้ถึงเวลาต้องสรุปว่าจะส่งเรื่องให้ศาลฎีกาหรือไม่นายณัฐพงษ์กล่าวว่า28สิงหาคมนี้น่าจะทราบว่ามติของกกต.เป็นอย่างไรส่วนที่มีสัญญาณว่าอาจมีการสังเวยสว.บางคนแต่ไปไม่ถึงระดับตัวการใหญ่ที่มีความเชื่อมโยงกับการเมืองหรือรัฐมนตรีนายณัฐพงษ์กล่าวว่าให้กำลังใจกกต.อย่างเต็มที่เพราะหลักฐานที่เปิดมาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นใครก็ควรเชื่อได้ว่ามีการโกงเลือกสว.ขึ้นจริงหากมีหลักฐานอันควรเชื่อก็ต้องสงสัยและส่งเรื่องให้ศาลกกต.ไม่ได้มีอำนาจชี้ถูกชี้ผิดจนสิ้นข้อสงสัยชาวบ้านในพื้นที่ดอยสูงอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางประสบปัญหาไม่มีน้ำสะอาดบริโภคต้องซื้อน้ำหรือต้มน้ำกินวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหารัตนาธนคำรายงานค่ะ
1: ชาวบ้านในพื้นที่บนดอยสูงอำเภอเจ้าห่มจังหวัดลำปางประสบปัญหาไร้น้ำสะอาดในการบริโภคโดยนายซันฟูแซ่จ้าผู้ใหญ่บ้านบ้านเหล่าสูและชาวบ้านในพื้นที่เกือบ200หลังคาเรือนรวมถึงครูนักเรียนโรงเรียนบ้านเหล่าสูตำบลปงดอนอำเภอเจ้าห่มจังหวัดลำปางได้ร้องเรียนผู้สื่อข่าวหลังจากได้รับความเดือดร้อนจากกรณีไร้น้ำสะอาดในการบริโภคชาวบ้านที่พอมีเงินใช้วิธีซื้อน้ำดื่มบ้านที่ไม่มีเงินต้องใช้วิธีต้มน้ำดื่มทุกวันทั้งนี้ผู้ใหญ่บ้านเปิดเผยว่าหลังจากชาวบ้านประสบปัญหาเรื่องน้ำเนื่องจากน้ำที่ใช้มาตลอดเป็นน้ำประปาภูเขาซึ่งน้ำมีหินปูนเมื่อนำมาดื่มหรือบริโภคจะทำให้ได้รับผลกระทบต่อสุขภาพตลอดมาหมู่บ้านจึงของงบประมาณท้องถิ่นเพื่อขอให้ดำเนินการทำเครื่องกรองน้ำของหมู่บ้านกระทั่งในปี2568อบต.ปงดอนได้อนุมัติงบประมาณให้บริษัทเอกชนเข้ามาติดตั้งเครื่องกรองน้ำด้วยงบประมาณ 300,000 บาทโดยตนเองให้สอบต.ในพื้นที่เป็นผู้ประสานงานทั้งหมดแต่เมื่อติดตั้งใช้งานได้เพียง 3 หรือ 4 เดือนเครื่องเกิดปัญหาใช้งานไม่ได้ทั้งๆที่ก่อนหน้านั้นได้มีการติดตั้งท่อประปาไว้ตามจุดต่างๆทั่วหมู่บ้านรวมถึงหน้าโรงเรียนเพื่อให้ชาวบ้านและโรงเรียนนำ

0: ชนะมาตวงน้ำดื่มได้สะดวกแต่สุดท้ายก็ต้องปล่อยทิ้งรัตนาธนคำสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดลำปาง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
4: ติดต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
6: แต่ก่อนเป็นคนสุขภาพไม่ค่อยดีปวดหัวบ่อยอ่อนเพลียก็ง่ายท้องอืดประจำสารพัดโรครุมเร้าเลยล่ะค่ะพอสุขภาพไม่ดีจิตใจก็พลอยแย่ไปด้วยมีวันหนึ่งได้อ่านหนังสือเขาบอกวิธีคิดบวกช่วยได้คิดไม่ถึงเลยนะคะว่าการคิดบวกช่วยให้สุขภาพจิตเราดีขึ้นและยังพลอยทำให้สุขภาพร่างกายดีตามไปด้วยโรคต่างๆที่เคยเป็นก็ค่อยๆหายไปไม่กลับมาเป็นอีกเลยค่ะ
7: MCOT Radio Network ร่วมสนับสนุนชีวิตคิดบวก
8: ข้ามถนนอย่างปลอดภัยหยุดรอสัญญาณไฟเขียวสำหรับคนข้ามถนนยืนรอบนทางเท้าหรือฟุตบาทเท่านั้นมองเส้นทางให้รอบด้านก่อนข้ามถนนฟังเสียงรถและเสียงรอบตัวประเมินความเสี่ยงก่อนข้ามถนนเดินข้ามเมื่อรถจอดสนิทแล้วไม่ควรวิ่งข้ามถนนเพราะอาจสะดุดล้มได้

M-Cord Radio Network 95.75 MHz อสมท.พัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภานิลเขต

ช่วงนี้เราอยู่ด้วยกันกับมุ้งครอบกันยุงนะคะหน้าฝนก็มียุงที่มาพร้อมโรคไข้เลือดออกและไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายป้องกันเบื้องต้นนะคะเวลาคุณนอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นนะคะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกโปรโมชั่นพิเศษนะคะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลย02-114-3990นะคะ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

0: ไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสมทสายตาย
1: วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟัง
0: ปักใต้บ้านเรา
2: 10สัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้าเตือนภัยออนไลน์ระวังถูกหลอกซื้อของตามเว็บไซต์หรือโฆษณาปลอมต่างๆของดีราคาถูกไม่มีจริงซื้อหน้าร้านยังถูกหลอกได้ซื้อออนไลน์ถูกหลอกง่ายกว่าข้อควรสังเกตตรวจสอบความน่าเชื่อถือของร้านดูประวัติการขายและการส่งออกย้อนหลังเช็ครีวิวความคิดเห็นของลูกค้าคนอื่นๆตรวจสอบให้ดีก่อนที่จะตกเป็นเหยื่อ
3: ประเทศไทยติดอันดับ1ใน10ของประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกลงทะเลมากที่สุดในโลกสัตว์น้ำมากมายต้องจบชีวิตโดยมีสาเหตุมาจากขยะพลาสติกเพียงแค่ใช้ถุงผ้าปฏิเสธการใช้พลาสติกไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองเห็นคุณค่าของธรรมชาติรอบตัวเราคุณก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยโลกได้แล้ว
4: ห้างหุ้นส่วนจำกัดที่ที่คอนกรีตจำหน่ายคอนกรีตผสมเสริมคุณภาพมาตรฐานถึงราคายุติธรรมงานเล็กงานใหญ่เราพร้อมให้บริการห้างหุ้นส่วนจำกัดที่ที่คอนกรีตสอบถามรายละเอียดได้ที่082-082-9888หรือ086-490-5181ที่ที่คอนกรีตคุณภาพมาตรฐานราคายุติธรรมผ่านการรับรองจากมอกเลขที่213-255

เราอยู่ด้วยกันนะคะกับบมจ.สมท.หนึ่งในบริษัทสื่อสารมวลชนชั้นนำนะคะที่มีช่องทางการสื่อสารครบทุกแพลตฟอร์มโดยเฉพาะสื่อวิทยุ MCOT Radio Network นะคะที่มีเครือข่ายวิทยุครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุนะคะโดยผู้เช่าสามารถเลือกพื้นที่และช่วงเวลาออกอากาศนะคะเพื่อให้ตรงกลุ่มเป้าหมายไม่ว่าจะสื่อสารในระดับประเทศหรือเจาะกลุ่มผู้ฟังในพื้นที่เฉพาะสามารถเลือกพื้นที่ตรงกลุ่มเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสการสื่อสารให้กับธุรกิจของคุณโดยสื่อวิทยุบมจ.สมท.นะคะมีจุดแข็งคือมีสถานีครอบคลุมทั่วประเทศสามารถสื่อสารได้ถึงทุกกลุ่มเป้าหมายสนใจสอบถามรายละเอียดนะคะและแพ็กเกจการเช่าเวลาโทร02-201-6512และ0894990909ค่ะ

0: เปิดประชุมสภาเดือดถกพรก.กู้เงินนายกย้ำความจำเป็นไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ขณะฝ่ายค้านลุกโต้ลั่นแจงไม่ชัดไม่อนุมัติชุดเฉพาะกิจนราปฏิเสธข่าวทหารยศจ่าใช้ปืน M16A2 ยิงใส่วัยรุ่นจะแนะไม่จริงขณะที่ผู้สื่อข่าวยืนยันเข้าจุดเกิดเหตุหลังพท.ตรวจแล้วไม่ชี้ใครถูกผิดกระทรวงมหาดไทยร่วมกับตำรวจเปิดปฏิบัติการสยบภัยชัยปราการทลายเครือข่ายทุจริตออกบัตรทะเบียนศูนย์ให้บุคคลต่างด้าวโดยมิชอบรวบ20ผู้ต้องหาเนเน่รอยัลทำคนไทยน้ำตาซึมคนทั้งโลกต้องตะลึงสร้างประวัติศาสตร์คว้าโกลเด้นบัสเตอร์เวทีระดับโลกอเมริกาก็อตทาเลนต์ทะลุเข้ารอบชิงชนะเลิศทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้เครื่องวันนี้นะครับพุธที่26สิงหาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณยามินแหวนเครือและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับดูเรื่องของสถานการณ์ภาคใต้กันก่อนเลยนะครับเพราะว่าณเวลานี้ครับเจ้าหน้าที่รัฐเองยังคงปฏิเสธว่าไม่ได้มีการกราดยิงเยาวชนจากเฮลิคอปเตอร์นะครับโดยชุดเฉพาะกิจนราธิวาสครับปฏิเสธข่าวทหารยศจ่าใช้ปืน M16A2 ยิงใส่วัยรุ่นจะแนะไม่เป็นความจริงนะครับขณะที่ผู้สื่อข่าวก็ยืนยันว่าเข้าจุดเกิดเหตุหลังจากพท.ตรวจสอบพื้นที่ไปแล้วและไม่ชี้ว่าใครผิดถูกด้วยคงต้องรอให้ทางนิติวิทยาศาสตร์เป็นคนชี้ชัดครับสำหรับความคืบหน้ากรณีเหตุคนร้ายป่วนเมืองนราธิวาส13อำเภอ40จุดเมื่อ22สิงหาคมที่ผ่านมาทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ3รายหนึ่งในนั้นก็คือนายซอนและดือเลาะนะครับอายุ21ปีซึ่งมีบาดแผลถูกกระสุนปืนซึ่งอ้างแล้วก็ยืนยันว่าเป็นอาวุธปืนที่ยิงมาจากเฮลิคอปเตอร์ที่บินลาดตระเวนในคืนดังกล่าวพร้อมคลิปเสียงปืนจากคอที่ดังขึ้นทีละนัดกว่า10นัดแล้วก็ยังนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์และเพื่อหาข้อเท็จจริงครับมีการประสานให้ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ซึ่งเป็นเพื่อนอีก3คนของนายซอนและเดินทางกลับมาจากการตั้งแคมปิ้งรวมถึงนายนูเซงลาเตะผู้ใหญ่บ้านหมู่2ตำบลช้างเผือกได้ร่วมเดินทางไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุเมื่อ 15:30 นาทีของ24สิงหาคมครับได้พบร่องรอยของวิถีกระสุนบนผิวถนนยางมะตอยพร้อมทั้งได้ชี้จุดที่ถูกยิงมาจากด้านหน้าแถวบริเวณยอดกอไผ่หลังจากที่เจ้าหน้าที่3ฝ่ายทั้ง EOD แล้วก็เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุเสร็จแล้วนะครับนอกจากนี้ช่วง25สิงหาคมนายรอมดอนปัญจอสสเป็นชีรายชื่อพรรคประชาชนและทีมงานลงพื้นที่จุดเกิดเหตุพบร่องรอยของกระสุนปืน14จุดตามผิวถนนแล้วก็ขอบรั้วเหล็กริมถนนทางกั้นทางขอบโค้งพร้อมทั้งได้เข้าพบกับพันตำรวจเอกวีรศักดิ์เพอสะและผู้กำกับการสพ.ชะแนะซึ่งได้ระบุว่าในที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่พบหัวกระสุนปืนขนาด 5.56 มม.1 หัวและปลอกกระสุนปืนขนาด 5.56 จำนวน3ปลอกซึ่งเป็นกระสุนปืนที่ยิงมาจากอาวุธปืน M16 แถมแหล่งข่าวในทหารนาย1ครับที่ได้เข้าร่วมตรวจจุดเกิดเหตุยืนยันว่าพบปลอกกระสุนปืนขนาด 5.56 มม.จริงในที่เกิดเหตุแต่จำนวนกี่ปลอกนั้นไม่ทราบแน่ชัดเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานต้องนำไปตรวจสอบทางกระบวนการนิติวิทยาศาสตร์ก็เป็นที่มาของกรณีทำให้หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสครับได้ออกเอกสารชี้แจงระบุว่าตามที่สื่อมวลชนหลายสำนักได้เสนอข่าวโดยระบุว่ามีทหารยศจ่าใช้วุธปืนเล็ก M16A2 ยิงใส่กลุ่มวัยรุ่นจากอากาศยานในพื้นที่อำเภอชะแนะก็ขอปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวอย่างสิ้นเชิงแล้วก็ขอชี้แจงข้อเท็จจริงครับเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องดังนี้ครับ 1. ภารกิจทางอากาศเป็นการลาดตระเวนแล้วก็ตรวจการเท่านั้นคืน22สิงหาคมได้เกิดเหตุสร้างสถานการณ์ความรุนแรงในหลายพื้นที่ทั่วนราธิวาสหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสได้จัดอากาศยานก็คือเฮลิคอปเตอร์ขึ้นบินปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนแล้วก็ตรวจการทางอากาศเพื่อสนับสนุนแล้วก็ประสานการปฏิบัติการกำลังภาคพื้นดินเท่านั้นไม่มีการนำอาวุธขึ้นไปบนอากาศยานเพื่อปฏิบัติการแต่อย่างใดประเด็นที่2ครับกำลังพลบนอากาศยานไม่มีนายทหารยศจ่าปฏิบัติหน้าที่ใดๆบนอากาศยานในภารกิจคืนดังกล่าวมีกำลังพลขึ้นไป4นายซึ่งไม่มีใครนำอาวุธประจำการขึ้นไปด้วยตามคำสั่งของหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสนะครับ3นายเป็นนายทหารสัญญาบัตรครับทั้งนักบินผู้

0: ช่วยแล้วก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายอำนวยการทีนี้ทหารที่เป็นชั้นประทวนเป็นช่างเครื่องนะครับแล้วก็ขึ้นไปปฏิบัติบนอากาศยานนั้นก็ไม่ใช่ยศจ่าครับประเด็นที่3ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับภาพถ่ายร่องรอยบนพื้นถนนสำหรับภาพร่องรอยบนพื้นถนนลาดยางที่ปรากฏในสื่อต่างๆเป็นภาพที่ถ่ายก่อนที่เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบพื้นที่อย่างเป็นทางการการเข้าไปในพื้นที่ของบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องก่อนการตรวจพิสูจน์อาจส่งผลให้เกิดความยุ่งเหยิงต่อพยานหลักฐานและกระทบต่อพยานในฐานะที่จะต้องเอาไปดำเนินคดีตามกฎหมายครับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสก็ขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนและประชาชนในการรับฟังข้อมูลข่าวสารด้วยความระมัดระวังและยึดถือข้อเท็จจริงผ่านการตรวจสอบอย่างรอบด้านเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดในสังคมครับ
1: ค่ะซึ่งเหตุไม่สงบชายแดนใต้ก็กระทบประชาชนโดยเฉพาะที่สำนักงานเทศบาลเสียหายหนักนะคะไม่สามารถเปิดให้บริการประชาชนได้เมื่อช่วงเช้าของวันนี้ค่ะที่สำนักงานเทศบาลเมืองตะลุบันอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเจ้าหน้าที่เร่งทำความสะอาดภายในอาคารอย่างต่อเนื่องเมื่อคืนมีฝนตกหนักในพื้นที่ฝ้าเพดานสำนักงานตกลงมาหลายแผ่นก็ต้องเร่งตรวจสอบเพิ่มความปลอดภัยส่วนการให้บริการประชาชนก็ต้องย้ายไปที่สำนักงานเทศบาลหลังเก่าแทนนายกเทศมนตรีเมืองตะลุบันเปิดเผยนะคะว่าตัวอาคารสำนักงานระบบไฟฟ้าระบบเน็ตเวิร์กเสียหายต้องใช้เวลาจัดการส่วนการทำงานของเจ้าหน้าที่มีการประชุมว่ากองงานใดจะไปทำงานที่ใดซึ่งยังมีสำนักงานหลังเก่าที่สามารถใช้งานได้แต่ว่าบางส่วนต้องใช้เครือข่ายของเทศบาลรวมถึงอินเทอร์เน็ตเพื่อให้ประชาชนสามารถทำธุรกรรมทางราชการได้โดยเฉพาะงานทะเบียนราษฎรค่ะได้ประสานทางอำเภอให้บริการประชาชนส่วนตัวอาคารยังสามารถใช้งานได้แต่ก็ต้องใช้งบประมาณในการบูรณะแล้วก็ต้องใช้เวลาซ่อมแซมซึ่งมาจากการสำรวจคาดว่าความเสียหายมากกว่า15 ล้านบาทค่ะ
0: ดูเรื่องของการประชุมสภาพิจารณาพรก.เงินกู้400 ล้านบาทนะครับนายกรัฐมนตรียืนยันครับว่าเงินกู้400 ล้านรัฐบาลใช้อย่างคุ้มค่าโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ขอให้มั่นใจรัฐบาลว่าสามารถบริหารจัดการหนี้ไม่ให้เกินเพดาน 70% ครับที่รัฐสภาในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่27ปีที่1สมัยสามัญครั้งที่2มีนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานการประชุมพิจารณาพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศวงเงิน400 ล้านนะครับโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลุกขึ้นแถลงต่อที่ประชุมครับว่าตามที่ครม.ได้มีมติเมื่อ5 พฤษภาคม 69เห็นชอบให้มีการตราพรก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังซึ่งพรก.ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่9 พฤษภาคมซึ่งศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยว่าพรก.ฉบับนี้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172 วรรค 1ที่กำหนดให้ตราพรก.กระทำได้เฉพาะครม.เห็นว่าเพื่อประโยชน์ที่จะรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศและเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นเร่งด่วนอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้นายกรัฐมนตรีให้เหตุผลนะครับแล้วก็ความจำเป็นในการตราพรก.กำหนดวงเงินกู้ไว้ไม่เกิน400 ล้านบาทดังนี้ครับ 1. สถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางเป็นวิกฤตการพลังงานโลกที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและต่างจากวิกฤตในอดีตที่ผ่านมาที่กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันหรือว่าโอเปกห้ามส่งออกน้ำมันและจำกัดการผลิตการส่งออกน้ำมันจึงทำให้ปริมาณน้ำมันในตลาดโลกขาดแคลนแต่ไม่มีการทำลายบ่อน้ำมันบ่อแก๊สโรงกลั่นน้ำมันโรงแยกแก๊สท่อส่งน้ำมันหรือว่าท่อแก๊สไม่มีการทำลายคลังน้ำมันแก๊สเรือขนส่งน้ำมันขนส่งแก๊สไม่มีการปิดเส้นทางเดินเรือซึ่งแตกต่างจากกรณีน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีราคาสูงขึ้นผิดปกติเมื่อเกิดความขัดกันด้วยอาวุธระหว่างรัสเซียและยูเครนและก็การขัดกันด้วยอาวุธในตะวันออกกลางที่มีการทำลายบ่อน้ำมันบ่อแก๊สโรงกลั่นน้ำมันท่อส่งน้ำมันคลังน้ำมันท่าเรือขนส่งน้ำมันรวมทั้งเส้นทางการเดินเรือโดยเฉพาะช่องแคบฮอร์มุซทำให้ตะวันออกกลางซึ่งเป็นแหล่งผลิตน้ำมันของโลกต้องหยุดการผลิตและการขนส่งน้ำมันครับประเด็นที่2ประเทศไทยนำเข้าน้ำมันจากแหล่งตะวันออกกลาง 50% เมื่อเกิดสถานการณ์ความขัดแย้งดังกล่าวประเทศไทยจึงต้องประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงฟอสซิลโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้นะครับนายกรัฐมนตรีบอกว่าวิกฤตปากท้องที่ไม่ได้มาเพียงรอบเดียวแต่ว่ามีผลกระทบต่อเนื่องอีกหลายระลอกทั้งจาก1เตือนตระหนก2ราคาพลังงานฟอสซิลที่ปรับสูงขึ้น3ต้นอุณหารสินค้าและบริการต่างๆที่เพิ่มสูงขึ้น4ค่าครองชีพของประชาชนที่ปรับสูงขึ้นและ5กำลังซื้อของประชาชนที่ลดลงจากรายได้เท่าเดิมและลดน้อยลงทำให้ต้นทุนของภาค

0: ธุรกิจสูงขึ้นความเสี่ยงต่อการผลิตแล้วก็การจ้างงานครับส่งผลกระทบในลักษณะแรงบีบ2ด้านต่อภาคธุรกิจภาคประชาชนที่รายได้ลดลงต้นทุนสูงขึ้นกำลังซื้อของประชาชนและเพิ่มความเสี่ยงที่ระบบเศรษฐกิจจะเข้าสู่ภาวะชะลอตัวภายใต้เงินเฟ้อสูงแต่เศรษฐกิจตกต่ำในระยะถัดไปปล่อยให้เกิดขึ้นจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงและยากต่อการแก้ไขซึ่งเหตุผลต่างๆเหล่านี้ครับนำมาซึ่งการขอออกพรก.เงินกู้400,000 ล้านบาทโดยนายกรัฐมนตรีย้ำว่าจะใช้งบก้อนนี้ครับอย่างคุ้มค่าโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้แล้วก็ขอให้ที่ประชุมสภามั่นใจว่ารัฐบาลสามารถบริหารจัดการหนี้ไม่ให้เกินเพดาน 70% ได้นะครับแล้วก็จะหาแหล่งเงินกู้ในประเทศนะครับส่วนการใช้หนี้กระทรวงการคลังจะเป็นผู้วางระบบเรื่องของการกระจายความเสี่ยงครับ
1: ค่ะซึ่งในการประชุมสภาที่มีนายโสพลสารัมเป็นประธานการประชุมพิจารณาพระราชกำหนดใช้อำนาจให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินแก้ปัญหาผลกระทบจากวิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศปี69นะคะเรื่องนี้นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านอภิปรายถึงพรก.วงเงิน400,000 ล้านบอกว่าตามรัฐธรรมนูญมาตรา172การออกพรก.กู้เงินต้องกระทำได้เฉพาะกรณีฉุกเฉินและมีความจำเป็นเร่งด่วนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้เท่านั้นก็จะต้องพิจารณากันอย่างรอบคอบว่าการใช้แหล่งเงินงบประมาณพิเศษมาจากการกู้ไม่ได้มาจากวิธีงบประมาณปกติไม่ได้มาจากแหล่งงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้นก็จะมีความเหมาะสมถูกต้องหรือไม่ในส่วนเงิน200,000 ล้านบาทยังที่รัฐบาลอ้างเพื่อเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานก็เห็นว่าจะต้องพิจารณา2ประเด็นด้วยกันอย่างแรกคือปัญหาความชอบธรรมด้วยรัฐธรรมนูญอย่างเช่นเรื่องมาตรา172 วรรค 2ตกลงแล้วมีความจำเป็นรีบด่วนไม่อาจหลีกเลี่ยงได้จริงหรือเปล่านะคะอย่างที่2ก็คือแผนการใช้เงินเพื่อจัดซื้อจัดจ้างโครงการขนาดใหญ่คำว่าพลังงานสะอาดห้อยท้ายเนี่ยมีคำว่าโซลารูฟท็อปห้อยท้ายเพียงพอหรือไม่ในการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานจะมีการลงทุนอย่างไรเพื่อช่วยในการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานทำได้จริงยืนยันนะคะว่าไม่สามารถแยกพิจารณาได้เพราะว่าในส่วนของพรรคประชาชนมองว่าแผนการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานจำเป็นจะต้องทำแบบค่อยเป็นค่อยไปและต้องลงทุนอย่างถูกจุดโดยที่รัฐบาลไม่จำเป็นจะต้องใช้การกู้เงินลงทุนเสมอไปทางนี้ก็เรียกร้องรัฐบาลชี้แจงความชัดเจนในการดำเนินงานในอนาคตพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนการลงทุนเพื่อเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานโดยทางพรรคประชาชนเขาเสนอแผนแบ่งเป็น2 เฟสนะคะอย่างเช่นได้แก่การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานแล้วการจัดลำดับพื้นที่ลงทุนมุ่งเน้นพื้นที่ที่มีความหนาแน่นสูงอย่างกรุงเทพปริมณฑลและภาคตะวันออกซึ่งมีการใช้ไฟฟ้าสูงถึง 75% ของประเทศเฟสแรกต่อเนื่องด้วยการขยายการลงทุนต่อไปสู่ภูมิภาคนะคะรองรับการเปิดตลาดพลังงานไฟฟ้าสะอาดครอบคลุม 87% ของประเทศค่ะทั้งนี้นะคะนายณัฐพงษ์ยังได้ตั้งข้อสงสัยแหล่งที่มาของเงินทุนโดยระบุว่าประเทศไทยยังมีทางเลือกอื่นอย่างเช่นเงินในรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนกองทุนต่างๆที่สามารถนำมาใช้ลงทุนได้จึงต้องการทราบเหตุผลและความจำเป็นอย่างแท้จริงในการตราพรก.กู้เงิน400,000 ล้านโดยเฉพาะในส่วนของแผนวงเงิน200,000 ล้านบาทหลังหากรัฐบาลไม่สามารถชี้แจงเหตุผลความชัดเจนของแผนงานได้ทางพรรคก็คงไม่สามารถอนุมัติพรก.กู้เงินฉบับดังกล่าวได้ค่ะ
0: 12:13 น.เดี๋ยวพักครู่นึงครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ร่วมเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ที่ไม่มีวันจืดจางกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั่วไทยในรายการหอมแผ่นดินกลิ่นไอเกษตร
4: อร่อยมากละลายในปาก
3: พร้อมแก่กล่องความภูมิใจกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยที่สร้างสรรค์จากใจของเกษตรกร
4: ไม่ต้องปรุงเลยครับเติมความรู้ให้ความรู้ต่างๆ
3: ทุกวันเสาร์20:20 นทางช่อง 9 MCOT HD แล้วมาร่วมเดินทางไปพร้อมๆกันนะครับ

0: ีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่02-201-6512หรือ089-499-0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: ติดตามข่าวกันต่อครับกระทรวงมหาดไทยครับร่วมกับตำรวจเปิดปฏิบัติการสยบภัยชัยปราการทลายเครือข่ายทุจริตออกบัตรทะเบียนศูนย์ให้กับบุคคลต่างด้าวโดยมิชอบรวบผู้ต้องหา20 คนมีเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องด้วยครับ

นายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายณฤชาโคสาสิวิไลอธิบดีกรมการปกครองพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรองเลขาธิการปปท.ปปช.ภาค5แถลงครับหลังเจ้าหน้าที่6หน่วยงานส่วนที่กำลังกว่า200นายเปิดปฏิบัติการสยบภัยชัยปราการปราบปรามขบวนการทุจริตนำคนต่างด้าวสวมสิทธิ์บัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือว่า

0: และอาญาขั้นเด็ดขาดไม่มีข้อยกเว้นครับพลตำรวจเอกสำนานบอกว่าปฏิบัติการครั้งนี้สืบเนื่องจากตำรวจและก็ชุดโดป้านไนท์หรือว่าคณะทำงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนกรมการปกครองตรวจสอบการจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนพบว่าระหว่างปี 61 ถึง 65 มีการออกบัตรทะเบียน 5,044 คนและพบความผิดปกติหลายประการทั้งการใช้บ้านเลขที่ที่ไม่มีอยู่จริงหรือว่าบ้านผีเป็นจุดรวบรวมรายชื่อเก็บลายนิ้วมือไม่สมบูรณ์เพื่อหลบเลี่ยงระบบตรวจสอบอัตลักษณ์การรองรับเอกสารเท็จรับรองเอกสารเท็จแล้วก็เอกสารต้นเรื่องสูญหายไปเป็นจำนวนมากครับนำไปสู่การปฏิบัติการจนจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับได้20คนมีทั้งเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งประกอบด้วยอดีตปลัดอำเภอชัยปราการ1คนกำนัน1คนผู้ใหญ่บ้าน1คนเจ้าบ้านผู้เป็นพยานรับรอง8คนมีชาวเมียนมาผู้ถูกกล่าวหาว่าสวมสิทธิ์อีก9คนครับโดยจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบเอกสารและก็รายการทางทะเบียนที่กระทำผิดจริงแล้ว74รายการซึ่งอำเภอชัยปราการได้จำหน่ายยกเลิกแล้วก็เพิกถอนรายการทั้งหมดเรียบร้อยแล้วครับส่วนอีก23รายการอยู่ระหว่างเร่งรัดเพิกถอนรายการทางทะเบียนโดยเร็วที่สุดขณะที่ 4,947 รายการที่ต้องสงสัยเข้าข่ายเป็นการได้รายการทางทะเบียนมาโดยไม่ชอบจะดำเนินการให้เป็นบุคคลเฝ้าระวังในระบบทะเบียนทันทีพร้อมตั้งคณะทำงานระดับจังหวัดลงพื้นที่ตรวจสอบข้อที่จริงขยายผลเบาะแสหากพบการกระทำทุจริตจะมีการเพิกถอนและดำเนินคดีตามกฎหมายทันทีครับ
1: คุมเข้มนำเข้าผักนะคะหลังมีคลิปในจีนค่ะใช้สารฟอร์มาลินโดยรัฐมนตรีเกษตรนะคะย้ำบอกว่าไทยนั้นมีมาตรฐานควบคุมความปลอดภัยตั้งแต่ต้นทางค่ะหลังจากที่มีคลิปแฉผู้รับซื้อผักกาดขาวในจีนนำผักกาดขาวไปจุ่มสารละลายฟอร์มาลดีไฮด์นะคะหรือฟอร์มาลีนนี่แหละเพื่อให้ผักสดอยู่ได้นานระหว่างขนส่งอันนี้เขาบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงต่อมาทราบว่าคือสารฟอร์มาลดีไฮด์คนในพื้นที่รู้ข้อมูลว่าวิธีดังกล่าวช่วยให้ผักอยู่นานประมาณ 2-3 วันนะคะโดยข่าวทางการจีนยืนยันประมาณ 2-3 วันข่าวที่ทางการจีนยืนยันผลตรวจสอบเบื้องต้นมีผู้ค้าใช้สารฟอร์มาลดีไฮด์ในกะหล่ำปลีรักษาความสดระหว่างการขนส่งซึ่งเป็นการกระทำผิดกฎหมายโดยการเร่งให้ติดตามแหล่งที่มาปลายทางกะหล่ำปลีล็อตที่ได้รับผลกระทบนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรนะคะบอกว่ากำชับกรมวิชาการเกษตรประสานอย.แล้วก็ภารกิจด้านสุขอนามัยในการสุ่มตรวจโรคแมลงศัตรูพืชณด่านนำเข้าความปลอดภัยด้านอาหารทั้งสารปนเปื้อนสารตกค้างสารที่ห้ามใช้ในอาหารอย.ก็เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบผักนำเข้าสุ่มตรวจประกาศขาวที่จำหน่ายในประเทศหลังมีรายงานใช้ฟอร์มาลีนที่ผักเพื่อรักษาความสดในเบื้องต้นจากการตรวจเมื่อวานนี้25สิงหาคมจากด่านอาหารและยา3แห่งที่ตลาดค้าส่ง2แห่งรวม42ตัวอย่างก็ครอบคลุมผักนำเข้าผักที่ผลิตในประเทศไม่พบการปนเปื้อนสารฟอร์มาลีนในทุกตัวอย่างแล้วก็ยังคงเฝ้าระวังสุ่มตรวจอย่างต่อเนื่องค่ะ
0: ช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนัก

0: หนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: มาที่ข่าวดีนะคะเรื่องของน้องเนเน่ค่ะก็ตอกย้ำความเป็นปรากฏการณ์ระดับโลกนะคะสำหรับเด็กเก่งไทยค่ะเนเน่รอยัลที่ทำให้คนไทยถึงกับน้ำตาซึมด้วยความปลื้มปริ่มคนทั้งโลกก็ต้องตะลึงนะคะหลังกรรมการรายการอเมริกาก็อตสแลนด์ค่ะยอมมอบโกลเด้นบัสเซอร์ให้เธอทะลุเข้ารอบชิงโดยไม่ต้องง้อการโหวตสำหรับเนเน่ขึ้นเวทีในช่วงกลางรายการที่มีความยาว2ชั่วโมงแนะนำตัวกับทางรายการโดยเลือกคอมเมนต์ของบรรดาอินฟลูทั่วโลกที่ติดตามและชื่นชมผลงานของเธอทั้งในการแข่งขันแล้วก็การแสดงเปิดหมวกนำมาแสดงถึงความเป็นศิลปินแม่เหล็กของเธอแม้จะยังอายุน้อยก็ตามค่ะในการแข่งขันรอบไลฟ์นะคะหรือว่าก่อนรองชนะเลิศเนเน่ค่ะเธอเลือกเพลง

แบ็คโฮซันนะคะเพลงแนวอัลเทอร์เนทีฟร็อกยุค90มาเล่นซึ่งก็เป็นที่เซอร์ไพรส์อยู่นะคะเพราะว่าไม่ค่อยปรากฏในการแสดงมาก่อนแต่ว่าก็สามารถถ่ายทอดความโดดเด่นของแนวเพลงกรันช์ที่ขับร้องโดยตำนานอย่างคริสคอร์เนลมีเสียงเข้มดุดันนะคะโดยเนเน่นั้นก็นำมาผสมผสานความหวานในลีลาการร้องบางช่วงผสมกับความดิบจากการร้องแผดเสียงขัดกับบุคลิกความอ่อนหวานนอกเวทีของเธอนะคะทั้งนี้ค่ะในคำวิจารณ์เนื่องจากไซมอนคาร์เวลนะคะคอนเวลต้องไปพบแพทย์กรรมการในครั้งนี้ก็เลยเหลือเพียง3คนนะคะทุกคนก็ต่างยืนปรบมืออ้าปากค้างเช่นเดียวกับผู้ชมนะคะคือฮอวี่มันเดลที่บอกว่าทางสถานีโทรทัศน์ NBC เจ้าของรายการเนี่ยควรจะมอบรางวัล1ล้านบาท1ล้านดอลลาร์ให้ไปเลยส่วนโซเฟียที่เชื่อว่าเนเน่เนี่ยสามารถจะชนะในรายการนี้ได้คนสุดท้ายก็คือเมลบีคนนี้จากวง Spice Girl นะคะซึ่งวันนี้เป็นกรรมการที่หินที่สุดวิจารณ์ผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านมาอย่างไม่ไว้หน้าเลยแล้วก็ถูกผู้ชมโห่ไม่พอใจแต่เธอคนนี้แหละเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์เพียงคนเดียวในคืนนี้ให้สามารถกดGolden Buzzer หรือว่าปุ่มทองคำซึ่งในปุ่มนี้เธอก็เลือกที่จะมอบให้กับน้องเนเน่นะคะเมลบีเนี่ยเธอบอกว่าเธอก็เป็นศิลปินในยุค90แต่สนใจในเพลงป๊อปไม่ใช่เพลงร็อกแต่เมื่อเนเน่ทำผลงานได้ดีเยี่ยมขนาดนี้ทั้งร้องทั้งเล่นกีตาร์แล้วก็อารมณ์ร่วมเนี่ยเธอก็เลยต้องมอบปุ่ม Golden Buzzer ให้จนเนเน่เนี่ยดีใจสุดขีดคุณพ่อคุณแม่ก็สุดปลื้มค่ะวิ่งขึ้นไปสวมกอดบนเวทีสำหรับปุ่มนี้นะคะปุ่ม Golden Buzzer ถือได้ว่าเป็นเสมือนตั๋วพิเศษให้เนเน่ทะลุเข้ารอบชิงโดยไม่ต้องคำนึงถึงผลโหวตในรอบนี้โดยให้สิทธิ์ผู้ชมสาระสามารถลงคะแนนผู้ที่ชื่นชอบผ่านทางออนไลน์ปุ่มทองคำก็ถือเป็นสัญลักษณ์สำคัญของรายการนี้นะคะที่มอบให้แก่ผู้เข้าแข่งขันที่สร้างความประทับใจเป็นพิเศษเท่านั้นเพราะว่ามีจำนวนจำกัดมีกรรมการ1คนเท่านั้นที่ได้รับสิทธิ์ในแต่ละสัปดาห์ในอดีตที่ผ่านมาผู้ได้รับปุ่ม Golden Buzzer นอกจากจะสร้างช่วงเวลาประทับใจในการแข่งขันแล้วยังเป็นเกียรติประวัติแก่ผู้แข่งขันที่ได้รับเพราะว่าแสดงถึงการยอมรับของกรรมการก็เป็นประจักษ์ในความสามารถการแสดงเอกลักษณ์หรือว่าประกายแห่งพลังที่เปล่งออกมาเมลบีผู้ตัดสินใจกดปุ่มนี้ให้บอกว่าเธอได้พบผู้เข้าแข่งขันหลายคนในหลังเวทีก่อนขึ้นแสดงแล้วก็เห็นเนเน่เป็นคนที่เงียบที่สุดทอมเนื้อทอมตัวที่สุดแล้วก็เป็นสาวน้อยลูกหวานแต่ว่าพอมาอยู่บนเวทีเท่านั้นแหละกลับสามารถแสดงพลังสะกดทุกคนได้เสียงร้องลุกบนเวทีนะคะผสมผสานกันหลายๆอย่างในตัวนักร้องสาวจากประเทศไทยคนนี้นอกจากจะตีตั๋วเข้าสู่รอบไฟนอลของ Thailand Got ขออภัยค่ะอเมริกา Got Talent ในปี2026นี้อย่างเป็นทางการแล้วก็การเลือกเพลงBlack Hole Sun ในเพลงยุค90มาเล่นก็จะกลายเป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะเป็นสิ่งที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์พอร์ตความวิเคราะห์กันทั่วโลกอย่างแน่นอนเพราะว่าไม่ใช่แค่เพลงสายประกวดแล้วก็ชินหูนักแม้จะเป็นเพลงดังแห่งยุคแต่ว่าเด็กหญิงอายุ16ปีเนี่ยนำมาเล่นได้อย่างถึงพริกถึงขิงค่ะก็ถือเป็นการถ่ายทอดอารมณ์ร่วมนะคะที่รู้สึกว่าจะแตกต่างออกไปนะคะเพราะว่ารอบนี้ถือได้ว่าเนเน่เนี่ยคือใช้ emotional นะคะอารมณ์ร่วมเป็นอย่างดีเลยมาดูในส่วนของไทยกันบ้างนะคะไปที่บ้านเกิดของน้องเนเน่นะคะไปที่ภูเก็ตค่ะนับเป็นความภาคภูมิใจของชาวภูเก็ตนะคะประเทศไทยหลังจากน้องเนเน่นางสาวรัติการอําลอยศิลปินสาววัย16ได้ขึ้นเวทีระดับโลกนะคะ America Got Talent รอบ Live Show ที่สหรัฐอเมริกาที่เมลบีนะคะอย่างที่บอกไปเธอกด Golden Buzzer ให้กับเนเน่ผู้สื่อข่าวไปสอบถามแฟนคลับนะคะชาวบ้านไม้ขาวอำเภอถลาง2คนบอกว่าได้ติดตามข่าวการแสดงของน้องมาตลอดเลยผ่านทางโซเชียลต่างๆหากมีโอกาสจะเดินทางไปชมการแสดงของน้องที่ตลาดนัดท้ายรถนาคาในตัวเมืองโดยบอกว่าดีใจมากๆแล้วก็จะเชียร์น้องตลอดไปซึ่งก่อนหน้านี้น้องเนเน่และครอบครัวก่อนที่จะเดินทางไปร่วมการแข่งขันรอบล่าสุดมีชาวภูเก็ตจำนวนมากพากันมาร่วมส่งกำลังใจให้น้องเนเน่ล้นหลามที่ตลาดท้ายรถนาคาเป็นจุดเริ่มต้นการแสดงของน้องโดยในวันดังกล่าวเนเน่ขึ้นแสดงคอนเสิร์ตรวมถึงวันที่เดินทางไปทำการแข่งขันก็มีแฟนคลับจำนวนมากเดินทางไปส่งแล้วก็ให้กำลังใจน้องที่สนามบินภูเก็ตทั้งนี้สำนักข่าวไทยก็พยายามจะติดต่อไปหาน้องเนเน่ค่ะผ่านทางผู้จัดการส่วนตัวซึ่งเบื้องหลังในเบื้องต้นผู้จัดการส่วนตัวบอกว่าทั้งหมดนะคะฝากขอบคุณคนไทยที่ร่วมกันส่งกำลังใจให้กับน้องเนเน่หลังการแข่งขันเสร็จสิ้นขณะนี้น้องอยู่กับครอบครัวแล้วก็เตรียมเดินทางกลับมาที่ไทยนะคะก็ส่งกำลังใจให้น้องในรอบถัดไปอย่างแน่นอนสำหรับคนไทยแล้วก็แฟนๆทั่วโลกค่ะ

0: เห็นภาพข่าวจากทางช่อง9เมื่อเช้านี้ขนลุกเลยนะครับอีกเรื่องนึงนะครับสำหรับคดีแตงโมยังไม่มีข้อยุตินะครับเพราะว่าในส่วนของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษDSI ได้เดินทางไปยังสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.พร้อมกับเอกสารสำนวนของคดีแตงโม54แฟ้มมอบให้กับปปช.ดำเนินการตรวจสอบและพิจารณาครับนายปานเทพพัวพงพันธ์เดินทางมาพร้อมกับนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์และก็นางพนิดาศิรยุทธโยธินแม่ของแตงโมในครั้งนี้ด้วยโดยอาจารย์ปานเทพบอกว่าในขั้นตอนนี้ทางอธิบดี DSI เห็นชอบในการส่งต่อมายังปปช.แสดงให้เห็นว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแล้วก็พยายามบิดเบือนคดีความจริงจึงได้นำมาไต่สวนและพิจารณาครับหลังจากนี้ปปช.มีเวลา30วันก็มีทางเลือกอยู่2ทางเลือกทางเลือกที่1ก็คือหากปปช.พิจารณาแล้วไม่ร้ายแรงก็ส่งกลับไปยัง DSI หรือประเด็นที่2ถ้าต้องการความร่วมมือในการสอบสวนเพิ่มเติมสามารถส่งเรื่องให้ DSI ทำการสอบเพิ่มเติมได้และหากเห็นว่ามีมูลก็ต้องชี้มูลความผิดเสร็จแล้วก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายคือส่งฟ้องต่อไปขณะที่แม่ของแตงโมครับบอกว่าเชื่อว่าเราใกล้จะถึงจุดหมายที่ทุกคนต้องการและก็คดีนี้จะยุติเร็วๆนี้ครับยอมรับว่าเคืองใจคนบนเรือทุกคนและไม่ได้คุยกันเลยเพราะเขาไม่ได้มาดูแลแม่เหมือนที่เคยพูดไว้ตอนกลับเท้าหายไปกันหมดเลยไม่มีอะไรที่จะฝากคนบนเรือครับขณะที่นายอัจฉริยะก็บอกว่าผลต่อสู้คดีแตงโมตลอด4ปีโดนตำรวจฟ้องไป6คดียกฟ้อง4คดีไม่ส่งฟ้อง2คดีมั่นใจหลักฐานในศาลอาญาจะเอาชนะได้คดีนี้มีคณะทำงาน DSI ถูกกดดันแล้วก็มีคนในสำนวน54แฟ้มหลุดนะฮะส่งต่อให้ผู้เสียประโยชน์จนข้าราชการที่ถูกระบุในข้อหาร้ายแรงร้อนรนนอกจากนี้ตนเตรียมส่งเรื่องให้ปปช.ดำเนินคดีเจ้าหน้าที่รัฐและกลุ่มบุคคลที่ทุจริตต่อหน้าที่ราว70คนในข้อหาตามมาตรา157และมาตรา200มีโทษถึงประหารชีวิตครับ
1: จีนยังเตรียมรับมือกับฝนตกหนักพื้นที่ชายฝั่งและตอนใต้ของประเทศมีการสั่งอพยพประชาชนหลายหมื่นคนค่ะไต้ฝุ่นนอร่าพัดขึ้นฝั่งและลดกำลังเป็นพายุโซนร้อนเมื่อช่วงเย็นวันอังคารที่ผ่านมาในมณฑลไหหนานทางตอนใต้หลังหยุดนิ่งอยู่บริเวณอ่าวตังเกียเป็นเวลาหลายวันก็ส่งผลให้เกิดฝนตกนะคะครอบคลุมเขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงมณฑลไหหนานแล้วก็กวางตุ้งพายุนาราเป็นส่วนหนึ่งของปรากฏการณ์4ลูกที่เกิดขึ้นพร้อมกันนะคะได้แก่นาราโซเดลแกนารีและอัศนีระบบพายุหลายลูกนะคะที่เกิดขึ้นพร้อมกันส่งผลให้การท้องถิ่นทางการท้องถิ่นปกครองตนเองกวางซีจ้วงและคนไหหนานต้องสั่งปิดธุรกิจต่างๆสั่งระงับกิจกรรมการท่องเที่ยวสั่งอพยพประชาชนหลายหมื่นคนออกจากพื้นที่เสี่ยงสำหรับไต้ฝุ่นโซเดลคาดว่าพัดขึ้นฝั่งชายฝั่งทางตะวันออกของจีนระหว่างมณฑลเจ้อเจียงและฝูเจี้ยนในช่วงวันพฤหัสบดีถึงวันศุกร์นี้ค่ะด้านสำนักอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นก็เตือนลมกระโชกแรงอันตรายขณะที่พายุไต้ฝุ่นโซเดลพัดผ่านจังหวัดโอกินาวะของญี่ปุ่นในช่วงเช้าวันพุธส่งผลกระทบต่อหมู่เกาะอามามิในจังหวัดคาโกชิมะฝนตกอยู่ในรัศมีพายุลมแรงแล้วก็ทำให้บ้านเรือนเกือบ 35,000 หลังคาเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้ทางการต้องเตือนภัยขั้นสูงสุดค่ะ
0: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณเยมินแหวนเครือผมณรงค์จันทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ความเร็วก็

0: ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร021143990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กเสนอรายการ

0: สวัสดีค่ะ
1: ลองให้ฟังหน่อยสิ30นาที
0: รายการปากใต้บ้านเราเออได้นะ
1: ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็ไว้ทำไมไม่สัมผัสคำอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรนะฮะโอเคจบละ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: สั้น
0: ๆมีทำนอง
1: มีทำนอง
0: มันก็เป็นเพลงขึ้นมาได้
1: เป็นเพลงที่แบบไปตามทำนองนะครับไม่ได้ไปตามในเรื่อง
0: ความคล้องจอง
1: ความคล้องจองอันนี้เราไม่เป็นไรนะก็คือแค่ให้เลี่ยงลิขสิทธิ์ได้ก็โอเคคิดว่าคงไม่มีเจ้าของลิขสิทธิ์หรือเปล่า
0: ไม่มีเรามีเพลงเป็นของตัวเองเน
1: ี่
0: ย
1: จะมีเพลงเป็นของตัวเองของเรานี่คือสามารถจะนักร้องมืออาชีพสามารถที่จะนำไปร้องได้นะครับนักร้องตามร้านอาหารต่างๆนี่ก็สามารถจะนำเพลงนี้ไปร้องได้ไม่มีลิขสิทธิ์นะครับยินดีในการที่จะให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์นะฮะดีเจน้องรักว่าไว้อย่างนั้นนะครับหลังจากที่ทราบข่าวว่าเรือ USS อับราฮัมลินคอนจะมาจอดเทียบท่าที่ประเทศไทยนี่รู้สึกว่าหน้า Facebook นี่คือหลายคนนี่ก็เตรียมในการที่จะจองตั๋วกันละในการเดินทางทั้งรถไฟเครื่องบินรถทัวร
0: ์
1: หรือแม้แต่กระทั่งในเรื่องของขับรถยนต์ส่วนตัวไปเอง
0: รถยนต์น่าจะสะดวกสุดแล้วไหม
1: สะดวกสุดนะครับเพราะว่าบวกลบคูณหารค่าน้ำมันแล้วก็น่าจะคุ้
0: ม
1: เพราะว่าได้ไปกันเพื่อนๆหลายๆคน
0: อ๋อค่ะ
1: แล้วก็ยังมีหลายคนก็ถามว่าสรุปแล้วคือเขาจะไปลงท่าไหนระหว่างท่าฝั่งภูเก็ตหรือว่าไปฝั่งของพัทยานะครับอันนี้ก็ต้องรอข่าวกันต่อไป
0: ยกพลมาเที่ยว
1: ยกมาเลยนะฮะ
0: เท่าไหร่ได
1: ้5,000
0: น
1: าย
0: 5,000
1: นายนี่คืออยู่บนเรือกว่า250วันปฏิบัติภารกิจกันอยู่ในแถวๆตะวันออกกลางนี่แหละนะครับเกินครึ่งปีคุณ
0: ค่ะ
1: เกินครึ่งปีก็แน่นอนนะครับว่าหลังจากที่การกินอยู่ต่างๆนานาเนี่ยนะครับหรือว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้ชีวิตอยู่บนที่ที่แบบไม่ได้กว้างใหญ่อะไรเงี้ยมากมายเรือน่ะใหญ่อยู่แล้วแต่ว่าการจะเป็นอิสระไปนู่นไปนี่ได้อะไรเงี้ยบางทีมันก็ต้องมีการพักผ่อนบ้างนะครับก็ทำไมเขาถึงเลือกเมืองไทยคุณนุ่งรักต้องถามคุณนั้นนะที่แบบว่าอยู่เป็นคน
0: ทางไหน
1: เป็นคนมาก่อนเราอายุมากกว่าต้องถามคุณตรงรักก่อนเลยว่าอย่างไรบ้าง
0: คล้ายๆเหมือนจะพูดว่าคุณเคยอยู่พัทยามาก่อนหรืออะไรแบบไหนยังไง
1: ตอนแรกก็นามสนใจไหมสนใจไหมจะไปอยู่อสมทพัทยา
0: สนใจอยากจะไปอยากจะไปเที่ยวไม่ใช่อยากจะไปเที่ยวมากกว่าเพราะว่าเคยไปเที่ยวมาก็นานแล้ว
1: ค
0: ุณก็เหมือนกันไม่ใช่หร
1: อ
0: ดิฉันแบบว่าเคยไปกับทีมงานนานแล้วเหมือนกันแล้วปรากฏว่าไปประสบอุบัติเหตุคุณ
1: ที่พัทยาใช่ไหมไม่เป็นไรแต่ว่าดูแล้วรอบนี้จะเป็นความโชคดีของคุณดูตามปฏิทินแล้วมีวันหยุดยาวไหม
0: โอ้โห
1: ใช้วันหยุดยาวใช้วันหยุดไปหรือยังคุณปีนี
0: ้ยังเลยแต่ว่าเขามาอยู่ยาวไงนะก็ไม่ทันปีนี้กับปีหน้าก็ยังได
1: ้นี่เลย
0: ใช่ไหม
1: ข่าววงในคุณ
0: ว่า
1: ข่าววงในแจ้งมาว่าแวะไทยแวะไทยเลยเป็นแห่งแรกหลังจาก
0: จุดหมายปลายทาง
1: หลังจากที่ปฏิบัติภารกิจเสร็จแล้วหมายถึงว่าแถบตะวันออกกลางเน
0: ี่
1: ยก็ยาวนานก่อนจะกลับสู่อเมริกาเนี่ยก็มาเลยนะเพราะว่านอกจากว่าจะมีตัวของเรือที่เป็นเรือบรรทุกเครื่องบินเรือแม่เนี่ยนะครับ USS อับราฮัมลินคอนลำใหญ่โตมโหฬารเนี่ยก็ยังมีกองเรือนะคุณก็มีกองเรือที่ตามมาด้วยนะน่าจะประมาณอยู่ที่ 7,000 บวกบวก
0: โอ้
1: 7,000 บวกบวก
0: ค่ะ
1: นะฮะ
0: ทำไมจะไม่อยากมาล่ะประเทศไทย
1: เร็วๆนี้ไทยแลนด
0: ์
1: นะฮะว่าอย่างนั้น
0: เพราะว่าที่ท่องเที่ยวก็ดีคุณนะคะแล้วก็อาหารการกินดีดีทุกอย่างอ่ะ
1: ดีทุกอย่างเลยนะคะ
0: น้ำใจอัธยาศัยไมตรีก็ดี
1: ใช่
0: นะคะเพราะนั้นก็ต้องมาสิคุณ
1: เพราะว่าได้เขาเรียกว่ามาปลดปล่อยในเรื่องของความสุขหมายถึงว่าด้านของความบันเทิงใช่ไหมครับ
0: มาพักผ่อน
1: มาพักผ่อนมาเที่ยวสถานบันเทิงตามยามค่ำคืน
0: โอ้ใช
1: ่หรือว่าคุณจะไปเที่ยวไหนคุณกลางวงกลางวันนี่ก็ที่เที่ยวเยอะนะ
0: ก็ที่เยอะชลบุรีระยองจันทร์แถวนั้นก็โซน
1: นุชนี่อลังการมากแล้วก็อะไรอีกบางที่แถวๆศรีราชานี่ก็เต็มเหมือนกันนะคุณ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็มีอะไรอีกบ้างอาจจะมีเวลาแวะเวียนกันมาที่กรุงเทพด้วยก็ไม่ได้ไกลมากใช่ไหม
0: ไม่ไกล
1: จากพัทยามากรุงเทพ
0: สักเท่าไหร่อ่ะ2 ชั่วโมงถึงไหมไม่ถึงนะปัจจุบันนี้มัน สะดวก
1: เร็วเร็วด้วยนะครับด้วยการเดินทางเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะมีรถไฟนะคุณ
0: ค่ะ
1: เป็นรถไฟขบวนที่เขาจะวิ่งเฉพาะเสาร์อาทิตย
0: ์
1: วิ่งจากหัวลำโพง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไปทางนี้แหละเส้นนี้แหละคุณจะเป็นใช้รถสปินเตอร์เนี่ยวิ่งอยู่เป็นรถขบวนท่องเที่ยวผมไม่แน่ใจว่าจะไปปลายทางที่สถานีเขาเรียกว่าถ้าเรือจุกเสม็ดหรือเปล่าไม่แน่ใจอ่ะที่เขาบอกว่าจะมีปลายทางของสถานีรถไฟแห่งนี
0: ้
1: ก็จะมีรถสองแถวมาจอด
0: ค่ะ
1: แล้วคุณก็สามารถจะนั่งเรือเพื่อนั่งรถสองแถวเพื่อจะไปดูเรือจักรีนฤเบศรหมายถึงว่าเสาร์อาทิตย์ก็จะมีคนในกรุงเทพเนี่ยพาเด็กๆไปเยอะไปเที่ยวไปชม
0: ใช่
1: อยากจะไปดูเรือรบเรือบรรทุกเครื่องบินเรือจักรีนฤเบศรที่คุณเห็นว่าอลังการเป็นเรือรบของกองทัพเรือไทยเนี่ยนะครับก็ยิ่งใหญ่อลังการแต่ว่าพอมาเจอตัวเรือของอเมริกานี่คุณเรือจักรีนฤเบศรเนี่ยถือว่ามีขนาดที่ย่อมไปเลยนะคุณใช่เพราะว่าเรือรบของอเมริกานี่แบบอลังการแบบยิ่งใหญ่มากนะครับคือคนที่แบบว่าชื่นชอบในเรื่องของเรือชื่นชอบในเรื่องของยุทโธปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกันกับทหารเนี่ยไม่ควรจะพลาดอย่างผมเนี่ยชอบอยู่แล
0: ้
1: วเรื่องของยุทโธปกรณ์ทหารเนี่ยลำใหญ่ๆเนี่ยนะครับเนี่ยถ้าเกิดมีโอกาสเนี่ยจะต้องยอมขับรถไปเองเลยแม้ว่าค่าน้ำมันก็จะบวกลบไปแล้วเนี่ยมันจะ
0: จะอาจจะแบบว่าอันนั้นหน่อยถ้าไปจากตรงนี้ใช่ไหมรู้สึกว่าคุณก็วางแผนไว้เรียบร้อยจะไป
1: แผนไว้ก็มีแผนเป็นแผนด่วนเลยนะ
0: ค่ะ
1: คิดเมื่อคืนเลยสดๆ แต่ว่าจะลาได้ไม่ได้นี่อีกเรื่องหนึ่งนะฮะเอาเป็นว่ายังไงเนี่ยก็นะก็ต้องติดตามกันต่อไปถือว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศไทยนะแต
0: ่
1: ความเป็นจริงนี่คืออยากที่จะให้เข้ามาเที่ยวที่ภูเก็ตนะจะได้ไปง่ายๆหน่อยภาคใต้บ้านเราทะเลก็สวยงามด้วยนะครับวันนี้รายการปักใต้บ้านเรานะครับมีอะไรบ้างที่น่าสนใจมีข่าวสารจากหลายจังหวัดด้วยกันนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของกิจกรรมที่น่าสนใจนะคุณแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยเหลือบไปมองดูในเรื่องของข่าวสารด้านของคมนาคมการบินเนี่ยคุณเกี่ยวข้องกันกับการสร้างสนามบินใหม่นะครับที่จะมีการเพิ่มเติมเข้ามาเนี่ยนะก็จะมีที่กาฬสินธุ์พะเยาบึงกาฬภาคใต้เรา2สนามบินก็คือพัทลุงกับสตูลเนี่ยแล้วก็รวมไปถึงมุกดาหารด้วยนะครับที่มีแผนในการที่จะก่อสร้างก็ต้องมาลุ้นกันนะคะว่าในเรื่องของการก่อสร้างนี้จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะเพราะว่าชาวสตูลชาวพัทลุงเนี่ยก็รอกันอยู่นานพอสมควรนะครับคุณลักษณ์ก็เตรียมในการที่จะมองที่ดวงที่ดินเอาไว้ละในการจะไปเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะเราต้องมองหาพื้นที่ทำเลใช่ไหมครับในการจะไปทำธุรกิจต่างๆแต่ว่าก็ต้องดูให้ดีนะว่าทำเลที่เราซื้อเนี่ยน้ำท่วมหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยดูบ้านนะตั้งราคาไว้ที่2.9 ล้าน
0: ค่ะ
1: ลดราคาเหลือ1.9 ล้านคุณ
0: อ๋อเป็นยังไง
1: บ้านสวยนะ
0: สุ่มเสี่ยง
1: เป็นทาวน์โฮมสวยมากคุณ
0: ค่ะ
1: ทาวน์โฮม2ชั้นทาวน์โฮม2ชั้นแล้วก็มี2ห้องนอนด้านบนด้านล่างก็จะเป็นโถงกว้างมีด้านหน้าเป็นที่จอดรถอะไรอย่างเงี้ย
0: ทำไมราคา
1: ครับทำเลก็สวยงามร่มรื่นนะครับเปิดมาหน้าต่างด้านบนนี่ก็ข้างหน้าก็จะเป็นแบบทุ่งหญ้าอะไรอย่างเงี้ยอากาศก็ดีทีเดียวนะครับแล้วก็ทีนี้ก็ทำไมลดเยอะจังเลยจาก2.9 ล้านเหลือ1.9 ล้านอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็เป็นโอกาสที่ดี
1: ก็เลยเข้าไปดูในคอมเมนต์แต่แล้วก็ว่ากันว่าจะแบบผมสนใจครับจะพิมพ์ว่าสนใจแล
0: ้
1: วแต่พอเข้าไปดูคอมเมนต์ข้างในเขาบอกว่ามีคนก็ถามว่าน้ำท่วมไหมคะอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าเขามีคนมาตอบให้คุณบอกว่าไม่ท่วมครับชั้น2ชั้น1ถึงคานบ้าน
0: ค่ะก็คือยังอยู่ได้ไง2 3อะไรอยู
1: ่ใช่นะครับรถตั้งล้านหนึ่ง
0: ซื้อ
1: ไปเถอะโอกาสที่ดีแล้วคุณผู้ฟังแล้วก็ต้องเรียกว่าต้องเตรียมตัวในการที่จะอยู่กันกับในเรื่องของภัยธรรมชาติ
0: ใช่
1: ไม่ได้ว่าจะเกิดขึ้นทุกปีนะครับอย่างเราคิดไปว่าเอ๊ะบ้านเราต้องไม่ท่วมแน่นอนเห็นไหมคุณอยู่ดีตอนเช้าตื่นขึ้นมาน้ำเต็มบ้านหมดแล้วนะฮะตอนนี้คือทางน้ำมันก็เปลี่ยนไปหมดแล้วคุณผู้ฟังนะครับถ้ารู้สึกว่าคุ้มโอเครับได้กับราคานี้แล้วก็ที่สำคัญนี่คือ เราสามารถที่จะเตรียมตัวในการที่จะป้องกันแล้วก็รับมือกันกับเรื่องของน้ำท่วมได้ ก็ซื้อได้เลยนะ
0: อ๋อและแหมก็ต้องคิดดูสิว่าคือท่วมกรณีแบบท่วมใหญ่ๆเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้บ่อย
1: ใช่
0: นะมันก็ไม่ได้บ่อยแล้วมันเหมือนกับว่าเราก็อาจจะต้องเตรียมไงในช่วงของฤดูฝนเนี่ยนะอาจจะต้องมุดไปอยู่ชั้นบนหรืออะไรก็ว่าไปชั้นล่างก็ปล่อยโล่งๆอะไรพวกนี้นะก็ได้นะคุณ
1: ก็สัตว์ก็ข้างล่างก็อาจจะคือเดี๋ยวนี้บ้านในหาดใหญ่ที่วางแผนหมดละ
0: ค่ะ
1: วางแผนในเรื่องของการบริหารจัดการชั้นล่างเฟอร์นิเจอร์อะไรที่แบบว่าเป็นของที่แบบอมน้ำอุ้มน้ำแล้วก็น้ำท่วมอาจจะพังนี่คือเขายกเลิกในการที่จะเอามาเติมเข้าบ้านละ
0: แหมคุณไม่ฉะนั้นธุรกิจร้านอาหารจะไม่มาเปิดเยอะแยะเต็มไปหมดเลยคาเฟ่เอยร้านอาหารแบรนด์ยักษ์ใหญ่อะไรต่างๆชาบงชาบูเป็นไงคุณก็จะไปใช่ไหม
1: เปิดแล้วก็ที่ตอนนี้คือผมดูแล้วเนี่ยเขาเปลี่ยนวัสดุเลยนะคุณวัสดุจากที่เมื่อก่อนจะเป็นแบบพวกไม้องไม้อัดอะไรอย่างเงี้ยเขาเปลี่ยนแบบเป็นเก้าอี้เป็นเก้าอี้เหล็ก
0: ทนน้ำ
1: หรือว่าใช้เป็นแบบเก้าอี้แบบไม้แท้อะไรอย่างเงี้ยนะครับที่สามารถจะลอยน้ำได้อะไรได้แล้วก็รวมถึงการตกแต่งฝาผนังอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่แบบว่าอาจจะเมื่อก่อนนี่ต้องบอกว่าโอ้จัดเต็มนะในการแปะนู่นติดนี่อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้คือแบบเป็นภาพแบบโล่งๆเป็นแบบโล่งๆสีแบบพื้นๆทั่วๆไปที่แบบว่าถ้าน้ำท่วมเมื่อไหร่ก็สามารถที่จะลอกแล้วก็สามารถจะทาใหม่ได้แบบทันทีเลยน
0: ั่
1: นคือการปรับตัวต
0: ้
1: องปรับตัวนะครับแล้วก็ให้ง่ายต่อการที่แบบว่าใช้ชีวิตนี่แหละดีมากๆคุณผู้ฟังโดยเฉพาะเรื่องของไฟฟ้าด้วยนะครับที่ต้องบอกว่าในช่วงของน้ำท่วมที่ผ่านมาคุณผู้ฟังน
0: ้
1: ำท่วมหัดใหญ่ที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องหนึ่งที่ได้รับการพูดถึงกันเยอะมากก็คือกรณีไฟฟ้าดูดไฟฟ้าช็อตจนถึงขั้นเสียชีวิตเนี่ยไม่มีนะคุณในเคสแบบนี
0: ้
1: เพราะว่าไฟดับกันตั้งแต่ก่อนน้ำจะมานะครับแต่ว่าปีก่อนๆใช่ไหมคุณที่คงได้ยินข่าวใช่ไหมครับว่าน้ำท่วมมาประมาณแค่
0: ขึ้
1: นหน
0: ้
1: าแข้งเลยหน้าขาอ่อนอะไรอย่างเงี้ยไปเปิดประตูหน้าบ้านนิดนึงเนี่ยก็โดนไฟดูดเสียชีวิตกันไปนะครับปีล่าสุดเนี่ยทางกฟผ.เนี่ยบอกว่าเราเตรียมการเลยนะครับยอมที่จะให้ชาวบ้านเนี่ยโทรศัพท์มาด่ากันแบบว่าโอ้โหหูแทบไหม้เลยนะว่าทำไมถึงต้องตัดไฟบ้านชั้นน้ำไม่ท่วมทำไมถึงต้องตัดไฟอะไรอย่างเงี้ยเราก็เข้าใจเลยว่าอ๋อสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันถูกต้องแล้วอารมณ์เราจะขุ่นมัวณขณะนั้นนะครับแต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้มานี่คือทุกคนจะปลอดภัยจากเรื่องของไฟฟ้าดูดไฟฟ้าช็อตอันตรายมากๆเลยหรือแม้แต่บางที่เนี่ยต่อให้น้ำลดลงไปแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ปล่อยไฟเขาไม่ปล่อยกระแสไฟเลย
0: ม
1: ัน
0: ช
1: ื้
0: นอยู่อ่ะมันยัง
1: ใช่หลายวันเลยนะครับกว่าที่ไฟจะมาเนี่ยนะครับแล้วก็รวมถึงน้ำประปาอะไรด้วยเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยระดับน้ำมันสูงเกินปลั๊กไฟหมดแทบจะทั้งสิ้นเลยนะครับคุณผู้ฟังอันนี้คือไม่ได้แต่เฉพาะในหาดใหญ่นะเราพูดถึงรวมๆในพื้นที่ของภาคใต้หลายจังหวัดที่คงจะมีสภาพที่ไม่ต่างจากหาดใหญ่เพียงแต่ว่าไม่เป็นข่าวแค่นั้นเองในช่วงที่ผ่านมานะครับเอาไปติดตามข่าวจากจังหวัดอื่นๆกันบ้างนะครับในพื้นที่ภาคใต้ของเราดีเจสายใต้ของเราส่งข้อมูลอะไรกันมาบ้างเริ่มจากที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคุณนงลักษณ
0: ์ใช่ค่ะ
1: เมื่อวานนี้เราก็มีข่าวเรื่องของท่านผู้ว่าเนี่ยก็ได้ย้ายใช่ไหมคุณไปเป็นอธิบดีกรมที่ดิน
0: ะ
1: นะครับก็มีข่าวที่หลายคนก็ทราบกันอยู่แล้วนะครับล่าสุดนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับนายสมชายลีลาน้อยก็เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีหรือว่าอพสทจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเพื่อที่จะร่วมกันพิจารณาแผนปฏิบัติงานและก็งบประมาณในการดำเนินงานสนองพระราชดำริประจำปีงบประมาณนะครับโดยมีนายวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็คณะกรรมการเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมครับเป็นแผนแม่บทนะครับของอพสทระยะที่5ปีที่8ก็คือตั้งแต่2570ถึง2574ของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเพื่อที่จะให้การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาตินะครับในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชสอดคล้องกันกับแผนพัฒนาจังหวัดแล้วก็ยุทธศาสตร์ชาติโดยมีหน่วยงานหลักแล้วก็รวมไปถึงสถาบันการศึกษาเป็นแกนสำคัญในการขับเคลื่อนดำเนินงานโครงการอพสท ครบทั้ง3กรอบหลักก็คือการเรียนรู้ทรัพยากรสำรวจจัดหาจัดทำฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และการสร้างจิตสำนึกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและกิจกรรมชุมชนโดยมีเป้าหมายเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นและนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในจังหวัดอย่างยั่งยืนนะครับก็ได้มีการร่วมพิจารณาแผนปฏิบัติงานนะครับของปีงบประมาณ2571ด้วยนะครับส่วนของราชการ4โครงการงบประมาณทั้งสิ้น 30,000 บาทแล้วก็แผนปฏิบัติงานอพสทประจำปีงบประมาณ2571ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีก37โครงการรวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,364,000 บาทนะครับขอบคุณดีเจดิวจากอสมทนครศรีธรรมราชครับ
0: แล้วก็มากันที่สุราษฎร์ธานีนะคะเตรียมพร้อมกับการจัดงานแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตขอเชิญชวนชาวสุราษฎร์ค่ะนะคะมาร่วมวิ่งกันได้โดยเมื่อวานนี้นะคะที่ห้องประชุมเมืองคนดีชั้น5อาคารสารกลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายจุมพศวรรณชัยสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมกับโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีหัวหน้าส่วนราชการนายอำเภอสาธารณสุขจังหวัดนะคะรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เข้ามาร่วมประชุมเพื่อจะวางแผนการดำเนินงานแล้วก็เตรียมการจัดกิจกรรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติสำหรับโครงการเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตของสุราษฎร์นะคะนะก็จัดขึ้นภายใต้หัวข้อสโตรก4โรค6พฤติกรรมรู้แล้วทำป้องกันได้นะคะโดยเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างศูนย์โรคหลอดเลือดสมองสิริราชคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับกระทรวงต่างๆและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกำหนดจัดกิจกรรมพร้อมกันทั่วประเทศในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569นี้ค่ะสำหรับสุราษฎร์นะคะก็กำหนดนะคะจัดกิจกรรมนะ1พฤศจิกายนเวลา6นาฬิกาโดยมีเป้าหมายผู้เข้าร่วมจำนวน 6,700 คนแบ่งพื้นที่จัดกิจกรรมออกเป็น4โซนเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนครอบคลุมทั้งจังหวัดโดยโซนที่1สวนสาธารณะบึงขุนทะเลอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีเป้าหมาย 2,300 คนโซนที่2ริมคลองฉวางอำเภอบ้านนาสารนะคะเป้าหมาย 1,700 คนโซนที่3วัดพระบรมธาตุชัยยานะคะเป้าหมาย 1,700 คนแล้วก็โซนที่4หน้าโรงพยาบาลคิริรัตนิคมนะคะอำเภอคิริรัตนิคมเป้าหมาย 1,000 คนนอกจากกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายนะครับแล้วก็วิ่งเนี่ยภายในงานก็ยังมีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรตินะอย่างเช่นพิธีถวายราชสักการะการลงนามถวายพระพรและการจัดบอร์ดนิทรรศการซึ่งกำหนดจัดขึ้นในช่วง26ตุลาคมจนถึง1พฤศจิกายน2569นะคะตลอดจนกิจกรรมให้ความรู้เรื่องของโรคหลอดเลือดสมองอย่างเช่นการตรวจสุขภาพเบื้องต้นแล้วก็เวทีเสวนาให้ความรู้สำหรับประชาชนด้วยเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญชวนนะคะประชาชนที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่31สิงหาคมนี้นะคะก็คือไปสิ้นสุด31สิงหาคมนะคะโดยมีอัตราค่าสมัครนะคะสำหรับกลุ่มเด็กและเยาวชนอายุ7ถึง18ปีราคาจะอยู่ที่240บาทแล้วก็กลุ่มบุคคลทั่วไปอายุ19ปีขึ้นไปราคา360บาททุกระยะราคาเดียวแล้วก็รวมค่าจัดส่งชุดแข่งขันถึงบ้านนะคะโดยรายได้จากการสมัครหลังหากค่าใช้จ่ายก็จะนำไปบริจาคเข้ามูลนิธิสมเด็จพระยุพราชนะคะสมทบทุนสิริราชมูลนิธิแล้วก็จะสรรเข้าบัญชีระดับจังหวัดเพื่อใช้ขับเคลื่อนกิจกรรมสาธารณสุขในพื้นที่กันต่อไปจังหวัดสงขลาก็เช่นเดียวกันนะคะยังไงก็เชิญชวนค่ะนะคะโดยนายรัฐศาสตร์ชิจูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาก็นะคะเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะผู้สนใจที่จะมาร่วมกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนนี้ก็สามารถจะสมัครกันได้เลยอ่ะเชิญชวนค่ะ
1: ไปกันที่จังหวัดตรังนะครับมีข้อมูลประชาสัมพันธ์กันมานะครับจากที่กิจกรรมในพื้นที่ของวิทยาลัยสารพัดช่างตรังนะครับตำบลนาตาล่วงอำเภอเมืองตรัง โดยทางด้านของนายจตุพลสีดำนะครับพัฒนาการจังหวัดตรังก็มีการเปิดโครงการส่งเสริมสนับสนุนสัมมนาสัมมาอาชีพชุมชนแก่กลุ่มเสี่ยงหรือว่าผู้ผ่านการบำบัดโดยมีนายจรุลชูสังผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างตรังนางอนัญญาหลังสตานะครับผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มก็มาร่วมในพิธีเปิดด้วยในครั้งนี้นะครับซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวนะครับเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับกลุ่มเยาวชนกลุ่มเสี่ยงตลอดจนรณรงค์สร้างการรับรู้แล้วก็ความเข้าใจแก่สังคมเพื่อเป็นการส่งเสริมการยอมรับแล้วก็เปิดโอกาสให้แก่ผู้ผ่านการบำบัดสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีคุณค่าผู้เข้าร่วมโครงการก็สามารถที่จะเข้ารับการฝึกอบรมทักษะอาชีพ3รายวิชาด้วยกันนะครับก็คือวิชาธุรกิจกาแฟวิชาตัดผมชายแล้วก็วิชาการขายของออนไลน์ก็จะเสริมสร้างความรู้ทักษะประสบการณ์ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพสร้างรายได้แล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับกิจกรรมดำเนินกันมานะครับตั้งแต่24จนถึงวันนี้26สิงหาคมครับที่ห้องประชุมแก้มลิง2อาคารศูนย์วิทยาบริการแก้มลิงเมืองตรังวิทยาลัยสารพัดช่างตรังขอบคุณข้อมูลจากดีเจเก๋นะครับอสมทตรังกันด้วยครับ
0: ค่ะนะคะก็มาเพิ่มเติมกันหน่อยนะคะสำหรับเดินวิ่งปั่นเนี่ยของจังหวัดยะลาคุณนะคะที่เจฟ้าก็ส่งเข้ามานะคะก็เชิญชวนเหมือนกันนะประชาชนทุกท่านเลยนะคะมาร่วมวิ่งในครั้งนี้ค่ะนะคะก็เพื่อจะส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักรู้ป้องกันโรคหลอดเลือดสมองนะคะโดยจังหวัดยะลาเขาก็เตรียมพร้อมเช่นเดียวกันนะคะในการที่จะจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะมีการประชุมกันไปนะคะเมื่อวานนี้ค่ะนะคะสำหรับจัดกิจกรรมประชุมก็คือที่อาคารสีฟ้า2สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลานั่นเองก็มีโดยมีรองศาสตราจารย์นายแพทย์ยงชัยนิรนนท์ประธานคณะกรรมการการดำเนินการจัดโครงการนะคะแล้วก็ประธานศูนย์โรคหลอดเลือดสมองสิริราชนะคะเป็นประธานการประชุมก็มีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็เข้ามาร่วมปรึกษาหารือในครั้งนี้นะคะมาตระเตรียมนะคะความพร้อมในการที่จะจัดกิจกรรมเพราะนั้นสำหรับท่านใดที่สนใจก็สมัครกันได้นะคะภายใน31สิงหาคมนี้แล้วก็ออกกำลังกายพร้อมกันทั่วประเทศนะย้ำ1พฤศจิกายน6นาฬิกาจังหวัดยะลาเนี่ยจัดกิจกรรมณลานกิจกรรมหน้าห้างบิ๊กซีค่ะ
1: ไปกันที่จังหวัดชุมพรนะครับว่าที่ร้อยตรีกิติภพรอดดอนรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรครับเป็นประธานในพิธีส่งมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการนะครับเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนประจำปีงบประมาณ2569นะครับซึ่งในเรื่องดังกล่าวนี้นะครับคุณผู้ฟังทางด้านของนายสมพงษ์ผิวทองขนส่งจังหวัดชุมพรก็ได้รายงานถึงความเป็นมาของโครงการบอกว่ากรมการขนส่งทางบกโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนะครับหรือว่ากปท.มีการนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยจัดสรรเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็เป็นการฟื้นฟูเยียวยายกระดับคุณภาพชีวิตของผู้พิการให้สามารถช่วยเหลือตนเองประกอบอาชีพได้อย่างมีศักยภาพดำเนินงานร่วมมือกันกับสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติกรมการแพทย์และก็โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ในการตรวจรับรองความพิการประเมินสภาพร่างกายแล้วก็เลือกสรรอุปกรณ์ที่มีมาตรฐานเหมาะสมกันกับการใช้งานของแต่ละบุคคลอย่างแท้จริงนะครับช่วยเหลือเพิ่มเติมจากในเรื่องของค่าสินไหมทดแทนตามพรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถนะครับสำหรับในปีนี้นะครับมีการพิจารณาอนุมัติคัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการให้แก่ผู้ที่มายื่นคำขอพื้นที่จังหวัดชุมพร12รายด้วยกันคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 953,500 บาทนะครับซึ่งโรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ก็ได้มีการดำเนินการจัดซื้อเป็นที่เรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดขาเทียมระดับใต้เข่ามอบให้แก่ทางด้านของผู้ที่พิการนะครับในพื้นที่โดยใช้ในเรื่องของวงเงินชุดละ 87,000 บาทชุดขาเทียมระดับเหนือเข่านะครับมอบให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้นะครับมูลค่ากว่า 76,000 บาทแล้วก็มีชุดขาเทียมระดับข้อเข่ามอบให้กับผู้ที่มาขอรับในครั้งนี้มูลค่า 85,000 บาทด้วยกันนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของรถนั่งคนพิการแบบช่วยเหลือตนเองได้พร้อมหัวลากระบบไฟฟ้าแล้วก็เบาะรองนั่งป้องกันแผลกดทับนะครับเป็นจำนวนเงิน 82,000 บาทรถนั่งคนพิการแบบช่วยเหลือตนเองได้พร้อมหัวลากระบบไฟฟ้ามอบให้ในชุดนี้นะครับวงเงินรายละ 75,000 บาทแล้วก็มีรถนั่งคนพิการแบบช่วยเหลือตนเองได้พร้อมเบาะรองนั่งป้องกันแผลกดทับที่จะมอบให้ชุดละ 42,500 บาทด้วยกันนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการนะครับที่ร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจอันทรงคุณค่าในการนำรายได้จากการประมูลทะเบียนรถเลขสวยเปลี่ยนเป็นโอกาสแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สามารถที่จะดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมั่นคงมีศักดิ์ศรีส่งมอบกำลังใจให้แก่ผู้ประสบภัยทุกท่านมีกำลังใจในการที่จะเข้มแข็งดำรงชีวิตต่อไปนะครับที่จังหวัดรันขอบคุณดีเจโอด้วยนะครับจากอสมทชุมพรเจ้าป้าจากทางระนองนะครับดีเจเจ้าป้าส่งข้อมูลเรื่องของการจัดระเบียบสังคมด้านการประกอบธุรกิจโรงแรมมุ่งยกระดับความปลอดภัยนะครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวยังไงแปะเอาไว้ก่อนในเรื่องนี้เพราะว่าเวลาหมดพอดีเลยนะคุยแต่เรื่องของเรือรบก็ไปกันครึ่งรายการแล้วเพราะว่าเป็นเรื่องที่เราสองคนเนี่ยชื่นชอบอยู่แล้วนะครับสำหรับการคือคุณเคยไปขึ้นเรือรบหรือยังที่ทัพเรือสงขลาเนี่ยผมเคยไปขึ้นครั้งหนึ่งนะโอ้โหด
0: ี
1: ใจมากออกไปวนที่ปากอ่าวไปวนรอบเกาะหนูเกาะแมวแล้วก็กลับมาแล
0: ้
1: วก็พี่ทหารเรือชวนบอกว่าใครจะไปบ้างเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะมีการไปเยือนเวียดนามตอนแรกสื่อมวลชนนี่แบบว่าโอ้โหจะไปแต่เพราะว่านั่งเรือกลับมาจอดที่ท่าเนี่ยไม่มีใครยกมือสักคนต้องจำว่าเรือรบเรือทหารจะไม่ได้สบายเหมือนกับเรือสำราญนะคุณผู้ฟังตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาเล่าให้ฟังกันต่อวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามด้วยเจอกันสำหรับปักใต้บ้านเราสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ไปปักใต้บ้านเรา
3: อ๋อก็บอกว่าไปปักใต้บ้านเราไหม
4: เล่สวยน้ำตกภูเขาของกินร้อยมีเพศนี้

0: ขณะนี้เวลา 13:00 นคุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือเอกนิติแจงสภาจำต้องออกพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทรับมือวิกฤตพลังงานเร่งเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจไทยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในการพิจารณาพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช 2569 วงเงิน 400,000 ล้านบาทโดยยืนยันว่าการออกพรก.ครั้งนี้ทำเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจเนื่องจากไทยกำลังเผชิญวิกฤตหลายระลอกทั้งราคาน้ำมันแพงเงินเฟ้อสูงเกือบ 3% และกำลังซื้อที่ลดลงซึ่งหากไม่รีบยับยั้งอาจลุกลามไปสู่การปลดพนักงานและการล้มละลายของธุรกิจเงินกู้ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์หลัก2ด้านคือช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อลดค่าครองชีพพร้อมยกระดับพ่อค้าแม่ค้าด้วย AI และตลาดออนไลน์และการส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านจากพลังงานฟอสซิลไปสู่พลังงานทางเลือกเช่นการสนับสนุนติดตั้งโซลาร์เซลล์เพื่อดึงดูดการลงทุนพลังงานสะอาดทั้งนี้ยืนยันว่าการใช้เม็ดเงินมีความโปร่งใสไม่ใช่การตีเช็คเปล่ามีคณะกรรมการกันกรองโครงการอย่างเข้มงวดและจะกู้ตามความจำเป็นโดยคำนึงถึงวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดด้านก่อนชี้พรก.กู้เงิน 400,000 ล้านแม้ไม่ขัดรัฐธรรมนูญไม่ได้แปลว่าควรทำการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศวงเงิน 400,000 ล้านบาทนายกรจติกาวณิชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์อภิปรายเพื่อชี้ให้เห็นว่าแม้ศาลรัฐธรรมนูญจะมีมติ7-2วินิจฉัยว่าการออกพรก.ดังกล่าวไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญแต่หน้าที่ในการไตร่ตรองความเหมาะสมและความคุ้มค่าเป็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนในกรยกตัวอย่างความเห็นในผลสรุปความวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาว่าบรรดาผู้เชี่ยวชาญทั้ง6คนที่เชิญโดยศาลเชิญมาให้ความเห็นไม่มีใครเห็นชอบกับการออกพรก.ฉบับนี้เนื่องจากมองว่าสถานการณ์ปัจจุบันยังไม่ถึงขั้นวิกฤตความมั่นคงทางเศรษฐกิจโครงการขาดความชัดเจนและความสุ่มเสี่ยงต่อการละเมิดวินัยการเงินการคลังตามมาตรา62ของรัฐธรรมนูญทั้งนี้ในก่อนได้ตั้ง4คำถามสำคัญเพื่อรัฐบาลและสภาผู้แทนราษฎรตั้งสติข้อแรกคือประเทศชาติวิกฤตจริง2ตอบโจทย์ปัญหาปากท้องหรือไม่3ความเร่งด่วนตามเงื่อนไขมาตรา172จริงหรือไม่จากข้ออ้างโครงการติดตั้งโซลารูฟท็อป 500,000 ถึง 1 ล้านครัวเรือนนั้นซึ่งต้องใช้เวลาถึง5ปีและกฎหมายไม่อนุญาตให้กู้เงินมากองไว้ล่วงหน้าเพื่อเกิดภาวะดอกเบี้ยและข้อ4ผลกระทบต่อวินัยการคลังหนี้สาธารณะอย่างไรในกรกล่าวต่อไปว่าการกู้เงินมาแจกแน่นอนที่สุดมีเพราะแม้เป็นเรื่องที่ไม่ผิดกฎหมายแต่ต้องคำนึงถึงความถูกต้องและประโยชน์สูงสุดของประชาชนซึ่งพรก.กู้เงินฉบับนี้ไม่ใช่คำตอบการแก้ปัญหาเศรษฐกิจตนสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์และพรรคร่วมฝ่ายค้านจึงไม่อาจให้ความเห็นชอบในการตราพรก.ฉบับนี้ได้ศาลรัฐธรรมนูญเริ่มไต่สวนพยาน5ปากคดีบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งศาลรัฐธรรมนูญออกนั่งบัลลังก์ไต่สวนพยาน5ปากในคดีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินอ้างว่าได้รับการร้องเรียนจำนวน22เรื่องขอให้พิจารณาวินิจฉัยพร้อมความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญมาตรา213กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2569โดยกำหนดรูปแบบจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งที่มีการใช้รหัสแท่งหรือบาร์โค้ดและรหัส QR โค้ดซึ่งน่าเชื่อได้ว่าสามารถสืบทราบและตรวจสอบตัวตนผู้ลงคะแนนรวมถึงผลคะแนนได้ทำให้การออกเสียงคะแนนไม่ได้เป็นไปตามความลับและเป็นการกระทำที่ขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา4มาตรา25มาตรา32มาตรา34มาตรา50วงเล็บ7มาตรา83วรรค2มาตรา85มาตรา95และมาตรา224การไต่สวนวันนี้นายณรงค์กลั่นวารินประธานกกต.ได้ร่วมสังเกตการการไต่สวนทั้งนี้พยานจำนวน5ปากเป็นพยานที่ศาลเรียกนอกจากนี้ยังอนุญาตให้กกต.โดยว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภัคยาภรณ์รองเลขาธิการกกต. ได้สาธิตกระบวนการการจัดเก็บบัตรเลือกตั้งทั้งนี้ศาลเห็นสมควรงดการถ่ายทอดสดทั้งภาพและเสียงในการไต่สวนพยานในวันนี
2: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
8: คลื่นข่าว M-COT News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
7: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
9: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: M-COT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
10: M-COT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมท.ทั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน M-COT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-COT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
11: ถ้าคุณไม่มีสิทธิ์ประกันสังคมไม่มีสิทธิ์สวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจและคุณเป็นคนไทยที่มีเลขประจำตัวประชาชน13หลักคุณคือผู้ที่มีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพทั่วหน้าตรวจสอบสิทธิ์รักษาพยาบาลได้ที่สถานีอนามัยโรงพยาบาลรัฐใกล้บ้านผู้พักอาศัยในกรุงเทพติดต่อสำนักงานเขตหรือโทร1330+2ตามด้วยเลขประจำตัวประชาชนสายด่วนสปสช1330ดูแลทั่วไทยใส่ใจทั่วถึง
12: โซเชียลมีเดียดีท็อกซ์บำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟนโซเชียลดีท็อกซ์ทุกวันหยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์พักผ่อนกับคนที่คุณรัก
13: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ MCOT Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
14: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
13: Encore Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรักผมชอบทานต้มยำกุ้งครับ
15: ดิฉันชอบทานแกงมัสมั่นอาหารไทยที่ติดอันดับอาหารอร่อยที่สุดในโลก
16: อาหารไทยภูมิปัญญาของคนไทยที่ได้สั่งสมและถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นรังสรรค์จากวัตถุดิบสมุนไพรพื้นบ้านนานาชนิดความประณีตบรรจงในการปรุงอาหารทำให้ได้รสชาติที่มีคุณลักษณะโดดเด่นจนเป็นที่นิยมของคนทั่วโลกMCOT Radio Network ร่วมภาคภูมิใจความเป็นไทยเอกลักษณ์ของชาติไทย
17: ได้อ่านหนังสือให้ผู้พิการทางสายตาฟังมา12ปีแล้วค่ะนำหนังสือธรรมะที่มีข้อคิดดีๆมาอ่านให้กับคุณผู้ฟังฟังหลังจากนั้นนะคะก็จะนำเทปที่ออกอากาศแล้วเนี่ยไปมอบให้กับห้องสมุดสำหรับผู้พิการทางสายตาเหมือนกับเราได้ทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นนะคะก็เป็นวิธีที่ทำความดีง่ายๆและคุณผู้ฟังก็สามารถทำได้ค่ะ
13: MCOT Radio Network ร่วมสร้างคนดีสังคมดีเริ่มตั้งแต่วันนี้ที่ตัวเรา

0: ข้ามถนนอย่างปลอดภัยหยุดรอสัญญาณไฟเขียวสำหรับคนข้ามถนนยืนรอบนทางเท้าหรือฟุตบาทเท่านั้นมองเส้นทางให้รอบด้านก่อนข้ามถนนฟังเสียงรถและเสียงรอบตัวประเมินความเสี่ยงก่อนข้ามถนนเดินข้ามเมื่อรถจอดสนิทแล้วไม่ควรวิ่งข้ามถนนเพราะอาจสะดุดล้มได้ประเทศไทยติดอันดับ1ใน10ของประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกลงทะเลมากที่สุดในโลกสัตว์น้ำมากมายต้องจบชีวิตโดยมีสาเหตุมาจากขยะพลาสติกเพียงแค่ใช้ถุงผ้าปฏิเสธการใช้พลาสติกไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองเห็นคุณค่าของธรรมชาติรอบตัวเราคุณก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยโลกได้แล้ว
1: Mcard Radio Go Green
2: รักโลกในมุมมองของผมนะครับคือการที่เราไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมครับในการที่เราเก็บขยะหรือว่าไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำนี่ก็ถือว่าหลักโลกแล้วครับ
1: Mcot Radio Go Green
3: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมง

0: ื่อโรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
1: Encore Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
2: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียก

0: ำลายเส้นประสาททำลายตับทำลายกล้ามเนื้อและเซลล์หัวใจก่อให้เกิดโรคเรื้อรังอีกมากมายเลิกดื่มเหล้าและแอลกอฮอล์ที่เป็นตัวบ่อนทำลายตับแค่คุณเลิกดื่มช่วยให้ตับไม่ต้องทำงานหนักและฟื้นฟูกลับมาแข็งแรงได้อย่างรวดเร็วลดละเลิกสร้างสุขให้สังคมตนเองและครอบครัว
1: ได้อ่านหนังสือให้ผู้พิการทางสายตาฟังมา12ปีแล้วค่ะนำหนังสือธรรมะที่มีข้อคิดดีๆมาอ่านให้กับคุณผู้ฟังฟังหลังจากนั้นนะคะก็จะนำเทปที่ออกอากาศแล้วเนี่ยไปมอบให้กับห้องสมุดสำหรับผู้พิการทางสายตาเหมือนกับเราได้ทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นนะคะก็เป็นวิธีที่ทำความดีง่ายๆและคุณผู้ฟังก็สามารถทำได้ค่ะ
2: Mcot Radio Network ร่วมสร้างคนดีสังคมดีเริ่มตั้งแต่วันนี้ที่ตัวเรา
3: บุหรี่ไฟฟ้าทำลายสุขภาพอย่าหลงเชื่อหรือตกเป็นเหยื่อโฆษณาที่ว่าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ไม่อันตรายต่อสุขภาพหรือเป็นสินค้าทางเลือกในการช่วยเลิกสูบบุหรี่ลดละเลิกเพื่อสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงของตัวท่านเองและคนรอบข้าง
2: สังคมดีด้วยฮิริโอตัปปะ
4: ฮิริละอายชั่วถ้าคนเรามีฮิริก็จะเกิดความละอายใจไม่กล้าทำชั่วถึงแม้คนอื่นจะไม่รู้ไม่เห็นก็ตาม
5: โอตัปปะกลัวบาปถ้าคนเรามีโอตัปปะก็จะเกรงกลัวบาปไม่ทำความชั่ว
2: การทำชั่วคิดชั่วนอกจากจะทำให้ตนเองเดือดร้อนแล้วยังเป็นเหตุให้คนอื่นและสังคมต้องเดือดร้อนไปด้วย Mcot Radio Network ร่วมสร้างสังคมที่ดีที่มีฮิริโอตัปปะ
6: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
7: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
6: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
2: Mcot Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
8: รักษารถยนต์ด้วยการเปลี่ยนไส้กรองเพื่อช่วยลดปัญหาการเกิดควันดำเนื่องจากไส้กรองอากาศที่สกปรกจะทำให้การไหลของอากาศที่สะอาดทำได้น้อยลงมีผลต่อการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ด้วยเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcot Radio Go Greenไม่เปิดน้ำและไฟทิ้งไว้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดสำหรับทุกคนทั้งในครัวเรือนหรือในระดับองค์กรช่วยประหยัดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติโดยการใช้เท่าที่จำเป็นใช้อย่างคุ้มค่าและจำกัดการใช้ที่ไม่จำเป็นหรือมีแนวโน้มที่จะสูญเปล่าเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่ง

0: เป็นคนสุขภาพไม่ค่อยดีปวดหัวบ่อยอ่อนเพลียก็ง่ายท้องอืดประจำสารพัดโรครุมเร้าเลยล่ะค่ะพอสุขภาพไม่ดีจิตใจก็พลอยแย่ไปด้วยมีวันหนึ่งได้อ่านหนังสือเขาบอกวิธีคิดบวกช่วยได้คิดไม่ถึงเลยนะคะว่าการคิดบวกช่วยให้สุขภาพจิตเราดีขึ้นและยังพลอยทำให้สุขภาพร่างกายดีตามไปด้วยโรคต่างๆที่เคยเป็นก็ค่อยๆหายไปไม่กลับมาเป็นอีกเลยค่ะ
1: Mcot Radio Network ร่วมสนับสนุนชีวิตคิดบวก
2: ช่วยกันปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวปัจจุบันนี้ต้นไม้ถูกตัดถอนไปเป็นจำนวนมากทำให้ปริมาณพื้นที่สีเขียวบนโลกลดน้อยลงการปลูกต้นไม้จึงช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเพิ่มปริมาณออกซิเจนให้มีใช้กันอย่างเพียงพอกับทุกชีวิตเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcot Radio Go Green
3: รณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได
4: ้ผมจะปลูกฝังให้ลูกๆช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสผู้ที่กำลังเดือดร้อนด้วยการสมัครเป็นจิตอาสาผมคิดว่าสิ่งนี้จะช่วยบ่มเพาะความเสียสละไม่เห็นแก่ตัวเข้าใจและเห็นใจผู้อื่นส่งเสริมให้เห็นคุณค่าของการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนผมว่าการสร้างรากฐานแห่งจิตสำนึกที่ดีจะช่วยสร้างสังคมที่ดีได้ครับ
1: Mcot Radio Network สร้างการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมเที่ยงตรงสร้างสรรค์และทันสถานการณ์อย่างชาญฉลาด
5: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
1: Mcot Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรักอัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ Mcot Radio Networkร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
3: รณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได้โซเชียลมีเดียดีท็อกซ์บำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟนโซเชียลดีท็อกซ์ทุกวันหยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์พักผ่อนกับคนที่คุณรัก
1: ผมชอบทานต้มยำกุ้งครับ
6: ดิฉันชอบทานแกงมัสมั่นอาหารไทยที่ติดอันดับอาหารอร่อยที่สุดในโลก
7: อาหารไทยภูมิปัญญาของคนไทยที่ได้สั่งสมและถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นรังสรรค์จากวัตถุดิบสมุนไพรพื้นบ้านนานาชนิดความประณีตบรรจงในการปรุงอาหารทำให้ได้รสชาติที่มีคุณลักษณะโดดเด่นจนเป็นที่นิยมของคนทั่วโลก Mcot Radio Network ร่วมภาคภูมิใจความเป็นไทยเอกลักษณ์ของชาติไทย
0: แต่ก่อนเป็นคนสุขภาพไม่ค่อยดีปวดหัวบ่อยอ่อนเพลียก็ง่ายท้องอืดประจำสารพัดโรครุมเร้าเลยล่ะค่ะพอสุขภาพไม่ดีจิตใจก็พลอยแย่ไปด้วยมีวันหนึ่งได้อ่านหนังสือเขาบอกวิธีคิดบวกช่วยได้คิดไม่ถึงเลยนะคะว่าการคิดบวกช่วยให้สุขภาพจิตเราดีขึ้นและยังพลอยทำให้สุขภาพร่างกายดีตามไปด้วยโรคต่างๆที่เคยเป็นก็ค่อยๆหายไปไม่กลับมาเป็นอีกเลยค่ะ
1: Mcot Radio Network ร่วมสนับสนุนชีวิตคิดบวก

0: ขณะนี้เวลา 14:00 น.คุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: เป็นสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันนายกรัฐมนตรีเปิดประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนชูทุนมนุษย์หัวใจขับเคลื่อนภูมิภาคยกระดับทักษะผลักดันการรองรับสู่มาตรฐานสากลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานและกล่าวเปิดการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29และการประชุมที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดขึ้นภายใต้หัวข้อการพัฒนาทุนมนุษย์อาเซียนการรับรองทักษะฝีมือสู่การยอมรับในระดับสากลเน้นย้ำความสำคัญของการพัฒนาทักษะแรงงานและสร้างระบบรองรับทักษะที่มีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าหัวข้อการประชุมในครั้งนี้สะท้อนถึงความสำคัญร่วมกันของอาเซียนในการพัฒนาประชาชนให้มีทักษะที่จำเป็นพร้อมสร้างหลักประกันว่าทักษะเหล่านี้จะได้รับการตอบรับยอมรับและเชื่อถือในระดับสากลโดยอาเซียนมีประชากรรวมเกือบ700ล้านคนและมีกำลังแรงงานกว่า357ล้านคนซึ่งถือเป็นหนึ่งในแหล่งทุนมนุษย์ขนาดใหญ่และมีศักยภาพสูงของโลกซึ่งประชาชนและทักษะของประชาชนเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสามารถในการแข่งขันและการเติบโตของภูมิภาคท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกยศชนันลงพื้นที่ฟื้นฟูน่านวันที่2เผยเคลียร์ดินโคลนขยะคืบเกือบ 70% นายยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิ

0: ทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือเดินทางไปยังหมู่บ้านเฮียซึ่งเป็นจุดแรกของวันนี้ระหว่างการลงพื้นที่เร่งรัดติดตามการฟื้นฟูจังหวัดน่านหลังประสบภัยน้ำท่วมและดินโคลนถล่มนายชนันได้เดินดูและติดตามความคืบหน้าในการเคลียร์พื้นที่เนื่องจากวันนี้การฟื้นฟูเคลียร์ดินโคลนและขยะที่ทับถมในพื้นที่น้ำท่วมได้ดำเนินการไปแล้วกว่า 70% นายชนันได้สอบถามและให้กำลังใจชาวบ้านพร้อมยังแวะเยี่ยมคุณตาจายอุ่นมีคุณตาวัย78ปีที่ปรากฏในข่าวคลิปกวาดโคลนก่อนหน้านี้ซึ่งได้พูดคุยเป็นภาษาเหนือว่าขอให้กำลังใจให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ขณะนี้ทางหน่วยงานของรัฐและท้องถิ่นได้เร่งรัดและฟื้นฟูเยียวยาวันนี้มาดูสภาพความคืบหน้าว่ากลับมาใช้ชีวิตปกติได้ขนาดไหนนายกพัทยาพร้อมรับทหารสหรัฐคาด USS อับราฮัมลินคอนเยือนไทยทหารราว 5,000 นายพักฟื้นหลังภารกิจยาวหนุนเงินสะพัดเมืองท่องเที่ยวพัทยาเตรียมพร้อมต้อนรับกำลังพลกองทัพเรือสหรัฐหลังมีรายงานเรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลินคอนเตรียมเยือนประเทศไทยในสัปดาห์หน้าภายหลังภารกิจเสร็จสิ้นในตะวันออกกลางในขณะที่นายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาเปิดเผยว่าที่ผ่านมาเมืองพัทยามีโอกาสต้อนรับกำลังพลฐานสหรัฐเป็นระยะเมื่อมีเรือรบเดินทางเข้ามาในพื้นที่ชายฝั่งทางภาคตะวันออกโดยมีผู้ประกอบการในเมืองพัทยามีความยินดีที่จะต้อนรับกำลังพลที่เดินทางมาพักผ่อนหลังเสร็จสิ้นภารกิจในด้านความปลอดภัยเมืองพัทยาจะประสานการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเมืองพัทยาเจ้าหน้าที่เทศกิจตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งทางบกทางทะเลเพื่อดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและกำลังพลที่เดินทางเข้ามาใช้บริการในพื้นที่นายกเมืองพัทยายังประเมินว่าหากกำลังพลเข้ามาพักผ่อนและใช้จ่ายในเมืองพัทยาจะส่งผลดีต่อธุรกิจท่องเที่ยวร้านอาหารสถานบันเทิงการเดินทางและธุรกิจบริการต่างๆคาดว่ากำลังพลจะมีการใช้จ่ายเฉลี่ยประมาณ 1,000 ถึง 3,000 บาทต่อคนหากคิดจากกำลังพลประมาณ 5,000 คนจะคิดเม็ดเงินเบื้องต้นประมาณ 5 ถึง 15 ล้านบาทสำหรับเรือ USS อับราฮัมลินคอนมีกำลังพลทั้งทหารเรือและนาวิกโยธินอยู่บนเรือประมาณ 5,000 นายพร้อมเรือทั้งหมด3ลำจะเข้าเทียบท่าท่าเรือแหลมฉบังในวันที่2ถึงวันที่6กันยายน2569
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
7: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
8: สังคมดีด้วยฮิริโอตัปปะ
9: ฮิริละอายชั่ว
8: ถ้าคนเรามีฮิริก็จะเกิดความละอายใจไม่กล้าทำชั่วถึงแม้คนอื่นจะไม่รู้ไม่เห็นก็ตาม
9: โอตปะกลัวบาปถ้าคนเรามีโอตปะก็จะเกรงกลัวบาปไม่ทำความชั่ว
10: การทำชั่วคิดชั่วนอกจากจะทำให้ตนเองเดือดร้อนแล้วยังเป็นเหตุให้คนอื่นและสังคมต้องเดือดร้อนไปด้วย MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมที่ดีที่มีฮิริโอตปะ

0: แม่เป็นครูคนแรกที่สอนให้หนูพูดให้หัดอ่านหัดเดินให้หนูได้เรียนหนังสือแม่สอนให้หนูเป็นคนดีหนูรักแม่ที่สุดค่ะ
1: Mcord Radio Network ร่วมสร้างสถาบันครอบครัวให้แข็งแกร่งเพื่อเป็นรากฐานที่สำคัญให้กับสังคมไทย
2: รณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได
1: ้อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ Mcord Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป

MCOT Radio Network อสมทพัทลุง 95.75 MHz เสนอรายการ Radio โอห้างโดยจ้าจ๋ากฤษณิภานิลเขต

าสู่ช่วงของเรดิโอโอห้างกับศูนย์การค้าโคลอเซียมพัทลุงนัดช็อปนัดมัมนัดดูหนังนัดกันที่โคลอเซียมโคลอเซียมความสุขของคุณค่ะเราอยู่ด้วยกันนะคะในช่วงนี้กับโปรดีๆนะคะวันพิเศษกับลีพร้อมให้คุณสวยหล่อในทุกโอกาสเท่ในแบบที่ไม่มีใครเหมือนใครลดสูงสุด 70% ราคาพิเศษเริ่มต้น300

0: อย่างสบายๆลดสูงสุด 50-70% เสื้อผ้าแฟชั่น H&M นะคะเสื้อผ้าสำหรับใส่ไปเที่ยวชุดลำลองหรือชุดทำงานโปรโมชั่นพิเศษนะคะซื้อ2ตัวในราคา300บาทรองเท้าหนังหลากหลายสไตล์รองเท้าเฮฟวี่พื้นกันลื่นน้ำหนักเบาใส่สบายทุกย่างก้าวราคาพิเศษ100บาทนะคะที่ลานโปรชั้น1ศูนย์การค้าโคลิเซียมพัทลุงตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงวันที่3กันยายน2569หน้าศูนย์การค้าโคลิเซียมพัทลุงค่ะ
1: ศูนย์การค้าโคลิเซียมพัทลุงพบกับโปรโมชั่นลดแลกต้อนรับเกษียณวัยหนุ่มลดสูงสุด 70% เปลี่ยนวันธรรมดาให้กลายเป็นวันพิเศษลีเพราะให้คุณสวยหล่อในทุกโอกาสลดสูงสุด 70% ราคาพิเศษเริ่มต้น387บาทแรงเลอร์กางเกงยีนทั้งของคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายเดทขากระบอกเสื้อยืดเสื้อเชิ้ตเสื้อยีนสวมใส่สบายลดสูงสุด 70% ราคาเริ่มต้น357บาทชุดกีฬาเดฟโฟแห้งไวใส่สบายใส่อยู่บ้านใส่เล่นกีฬาลดสูงสุด 70% เสื้อผ้าแฟชั่น H&M ซื้อ2ตัวราคาพิเศษ300บาทรองเท้าหนังหลากหลายสไตล์รองเท้าเฮฟวี่ใส่สบายทุกย่างก้าวราคาพิเศษ100บาท9สิงหาคมถึง3กันยายน2569หน้าลานโปรโมชั่นชั้น1

0: าตะไผ่สุดถนนโอ
1: เรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อเหตุการณ์ลึกลับจากห้วงอวกาศได้กระชากถนนโอออกจากย่านชานเมืองและเวียนชุมชนของพวกเขาไปยังสถานที่ที่ไม่มีใครรู้จักครอบครัวแพลทจึงได้ค้นพบในไม่ช้าว่าการเอาชีวิตของพวกเขาขึ้นอยู่กับการร่วมแรงร่วมใจกัน
0: เพื่อฝ่าฟันและหาทางออกจากสภาพแวดล้อมที่พวกเขาไม่คุ้นเคย
1: มหาภัยสุดถนนโอ๊ก12 สิงหาคมนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทยา

0: ไมกูถึงเรียกมันว่ายันเทวาก็เพราะว่ามันให้พลังเหนือมนุษย
1: ์จะพิชิตสังเวียนนี้ได้มันต้องเป็นมากกว่าคนศึกเดิมพันชีวิตกันแบบหมัดต่อหมัดสัตว์ต่อพลังต่อพลังเตรียมศักยันต์เทวาแล้วโอบรับพลังเหนือโลกนำแสดงโดยจีสุทธิรายอินทกรเต้อารักภาพยนตร์แอคชั่นพันใหม่หมัดเทวดาท้าเดิมพันชาวไทยเตรียมพิสูจน์พลังหมัดเทวดาท้าเดิมพัน27สิงหาคมนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัท
2: พี่มีบ้านอยู่ท้ายสวนเราสนใจไหม
1: ทูบเที่ยงคืนวิญญาณจุดทูบต่อชีวิตลืมจุดชีวิตจบบ้านหลังนี้มีกฎเพียงข้อเดียวแต่ถ้าฝ่าฝืนอาจไม่มีโอกาสได้แก้ตัวเตรียมระวังเสียงนาฬิกาตอนเที่ยงคืนให้ดีทูบเที่ยงคืนวิญญาณบ้านนี้เก็บค่าเช่าด้วยความตายเมื่อได้ที่พักฟรีก็ต้องแลกมาด้วยกฎของบ้านเพราะค่าเช่าบ้านหลังนี้คือวิญญาณของคุณทูบเที่ยงคืนวิญญาณ27สิงหาคมนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทศาสตร์ร้ายหาทางแหกนรกออกมาได้แล้วยานตามติดหลุดจากนรกเรื่องราวความหลอนครั้งใหม่เมื่อปีศาจและวิญญาณร้ายจากดินแดนหลังม่านมืดหาทางหลุดรอดออกมาสู่โลกของคนเป็นวิญญาณตามติดหลุดจากสยองขวัญระทึกขวัญภาพยนตร์ที่สร้างความหลอนตามติดคนดูมาแล้วกว่า16ปีวิญญาณตามติดหลุดจากนรก20สิงหาคมนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
3: ประชาชนเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งค่ะเมื่อมีวัยรุ่นหญิงกระโดดลงมาจากดาดฟ้าของตึกแห่งหนึ่งแล้วก็เสียชีวิตในที่เกิดเหตุค่ะ
1: รินระดาจุดเริ่มต้น

0: จากเหยื่อผู้ถูกรุมทำร้ายบนโลกโซเชียลรินระดาสู่ฝันร้ายถึงขีดสุดของทุกชีวิตค่ำคืนแห่งการไล่ล่าเพื่อทวงถามความยุติธรรมกำลังเริ่มต้นขึ้นแล้วรินระดาภาพยนตร์ไซเบอร์ระทึกขวัญรินระดา20สิงหาคมนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
1: มึงกับกูมีเรื่องต้องเคลียร์กัน

ไปดูโปรโมชั่นอื่นๆกันบ้างนะคะช่วงนี้กับ New Collection ที่ Levi นะคะจัดโปรลดสูงสุดสำหรับทุกท่านกันเลยทีเดียวสนใจวันนี้ตรงไปได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็น501หรือว่าจะเป็นเสื้อยืดคอกลมกางเกงยีนนะคะในรุ่นต่างๆก็มีทั้งผ้าชิโน่กางเกงคาโก้นะคะก็มีด้วยเช่นเดียวกันที่Levi ชั้น1โคลิเซียมพัทลุงค่ะ

0: การค้าโคลิเซียมพัทลุงพบกับโปรโมชั่นลดแลกต้อนรับเกษียณวัยหนุ่มลดสูงสุด 70% เปลี่ยนวันธรรมดาให้กลายเป็นวันพิเศษเพราะให้คุณสวยหล่อในทุกโอกาสลดสูงสุด 70% ราคาพิเศษเริ่มต้น387บาทแรงเลอร์กางเกงยีนทั้งของคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายเดฟขากระบอกเสื้อยืดเสื้อเชิ้ตเสื้อยีนสวมใส่สบายลดสูงสุด 70% ราคาเริ่มต้น357บาทชุดกีฬาเดฟโฟแห้งไวใส่สบายใส่อยู่บ้านใส่เล่นกีฬาลดสูงสุด 70% เสื้อผ้าแฟชั่น H&M ซื้อ2ตัวราคาพิเศษ300บาทรองเท้าหนังหลากหลายสไตล์รองเท้าเฮฟวี่ใส่สบายทุกย่างก้าวราคาพิเศษ100บาท9สิงหาคมถึง3กันยายน2569หน้าลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าโคลิเซียมพัดนัดช็อปนัดมั่มนัดดูหนังนัดกันที่โคลิเซียมโคลิเซียมความสุขของคุณปีศาจร้ายหาทางแหกนรกออกมาได้แล้วยานตามติดหลุดจากนรกเรื่องราวความหลอนครั้งใหม่เมื่อปีศาจและวิญญาณร้ายจากดินแดนหลังม่านมืดหาทางหลุดรอดออกมาสู่โลกของคนเป็นวิญญาณตามติดหลุดจากสยองขวัญระทึกขวัญภาพยนตร์ที่สร้างความหลอนความติดคนดูมาแล้วกว่า16ปีวิญญาณตามติดหลุดจากนรก20สิงหาคมนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
1: เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งค่ะเมื่อมีวัยรุ่นหญิงกระโดดลงมาจากดาดฟ้าของตึกแห่งหนึ่งแล้วก็เสียชีวิตในที่เกิดเหตุค่ะ
0: รินระดาจุดเริ่มต้นจากเหยื่อผู้ถูกรุมทำร้ายบนโลกโซเชียลรินระดาสู่ฝันร้ายถึงขีดสุดของทุกชีวิตค่ำคืนแห่งการไล่ล่าเพื่อทวงถามความยุติธรรมกำลังเริ่มต้นขึ้นแล้วรินระดาภาพยนตร์ไซเบอร์ระทึกขวัญรินระดา20สิงหาคมนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
2: มึงกับกูมีเรื่องต้องเคลียร์กัน
0: มหาตะไผ่สุดถนนโอเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อเหตุการณ์ลึกลับจากห้วงอวกาศได้กระชากถนนโอ๊กจากย่านชานเมืองและเวียงชุมชนของพวกเขาไปยังสถานที่ที่ไม่มีใครรู้จักครอบครัวแพลตจึงได้ค้นพบในไม่ช้าว่าการเอาชีวิตของพวกเขาขึ้นอยู่กับการร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อฝ่าฟันและหาทางออกจากสภาพแวดล้อมที่พวกเขาไม่คุ้นเคยมหาภัยสุดถนนโอ๊ก12สิงหาคมนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
3: เรียกมันว่ายันเทวาก็เพราะว่ามันให้พลังเหนือมนุษย
0: ์จะพิชิตสังเวียนนี้ได้มันต้องเป็นมากกว่าคนศึกเดิมพันชีวิตกันแบบมัดต่อมัดสัตว์ต่อพลังต่อพลังเตรียมศักยันเทวาแล้วโอบรับพลังเหนือโลกนำแสดงโดยจีสุทธิรายอินทกรเต้อาราภาพยนตร์แอคชั่นพันใหม่มัดเทวดาท้าเดิมพันชาวไทยเตรียมพิสูจน์พลังมัดเทวดาท้าเดิมพัน27สิงหาคมนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง

ดี้เซเว่นเซ่นกันบ้างนะคะวันนี้เซเว่นเซ่นกับไอศกรีมโยเกิร์ตจากเซเว่นเซ่นนะคะก็จะมีโยเกิร์ตปีโป้ซันเดย์โยเกิร์ตพร้อมบิสกิตคุกกี้ครันช์ซันเดย์โยเกิร์ตอะโวคาโดน้ำผึ้งซันเดย์โยเกิร์ตโมจิเผือกข้าวเหนียวนินซันเดย์โยเกิร์ตปีโป้บิงซูนะคะแล้วก็โยเกิร์ตพร้อมบิสกิตคุกกี้ครัมบิงซูด้วยเช่นเดียวกันนะคะทั้งหมดเนี่ยก็จะมีถึง6เมนูนะคะที่เซเว่นเซ่นสาขาโคลิเซียมพัทลุงและเซเว่นเซ่นสาขาโลตัสพัทลุงนะคะ

ไปดูภาพยนตร์กันบ้างนะคะที่โรงภาพยนตร์โคลอเซียมซินีเพล็กซ์พัทลุงนะคะหลายท่านที่แบบว่ารอคอยนะคะภาพยนตร์กันอยู่ในช่วงนี้นะคะแนะนำเลยที่โคลอเซียมซินีเพล็กซ์พัทลุงในราคาตัวหนังเพียงแค่100บาทนะคะแล้วก็นักเรียนนักศึกษาลดเหลือ60บาทนะคะทุกที่นั่งใครที่สนใจนะคะวันนี้ก็จะมีสไปเดอร์แมนคำสารภาพของหมอผีนะคะแล้วก็ยังจะมีเรื่องมหาภัยสุดถนนโอ๊ครินระดานะคะที่อยู่ในโรงภาพยนตร์โคลอเซียมซินีเพล็กซ์พัทลุงและรวมไปถึงภาพยนตร์ที่จะเข้าโรงในวันที่27สิงหาคมนี้นะคะหมัดเทวดาท้าเดิมพันและทูบเที่ยงคืนวิญญาณนะคะที่โรงภาพยนตร์โคลอเซียมซินีเพล็กซ์พัทลุงค่ะเดี๋ยวพักกันก่อนนะคะเจอกันใหม่ค่ะช่วงนี้ขอบคุณโคลอเซียมนะคะนัดช็อปนัดมัมนัดดูหนังนัดกันที่โคลอเซียมโคลอเซียมความสุขของคุณค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 15:00 น.คุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันอนุทินขอบคุณที่ไปอุดหนุนธุรกิจเพื่อนหลังฝ่ายค้านจัดนัดจัดเสวนาเปิดหลักฐานหัวสวที่โรงแรมพลูแมนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านเตรียมจัดเสวนาเปิดหลักฐานคดีหัวสวที่โรงแรมพลูแมนคิงพาวเวอร์รางน้ำวันเสาร์ที่29สิงหาคมนี้ว่าก็ดีสิส่วนการเลือกจัดกิจกรรมที่โรงแรมพลูแมนคิงพาวเวอร์รางน้ำถือเป็นการแสดงเชิงสัญลักษณ์หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าขอบคุณที่ไปอุดหนุนพร้อมหัวเราะระบุว่าถือเป็นการไปอุดหนุนกิจการของเพื่อนก่อนถามกลับว่าพลูแมนที่เป็นเจ้าของคิงพาวเวอร์ใช่หรือไม่เราสนิทกันดีขอบคุณที่ไปอุดหนุนส่วนการตั้งใจเลือกโรงแรมดังกล่าวมีนัยสำคัญอะไรหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าไม่ทราบไม่เกี่ยวอะไรกับตนพิพัฒน์ปัดตอบหัวสวยันลูกชายไม่เกี่ยวนายพิพัฒน์ราชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะแกนนำพรรคภูมิใจไทยชี้แจงกรณีสสพรรคประชาชนระบุผู้เชี่ยวชาญประจำตัวนายชลัดรัชกิจประการสสบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยบุตรชายของตนโทรศัพท์ติดต่อสวอย่างน้อย19คนโดยย้ำว่าไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือซักถามเรื่องของการหัวสวและคิดว่านายชลัดไม่น่าจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเนื่องจากเป็นสสบัญชีรายชื่อไม่เกี่ยวกับการลงพื้นที่อีกทั้งตามกฎหมายสสสังกัดพรรคการเมืองไม่มีสิทธิ์เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสวที่ไม่ได้สังกัดพรรคการเมืองอยู่แล้วจึงเชื่อว่านายชรัตไม่น่าจะรู้จักบุคคลเหล่านั้นหากต้องการข้อมูลที่แท้จริงควรถามเจ้าตัวโดยตรงเพราะไม่ได้ติดตามข่าวเนื่องจากภารกิจงานกระทรวงมีมากพออยู่แล้วส่วนประเด็นที่ฝ่ายค้านอาจนำเรื่องนี้ไปยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจนายพิพัฒน์ตั้งคำถามกลับว่าจะยื่นอภิปรายเรื่องใดพร้อมยืนยันว่าพรรคการเมืองและส.ส.ไม่สามารถเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเลือกส.ว.ได้หากมีการอภิปรายพาดพิงพร้อมชี้แจงในสภาแต่ขอให้มีหลักฐานอย่างชัดเจนหากเป็นการกล่าวหากระไรรอยหรือใส่ร้ายป้ายสีพร้อมฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อปกป้องสิทธิ์ของตนเองศาลรัฐธรรมนูญนัดฟังคำวินิจฉัยคดีบาร์โค้ด QR โค้ดบนบัตรเลือกตั้ง28กันยายน

0: ารรัฐธรรมนูญออกนั่งบัลลังก์ไต่สวนพยานจำนวน5ปากในคดีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินอ้างว่าได้รับเรื่องร้องเรียน22เรื่องขอให้พิจารณาวินิจฉัยพร้อมความเห็นต่อสารรัฐธรรมนูญมาตรา213กรณีกกต.จัดการเลือกตั้งส.ส.เป็นการทั่วไปเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2569โดยกำหนดรูปแบบและจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งที่มีการใช้บาร์โค้ดและ QR โค้ดซึ่งการไต่สวนวันนี้นายณรงค์ กลั่นวารินทร์ประธานกกต.ได้มาร่วมสังเกตการไต่สวนด้วยทั้งนี้การไต่สวนศาลงดการถ่ายทอดภาพและเสียงรวมถึงกำชับห้ามผู้เข้าฟังนำข้อมูลที่ได้จากการไต่สวนวันนี้ไปเผยแพร่สู่บุคคลสาธารณะภายนอกโดยเด็ดขาดการไต่สวนใช้เวลานานกว่า3ชั่วโมงนายอุดมเศรษฐวิรธรรมประธานศาลรัฐธรรมนูญได้แจ้งคู่กรณีว่าศาลพิจารณาแล้วเห็นว่ากรณีมีความจำเป็นที่จะเดินเผชิญสืบเรื่องหลักฐานนอกที่ทำการศาลตามข้อกำหนดของศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีศาลรัฐธรรมนูญ2562โดยศาลมอบให้นายวิรุณแสงเทียนนายนพดลเทพิทักษ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบสำนวนร่วมตรวจสอบหลักฐานในวันที่27สิงหาคมโดยให้คู่กรณีร่วมตรวจสอบวันนี้ศาลพิจารณาคดีเพื่อไต่สวนพยานบุคคลทั้ง5ปากเสร็จสิ้นหากคู่กรณีประสงค์ยื่นคำแถลงปิดคดีให้ยื่นภายในวันศุกร์ที่11กันยายนหากไม่ยื่นในกำหนดเวลาถือว่าไม่ติดใจและนัดแถลงด้วยวาจาและลงมติในวันจันทร์ที่28กันยายนเวลา 9:30 นและนัดฟังคำวินิจฉัยวันเดียวกันเวลา 14:00 น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
8: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
9: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดพระแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
10: ผมจะปลูกฝังให้ลูกๆช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสผู้ที่กำลังเดือดร้อนด้วยการสมัครเป็นจิตอาสาผมคิดว่าสิ่งนี้จะช่วยบ่มเพาะความเสียสละไม่เห็นแก่ตัวเข้าใจและเห็นใจผู้อื่นส่งเสริมให้เห็นคุณค่าของการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนผมว่าการสร้างรากฐานแห่งจิตสำนึกที่ดีจะช่วยสร้างสังคมที่ดีได้ครับ
11: MCOT Radio Network สร้างการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมเที่ยงตรงสร้างสรรค์และทันสถานการณ์อย่างชาญฉลาด
12: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
13: Mcot Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
14: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์

0: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ MCOT Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป

M-Con Radio Network อสมทพัทลุง 95.75 MHz เสนอรายการลดต้นทุนชีวิตกับปุ๋ยบุญพืชโดยเตือนใจชมพู

ของเกษตรกรไทยเชิญฟังรายการดีเพลงดังพร้อมฟังสาระชีวิตและสาระทางด้านการเกษตรในรายการลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับบุญพืชครับ

ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2544บริษัทบุญพืชประเทศไทยจำกัดได้เริ่มก่อตั้งขึ้นด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพลิกฟื้นพื้นแผ่นดินไทยให้อุดมสมบูรณ์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยภายใต้การดำเนินงานการผลิตผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรที่มีคุณภาพดีลดการใช้สารเคมีเพื่อช่วยแก้ปัญหาสารเคมีตกค้างในดินทำให้ได้คุณภาพดินที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนอันจะส่งผลดีต่อปริมาณและคุณภาพของผลผลิตรวมถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเกษตรกรไทยปัจจุบันบริษัทปูนพืชประเทศไทยจำกัดยังคงยึดมั่นในแนวทางการเกษตรปลอดสารพิษลดการใช้สารเคมีเพื่อพื้นแผ่นดินทั่วประเทศไทยที่อุดมสมบูรณ์และเพื่อให้เกษตรกรไทยเข้าถึงผลิตภัณฑ์คุณภาพดีในราคาที่เหมาะสมโดยได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากเกษตรกรมาอย่างต่อเนื่องยาวนานปูนพืชปุ๋ยไทยมั่นใจทั้งแผ่นดิน

0: คุณผู้ฟังที่รักตื่นใจและทีมงานบุญพืชกลับมาแล้วอยู่ตรงนี้เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังกันอีกวันนึงแล้วนะคะคุณผู้ฟังบอกกลับมาทำไมฉันลืมเธอไปหมดแล้ว เพลงสมัย พอร้องเพลงแล้วบอกอายุเลยบอกช่วงวัยเลยทีเดียวเชียว มันยังเพิ่งลืมกันนะมากันทุกวันเจอกันทุกวันเป็นประจำในช่วงเวลาของลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับปุ้นพืชคุณผู้ฟังเป็นยังไงกันบ้างสบายดีกันอยู่ไหมกินข้าวหรือยังตื่นยังไม่ได้กินข้าวนะคะแต่กินขนมไปเยอะละหยุดนะหยุดจริงๆแล้วอ่ะช่วงที่ผ่านมาตื่นไปตรวจที่โรงพยาบาลแล้วพบว่าไขมันสูงนะคะไขมันสูงค่อนข้างสูงเลยแหละนะคะแล้วก็เลยกลับมาดูแลตัวเองด้วยการงดขนมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าพองดไปสักระยะหนึ่งมันก็มีความรู้สึกว่าลดลงเฉยๆได้ไหมไม่ต้องงดได้ไหมมีการต่อรองตอนแรกก็แบบงดได้สิแค่งดขนมทำไมจะไม่ได้ฉันต้องงดขนมตอนนี้มาต่อรองขอเป็นจากงดเป็นลดได้ไหมลดลงหน่อยปกติต้องกินขนมแบบพวกกับอะไรอะเค้กหรืออะไรอย่างเงี้ยทุกวันนะคะแล้วก็กินวันละ 2-3 ชิ้นบางทีกินแทนข้าวอย่างเงี้ยนะคะตนก็เลยเปลี่ยนเป็นว่าอาทิตย์นึงกินสักครั้งนึงหรือ2อย่างมากก็2ครั้งอย่างงี้ได้มั้ย2ชิ้นหมายถึงอาทิตย์นึงอ่ะนะคะกินละ1ชิ้นหรือ2ชิ้นอย่างงี้ได้มั้ย เดี๋ยวลองกินดูก่อนแล้วก็ต้องลงไปตรวจไขมันดูอีกรอบนึงนะคะว่ามันจะเป็นยังไงกันบ้างเนาะแต่ว่าอาหารการกินเนี่ยสำคัญมากๆนะคุณผู้ฟังสำคัญกับชีวิตของเรามากๆนะคะเขาฝรั่งเขาบอก you are what you eat นะคะก็คือคุณกินอะไรคุณก็จะเป็นแบบนั้นนะคะกินไขมันคุณก็อ้วนนะคะกินน้ำตาลกินหวานน้ำตาลเยอะคุณก็เป็นเบาหวานอย่างนี้นะแต่ถ้ากินพวกผักผลไม้เยอะๆนะคะคุณก็จะสุขภาพดีแหละแต่ผลไม้ก็ต้องดูด้วยนะคะพวกผลไม้บางชนิดก็น้ำตาลสูงโอ๊ยไม่เป็นไรฉันกินผลไม้ดีฉันกินได้เยอะนะกินเท่าที่ต้องการกินละทีละ1-2 กิโลงี้ก็ไม่ไหวนะคะผลไม้หลายๆตัวน้ำตาลสูงแล้วก็อาจจะทำให้เกิดโรคอ้วนหรือว่าเบาหวานได้โดยที่เราไม่รู้ตัวว่าอย่างนั้นเถอะนะคะเพราะฉะนั้นกินอะไรก็คือให้รู้เท่าทันกับของที่เราจะกินเข้าไปนะคะเราจะได้มีสุขภาพที่ดีอยู่ได้กันไปนานๆนะคะด้วยความปรารถนาดีเป็นห่วงบรรยายจากใจพวกเราชาวพืชเตือนใจอยู่ตรงนี้เป็นเพื่อนกับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรและคุณผู้ฟังกันในช่วงเวลาของรายการลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับบุญพืชจ้ามาพร้อมกับโปรโมชั่นดีๆเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยในยุคปุ๋ยเคมีราคาแพงจากบุญพืชด้วยค่ะ
1: พี่อยากให้ต้นยางพาราในสวนพี่เป็นยังไงอ่ะ
2: ก็ต้องต้นใหญ่แข็งแรงมีเปลือกนิ่มแล้วก็กรีดง่าย
1: ใช้บุญพืชสิ
2: น้ำยางออกดีได้น้ำยางเยอะๆขาวข้นๆเลยนะ
1: ใช้บุญพืชสิครับ
2: แล้วเปอร์เซ็นต์ต้องดีเปอร์เซ็นต์สูงไม่มีตก
1: ใช้บุญพืชเลย
2: ที่สำคัญยางหลังกรีดต้องไม่โสมไวต้องกรีดได้นานๆ
1: ต้องใช้บุญพืชแล้วล่ะครับ
2: เอไอ้น้องนี่ยังไงจะให้ใช้แต่บุญพืช
1: พี่รู้ไหมที่อยากให้ใช้เพราะบุญพืชอ่ะเพราะมันได้ธาตุอาหารดีๆกับต้นยางพี่เลยนะแถมช่วยให้ดินในสวนพี่อ่ะร่วนซุยอุ้มน้ำพี่ลองคิดดูถ้าดินในสวนพี่ดีต้นยางก็ได้กินอาหารดีๆพี่ว่าต้นยางของพี่จะเป็นอย่างที่พี่อยากได้ไหมครับ
2: ไอ้ยะไอ้น้องนี่พูดถูกใจพี่ต้องลองเสียตังค์ซื้อบุญพืชมาลองใช้ดูซะแล้ว
1: ลองดูเลยครับพี่ตังค์ที่พี่เสียไปอ่ะพี่จะได้ความคุ้มค่าและได้กำไรกลับมาแน่นอนอยากรู้ว่าจะซื้อบุญพืชมาใช้ได้ที่ไหนโทรไปที่นี่นะครับ Call Center 086-184-9000 หรือที่ Line ID @bp2544
3: บุญพืชผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยใส่ใจคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมซื้อปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงหรือบุญพืชสูตรไหนก็ได้10กระสอบรับฟรีบุญพืชสูตรบำรุงต้นหรือสูตรยางพารา1กระสอบทันที
4: ซื้อต้าต้าหรือวิทวีสูตรไหนขนาดใดก็ได้2ขวดรับฟรี1ขวดทันทีต้าต้าและวิทวีจากบุญพืชซื้อ2แถม1ทุกสูตรทุกขนาดปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงบุญพืชต้าและวิกทวีถูกดีมีโปรโมชั่นคุ้มที่สุดจากบุญพืชวันนี้ที่ร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านบุญพืชยืนหยัดยืนยันเคียงข้างเกษตรกร

0: อยากจะออกสำเนียงแต่ว่าไม่ได้นะคะชื่อเพลงว่ามีแฟนแล้วไหมน้องเจ็บจีบได้ไหมนะคะอุ้ยวิธีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสกิลการออกเปล่งเสียงของตนไม่ได้เลยขออภัยนะคะเอาเป็นว่าฟังเพลงถูกใจก็พอเนาะถูกใจไม่ถูกใจยังไงเอิ้นบอกกันได้นะคะอยากฟังเพลงไหนก็เอิ้นบอกเตินแล้วก็ทีมงานบุญพืชกันได้ที่สายด่วนบุญพืช0861849000สายด่วนบุญพืช0861849000หรือ LINE @บุญพืช ID LINE @bp2544 ID LINE บุญพืช @bp2544 นะคะ
1: โอ้ยเครียดจังหน้านาปีนี้ปุ๋ยเคมีก็มาขึ้นราคาเงินทองก็ไม่ค่อยจะมีจะทำยังไงดีนะเอ้ย
2: พี่ไม่ต้องเครียดฉันมีวิธีเรามาทำนาลดต้นทุนกันนะ
1: ทำยังไงไอ้ทำนาลดต้นทุนน่ะ
2: ก็ใช้บุญพืชไง

0: ยังมีในโลกนะพี
1: ่พืชข้าวเขียวทนต้นแกร่งแมลงไม่กวนที่สำคัญราคาไม่แพงนะครับอยากได้ข้าวเยอะได้ข้าวน้ำหนักดีมีเงินเหลือเพียบเลือกใช้ปุ่นพืชปุ่นพืชปุ่นพืชปุ่นพืช
2: บุญพืชผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยใส่ใจคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมซื้อปุ๋ยผลักปุ๋ยเด็ก

0: หรือวิทวีสูตรไหนขนาดใดก็ได้2ขวดรับฟรี1ขวดทันทีต้าต้าและวิทวีจากบุญพืชซื้อ2แถม1ทุกสูตรทุกขนาดปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงบุญพืชต้าต้าและวิทวีถูกดีมีโปรโมชั่นคุ้มที่สุดจากบุญพืชวันนี้ที่ร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านบุญพืชยืนหยัดยืนยันเคียงข้างเกษตรกรไทย
1: ในยุคปุ๋ยเคมีราคาแพงจริงๆแล้วไม่ใช่เฉพาะปุ๋ยเคมีราคาแพงหรอกต้นทุนการผลิตทุกอย่างนะคะขึ้นราคาหมดเลยสินค้าอะไรต่างๆขึ้นราคาแต่ว่าราคาสินค้าทางด้านการเกษตรนะเกษตรกรควบคุมไม่ได้แต่เราควบคุม

0: ็อยู่รอดได้อยากให้ผลผลิตคุณภาพดีเริ่มต้นกันตั้งแต่ดินค่ะดินดำดินดีดินร่วนซุยดูดซับน้ำได้ดีมีธาตุอาหารครบถ้วนอุดมสมบูรณ์และหลากหลายดินดีมีไส้เดือนเกิดขึ้นมาใหม่อย่างมากมายใช้ผลิตภัณฑ์ของบุญพืชดินดีปลูกอะไรก็ดีใช้ผลิตภัณฑ์ของบุญพืชนะคะหาซื้อก็ง่ายราคาคุ้มค่าแถมมีโปรโมชั่นกันด้วยวันนี้ซื้อปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงบุญพืชตาตาหรือบิ๊กทวีมีโปรโมชั่นทุกตัวค่ะไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงหรือบุญพืชที่ซื้อ10กระสอบนะคะรับฟรีบุญพืชสูตรบำรุงต้นหรือสูตรยางพารา1กระสอบทันทีตาตากับบิ๊กทวีซื้อ2แถม1ค่ะซื้อขนาดไหนแถมขนาดนั้นกันไปเลยนะซื้อ2ได้ถึง3ว่าอย่างนั้นนะคะวันนี้ที่ร้านขายปุ๋ยใกล้ๆบ้านทั่วประเทศได้เลยยินดีต้อนรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนะเป็นครอบครัวบุญพืชด้วยกันค่ะ
1: ราคาผลผลิตจะตกต่ำแค่ไหนบุญพืชยังช่วยให้เกษตรกรมีกำไรได
0: ้ก่อนที่เราจะไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของพี่น้องเกษตรกรครอบครัวบุญพืชตามธรรมเนียมของรายการนะคะไปฟังเพลงต่อกันอีกสักเพลงนึงดีกว่าเนาะนิวพงศกรกับเพลงได้ไหมน้องนะคะบอกแล้วว่าสำเนียงไม่ได้ได้ไหมน้องได้ไหมเหมือนไหมเกิมภาษาเหนือเรียกเกิมขออภัยไปฟังเพลงกันดีกว่าหลังเพลงนี้เรามีเสียงสัมภาษณ์ดีๆจากพี่น้องเกษตรกรครอบครัวบุญพืชตัวจริงเสียงจริงรอกันอยู่ค่ะ

0: ถึงแดดจะร้อนฝนตกหนักลมหนาวมาภัยแล้งถามหาเราไม่กลัวเพราะเรามีบุญพืชที่ช่วยให้พืชแข็งแกร่งต้านทานโรคทนแล้งดินดีที่สำคัญร้านค้าเป็นมิตรกับเกษตรกรแน่นอนคุ้มสุดๆกับบุญพืชที่ร้านปุ๋ยใกล้บ้านโทร086-184-9000หรือ LINE @bp2544 บุญพืชมั่นใจทั้งแผ่นดิน
1: ต้าต้า number one ผลิตภัณฑ์อันดับหนึ่งจากธรรมชาติใช้ฉีดพ่นทางใบให้อาหารพืชขวดเดียวเอาอยู่ต้าต้าทำใบทำใบใช้ต้าต้าช่วยให้พืชแตกไม่อ่อนได้ง่ายกว่าต้าต้าสะสมอาหารสะสมอาหารในลำต้นใช้ต้าต้าทำให้ใบสมบูรณ์ใบใหญ่ใบหนาเขียวเข้มมันเงาเปิดต้าดอกใช้ต้าต้ากระตุ้นการออกดอกทำให้ออกดอกได้ดีดอกดกทุกกิ่งก้านยืดช่อใช้ต้าต้าทำให้ช่อดอกยาวช่อดอกสมบูรณ์แข็งแรงไม่หลุดร่วงง่ายทนต่อสภาวะอากาศผสมเกสรใช้ต้าต้าช่วยทำให้เกสรสมบูรณ์ติดดอกตัวเมียได้มากขึ้นติดผลใช้ต้าต้าต้าต้าสร้างเปลือกหนาขยายผลให้ใหญ่ลดการหลุดร่วงรสชาติดีน้ำหนักดีสีผิวสวยต้าต้าสะอาดปลอดภัยใช้ดีขวดเดียวครบคุ้ม
2: ได้เวลาตามสัญญากับคุณผู้ฟังกันแล้วนะคะไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของพี่น้องเกษตรกรครอบครัวบุญพืชตัวจริงเสียงจริงกันคุณสมเกียรติธรรมจีนะคะปลูกมะม่วงอยู่ที่จังหวัดลำพูนนะคะอยู่ที่อำเภอเวียงหนองล่องเนาะเป็นอีกหนึ่งพี่น้องเกษตรกรที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของบุญพืชในสวนไม้ผลแล้วดีจริงๆดีแค่ไหนดียังไง

0: ลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับบุญพืช
1: วันนี้วันที่26เดือนกุมภาพันธ์2568ผมไอ้คำป๋องเมืองละปูนนะครับกับหมู่เฮาเจ้าบุญพืชได้มีโอกาสมาหาพี่น้องเกษตรกรวันนี้เฮา

0: แอลกันตี้อำเภอเวียงหนองล่องจังหวัดลำพูนมาแอลพอสวนมะม่วงซึ่งตอนนี้ผมอยู่กับพี่น้องเกษตรกรเจ้าของสวนมะม่วงแล้วนะครับขอแนะนำตัวหน่อยครับชื่อป้าอย่างก็ครับ
1: ป้าสมเกียรติธรรมจีครับ
0: ป้าสมเกียรติธรรมจีพื้นที่ที่เราอยู่ด้วยกันนี้เป็นของบ้านอย่างก็ครับ
1: บ้านหัวห้วยครับผม
0: บ้านหัวห้วย
1: ตำบลหนองยวง
0: อำเภอเวียงหนองล่องจังหวัดลำพูนป้าสมเกียรติทำมะม่วงอย่างอยู่ตอนนี้เป็นของพันอย่างครับที่เราดูกันนะครับ
1: พันทองดำครับผม
0: มะม่วงพันทองดำ
1: ครับ
0: เนื้อที่ทั้งหมดมีกี่ไร่ครับ
1: เนื้อที่ผมมันมี11กว่าไร่ครับผม
0: 11กว่าไร่นี่เป็นทองดำทั้งหมดเลยการหรือว่าแยกสายพันธุ์อื่นตัว
1: เป็นทองดำหมดเลยครับ
0: ประมาณจำนวนต้นเลยครับสักกี่ต้นครับ
1: มันอยู่ๆประมาณสัก800กว่าต้นนะครับ
0: 800กว่าต้นบนเนื้อที่11ไร่นี่นะครับ
1: ครับผม
0: มะม่วงนี่ถ้าจะเก็บผลผลิตแต่ช่วงที่เก็บหน่อยคือเดือนอย่างครับ
1: สิงหาคมเนี่ย
0: อ๋อสิงหาคมซึ่งตอนนี้เฮามากันในช่วงนี้มันเป็นช่วงที่มะม่วงกำลังขึ้นเม็ดไม่ก็ครับ
1: ครับ
0: ขึ้นเม็ด
1: น้อยอยู่ครับ
0: ได้ครับข้อมูลมาว่าป้อใจบุญพืช
1: ครับครับบุญพืชครับ
0: ครับส่วนมะม่วง
1: ครับผม
0: บุญพืชที่ป้อใจทั้งหมดกี่สีครับกระสอบครับ
1: มันใจอยู่ประมาณสัก2สีอ่ะใหม่ๆผมใช้สีน้ำเงินนะถ้ามันเป็นน้อยมาละผมขึ้นเม็ดมาผมก็ใช้สีแดงเน
0: ี่ยสีแดงหรือชมพูนั่นแหละ
1: ชมพูนะครับ
0: ซึ่งบำรุงต้นจะกระสอบสีน้ำเงิน
1: ครับ
0: บำรุงผลกระสอบสีชมพูป้อใจบุญพืชกับเคมีก่อนหรือว่าเฉพาะบุญพืชกับขี้งัวอย่างเดียว
1: เขาจะว่าไปก่อนตอนน้อยๆเขาใส่ยูเรียเหมือนกันหรออ
0: ๋อใช่แม่ตาส่วนร่วมก่อน
1: ครับ
0: อะไรบุญพืชแต่ใดยูเรียแต่ใดอ่ะ
1: กูยูเรียเนี่ยผมใส่ตอนน้อยๆเนี่ยหรอ
0: ตอนใส่น้อย
1: ๆครับ
0: แต่เป็นช่วงยูเรียคือยูเรียอย่างเดียว
1: ม
0: าผสมบุญพืชเนี่ย
1: ครับ
0: ถ้าบอกยืนต้นมาแหมแล้วปุ๊บก็เป็นสี
1: เลยผมบาดใจละ
0: บาดใจละยูเรียจะช่วงเดียว
1: คร
0: ับหลังจากนั้นก็ใช้บุญพืช
1: กับขี้งัวนะคร
0: ับขี้งัวกระสอบสีน้ำเงิน
1: ครับ
0: ใช้ไปถึงระยะที่ว่าขึ้นเม็ดถือมาใช้สีชมพู
1: ชมพูเราเก็บเกลียวแล้วก็เขาใช้สีชมพูนะครับ
0: การทำมะม่วงป้อเนี่ยทำมากี่ปีละประมาณ
1: มะม่วงนี่กำลังสร้างมาอยู่ประมาณสัก6 ปี
0: เ
1: ข้ามาเนี่ยครับ
0: ทำมะม่วงมา6 ปีบุญพืชใจมาสักประมาณกี่ปีแล้วครับ
1: บุญพืชผมกำลังใจมา3 ปีที่แล้วครับ
0: 3 ปีเพราะอย่างเหตุผลถึงป้ออยากลองใจบุญพืช
1: มันบุญพืชเขาใช้มันได้หลายอย่างได้มันอย่างลำไยเขาใช้มันก็บาดแตกกล้ามอย่างไรอย่างมันดีมันบาดแตก
0: แม่นลำไยนี่ทำใช้บุญพืชไปแล้วจะบาดแตกเปลือกหนา
1: เปลือกหนา
0: แล้วเป็นลำมะม่วงเราอย่างที่เหตุผลที่จูงใจป้ออยากใช้ครับ
1: ที่เขาใส่ขึ้นมันก็มันเขียวเมินอ่ะ
0: เขียวเมิน
1: มันเขียวเมินทำให้ดินเขามันอยู่เมินอ่ะ
0: ครับซึ่งมะม่วงทองดำที่ป้อปลูกนี่เปิ้ลส่งเข้าโรงงานกันหรือว่าใด
1: เขาแกล้งเปิ้ลมาซื้อที่ตรงของเปิ้ลนี่
0: เขาซื้อเปิ้ลมาเก็บคนเดียวกันครับ
1: แค่คนเดียวครับ
0: อ๋อเขาขายเปิ้ลปีที่แล้วป้อขายแต่ใดครับบอกได้ก่อนครับ
1: ปีแล้วเนี่ยมันใหม่ๆนะผมขายได้ส่วนนี้ผมขายได้ประมาณสัก50,000นะครับมันติดกับบัตรแรกเพราะมันต้นน้อยอยู่เน
0: า
1: ะ
0: ลงทุนหน้ากว่าปีแล้วประมาณตอนที่เราขาย50,000ไปเนี่ย
1: ปีแล้วผมลงทุนกับบัตรถึง10,000
0: อ๋อลงทุนบัตรถึง10,000 บาท
1: ครับ
0: ขายได้50,000ไป
1: 50,000ไป
0: ปีนี้ให้จะยังแฟนปีนี้ให้ทะลุ100,000อยู่เน
1: า
0: ะ
1: ปีนี้ถ้ามันติดนักผมคือแกว่าอันน่ะ
0: ติดนักนะครับ
1: ครับปีแล้วมันผมขายมันก็มันใช้ว่าแพงได
0: ้ครับ
1: แพง
0: อยู่ที่ราคาตัว
1: มันอยู่ประมาณสัก500กับชังอ่ะ
0: อ๋อ500กับชังพูดถึงการติดผลเนี่ยปีแล้วอ่ะเปรียบเทียบไปได้การติดถ้าคิด 100% เนี่ยเป็นกี่เปอร์เซ็นต์กี่สิบเปอร์เซ็นต
1: ์มาถึงครึ่งครับ
0: มาถึงครึ่ง
1: มาถึงครึ่งประมาณสัก
0: 30%ปีแล้วติดแค่30%
1: ได้
0: เงิน50,000ไปละ
1: 50,000ไป
0: อย่างน้อยปีนี้ถ้ามันขึ้น60-70%ก็ถือว่าดีเนาะ
1: ดีแล้ว
0: ดีแล้วนะครับอันนี้โอกาสหันเงินแสนลำไรละสุดท้ายขอป้อสมเกียรติฝากเอิญผ่านรายการวิทยุของบุญพืชเฮากำหน่อยเอิญเชิญชวนเพื่อนคนที่บ่ฮู้จักอยากได้ฮู้เพิ่นฮู้จักคนที่บ่เคยใช้เพื่อเพิ่นจะได้ลองใช้อย่างป้อ
1: ถ้าจะใช้บุญพืชนะตอนเขาใส่เนี่ยมันได้ผลมันดีกำลุนมุ่น
0: ใส่ระยะแรกใช้ระยะแรกก็ต้องใจเย็นหน่อย
1: ใจเย็นหน่อยมันจะดีกำลุนมันต้นเขามันจะเขียวเมินอ่ะ
0: เขียวเมินที่ชอบที่สุดในการใช้บุญพืชคืออย่างที่ชอบที่สุดอันดับหนึ่งเลย
1: มันอดเน่าอดอย่างดี
0: หรออดเน่าอดอย่างสุดปัญหาโรคเน่าเนี่ยมันมีกันมะม่วง
1: มันก็มี
0: ฝนนักหรือ
1: ไม่มันอย่างได้มันถ้ามันนี่มันจะแตกเลย
0: อ๋อมันจะแตก
1: แม่งก็บัตรข้าเจาะดี
0: อ๋อแม่งก็ข้าเจาะ
1: เปลือกมันจะหนา
0: เปลือกมันหนาม
1: ันหนา
0: ถ้าเปลือกบางแมงมันเจาะอันนี้เหตุผลที่ปอชอบพิสูจน์ในการใจบุพเพเนาะ
1: ครับผม
0: วันนี้ผมไอ้คำป๋องกับทีมงานบุพเพขอบคุณชนะปอสมเกียรติธรรมจีอยู่บ้านเลขที่อย่างครับ
1: บ้านเลขที่269/1หมู่2บ้านห้วยปันจอย
0: อ๋อที่จริงอยู่บ้านห้วยปันจอยพุ่นแต่ส่วนอยู่ที
1: ่บ้านหัวห้วยมูซี
0: บ้านหัวห้วยมูซี
1: ครับผม
0: วันนี้ก็ขอบคุณเจ้านักที่หึงมูฮอไม่เอาหาน้อ
1: ครับ
0: วันนี้ก็มันมีนักขอบคุณครับผม
1: ครับผมบุญพืชบุญพืชของไทยผลไม้โต
2: ไวลูกใหญ่สมบูรณ์บุญพืชบุญพืชของไทยผลไม้โตไวลูกใหญ่สมบูรณ์ชมพู่ฝรั่งกล้วยอ้อยมะพร้าวแตงโงส้มโอลำไยปลูกผลไม้อะไรก็ผลใหญ่น้ำหนักดีรสชาติดีสีผิวสวยเร่งสีเร่งหวานใช้บุญพืชหวานทางดินและฉีดพ่นทางใบด้วยตาต่อไม่ว่าจะสวนไหนก็ติดใจกำไรดีใช้บุญพืชบุญพืช25 ปีเป็นประกันโทร086

0: 0818-184-4900 ID ลอยบุญพืช @bp2544
1: ปลูกผลละไม้อะไรก็ผลใหญ่น้ำหนักดีใช้เลยใช้ดีแน่นอน
2: ใครที่รู้จักแต่ยังไม่ได้ลองใช้ต้าต้าหรือว่าผลิตภัณฑ์ของบุญพืชปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงหรือว่าบุญพืชนะคะลองใช้กันดูแล้วคุณจะติดใจเหมือนกับคุณสมเกียรตินะคะแล้วก็พี่น้องเกษตรกรไทยทั่วประเทศไทยเลยนะคะที่เขาได้ลองใช้ผลิตภัณฑ์ของบุญพืชไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงหรือบุญพืชหรือว่าจะเป็นต้าต้ารวมไปถึงบิ๊กทวีนะคะล้วนเป็นผลิตภัณฑ์ที่พี่น้องเกษตรกรวางใจนะคะแล้วก็เลือกใช้กันมายาวนานเนาะภายใต้การควบคุมการดูแลการผลิตของบริษัทบุญพืชรับรองรับประกันคุณภาพค่ะ
3: บุญพืชผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยใส่ใจคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมซื้อปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงหรือบุญพืชสูตรไหนก็ได้10กระสอบรับฟรีบุญพืชสูตรบำรุงต้นหรือสูตรยางพารา1กระสอบทันที
4: ซื้อต้าต้าหรือบิ๊กทวีสูตรไหนขนาดใดก็ได้2ขวดรับฟรี1ขวดทันทีต้าต้าและบิ๊กทวีจากบุญพืชซื้อ2แถม1ทุกสูตรทุกขนาดปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงบุญพืชต้าต้าและบิ๊กทวีถูกดีมีโปรโมชั่นคุ้มที่สุดจากบุญพืชวันนี้ที่ร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านบุญพืชยืนหยัดยืนยันเคียงข้างเกษตรกรไทย

0: คุณรู้หรือไม่ขี้ไส้เดือนหรือขุยไส้เดือนคือผลผลิตจากเศษซากอินทรีย์วัตถุต่างๆที่ถูกย่อยในระบบย่อยอาหารของไส้เดือนทำให้ขี้ไส้เดือนอุดมไปด้วยจุลินทรีย์และธาตุอาหารหลายชนิดที่พืชสามารถดูดซึมและนำไปใช้ได้โดยง่ายช่วยให้พืชได้รับธาตุอาหารครบถ้วนอุดมสมบูรณ์และยังมีคุณสมบัติที่ช่วยให้ดินดีร่วนซุยระบายน้ำระบายอากาศได้ดีดินไม่แน่นแข็งรากพืชชอนชัยไปหาอาหารได้ง่ายรากแก้วขยายและโตเร็ว wow. ที่สำคัญขี้ไส้เดือนยังเป็นอินทรีย์วัตถุจากธรรมชาติจึงปลอดภัยไม่มีสารเคมีตกค้างไม่เป็นอันตรายต่อพืชและสิ่งแวดล้อมแล้วจะทำยังไงให้ดินดีมีไส้เดือนบุญพืชคือคำตอบของพี่น้องเกษตรกรไทยใช้บุญพืชผลิตภัณฑ์จากแร่ธาตุธรรมชาติจากแหล่งแร่ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยดินดำดินดีดินมีไส้เดือนเกิดขึ้นมาใหม่มากมายใช้บุญพืช25ปีเป็นประกันโทร086-184-9000 Line แอดบุญพืช @bp2544
1: บุญพืชผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยใส่ใจคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมซื้อปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงหรือบุญพืชสูตรไหนก็ได้10กระสอบรับฟรีบุญพืชสูตรบำรุงต้นหรือสูตรยางพารา1กระสอบทันที
2: ซื้อต้าหรือวิทวีสูตรไหนขนาดใดก็ได้2ขวดรับฟรี1ขวดทันทีต้าและวิทวีจากบุญพืชซื้อ2แถม1ทุกสูตรทุกขนาดปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงบุญพืชต้าและวิทวีถูกดีมีโปรโมชั่นคุ้มที่สุดจากบุญพืชวันนี้ที่ร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านบุญพืชยืนหยัดยืนยันเคียงข้างเกษตรกรไทย
3: บุญพืช25ปีเป็นประกันยืนหยัดยืนยันเคียงข้างพี่น้องเกษตรกรไทยใส่ใจคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมลดต้นทุนเพิ่มคุณภาพผลผลิตพิชิตผลกำไรให้พี่น้องเกษตรกรไทยด้วยบุญพืชจ้าไปฟังเพลงกันต่ออีกสักเพลงนึงแล้วกันนะคะสถานะตกหลุมรักโอ้ยตกดังแอกถ้าตกดังแอกนี่ก็ยังไม่หนักเท่าไหร่ถ้าตกดังตุ๊บตกแล้วหลุมยุบลงไปเลยอันนี้เตือนใช่ไหมพูดถึงตัวเองใช่ไหมเดือดร้อนแล้วเนี่ยนะคะ

0: าให้พี่นึกถึงบุญพืชเนี่ยข้อดีของบุญพืชเนี่ยคืออะไรครับ
1: มันจะไปปรับสภาพดินได้ดีขึ้นดีครับดีมีไส้เดือนเยอะเลยรับรองได้ใช้แล้วก็ดีดีจริงๆอย่างไม่มีไส้เดือนก็มีแน่ปรับโครงสร้างดินได
2: ้ประทับใจสุดที่คือผลผลิตลูกโตขึ้นครับแล้วก็ผิวส้มนี่จะผิวบางขึ้นบางมากๆเป็นที่ต้องการของตลาดนะครับผลผลิตก็ติดหนักขึ้นเยอะขึ้น
3: รู้สึกดินจะดีครับดินหอมมันแน่นและหอมบนพืชใจมันดีครับดินดีครับดินปุดีมันแน่นครับที่เดือนกว่านัก
4: เอาไปใส่ง้อลูกมาต้นเหมือนที่เราไปเห็นเมื่อกี้มันสวยมากโอ้ผิวสวยเห็นแล้วมันโอ้ยสบายใจ
5: น้ำหนักมันดีจ้ะเขียวเหมือนผลผลิตมันก็เพิ่มขึ้นนะจ้ะดินก็ดีจ้ะถ้าดินดีอย่างก็ดีเจ้าใจมานี่เจ้าก็ติดใจเลยเนาะพอต้นมันจะเขียวอยู่เหมือนนะเขียวเหมือนอยู่เหมือนนะเจ้างามสุดยอดเลย
6: รู้สึกว่ามันดีอ่ะมันประหยัดปุ๋ยเคมีไงยี่ห้ออื่นมีก็ไม่กล้ากลัวที่จะไปนั่งลองก็ได้ผลดีอ่ะรู้สึกว่าเออเฮ้ยเราซื้อเคมีน้อยลงซื้อไอ้นี่เป็นตันเลยมันพืชสตูพืชก็ไม่ค่อยมีนะไม่ค่อยมี
5: มันประหยัดแต่เราใส่ได้เรื่อยๆคือเราก็ประหยัดเงินอีกด้วยแล้วผลผลิตก็ดีอ่ะ
7: บุญพืชผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยใส่ใจคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมซื้อปุ๋ยผลักปุ๋ยเดอะคิงหรือบุญพืชสูตรไหนก็ได้10กระสอบรับฟรีบุญพืชสูตรบำรุงต้นหรือสูตรยางพารา1กระสอบทันที
8: ซื้อต้าหรือวิทวีสูตรไหนขนาดใดก็ได้2ขวดรับฟรี1ขวดทันทีต้าและวิทวีจากบุญพืชซื้อ2แถม1ทุกสูตรทุกขนาดปุ๋ยผลักปุ๋ยเดอะคิงบุญพืชต้าและวิกทวีถูกดีมีโปรโมชั่นคุ้มที่สุดจากบุญพืชวันนี้ที่ร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านบุญพืชยืนหยัดยืนยันเคียงข้างเกษตรกรไทย
9: อยู่ด้วยกันมาจนถึงวันนี้25ปีเป็นประกันแล้วกับผลิตภัณฑ์ของบุญพืชภายใต้การควบคุมการดูแลการผลิตของบริษัทบุญพืชรับประกันคุณภาพปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงบุญพืชต้าและวิกทวีถูกและดีและมีโปรโมชั่นสอบถาม

ไอติไลน์บนพืช @BP2544 วันนี้เตือนใจลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนขอให้คุณผู้ฟังสุขภาพดีแข็งแรงทั้งกายทั้งใจอยู่รอดปลอดภัยทุกท่านทุกคนจากใจพวกเราชาวบุญพืชสวัสดีค่ะ

0: ทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
1: ขณะนี้เวลา 16 นาฬิกาคุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรม

ราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างสมพระเกียรติในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยนายกรัฐมนตรีแจ้งต่อที่ประชุมว่านับตั้งแต่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนเมื่อวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพโดยประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในส่วนรัฐบาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระพิธรรมพระศพในวันจันทร์ที่21กันยายน2569เวลา 19:00 นพร้อมทั้งได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตดำเนินการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพและขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตกราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นองค์ที่ปรึกษาการจัดงานพระราชพิธีโดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามที่ขอพระมหากรุณานับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบแนวทางสำคัญในการเตรียมการจัดงานได้แก่การสร้างพระเมรุและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุรวมถึงบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถพระยานมาตรและเครื่องประกอบการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ภาคประชาชนการจัดพิธีรับกล่องเพลิงพระราชทานการจัดการแสดงมหรสพสมโภชการจัดนิทรรศการและการจัดทำเข็มที่ระลึกพระราชทานพิธีพระราชทานเพลิงพระศพเพื่อให้การจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติสูงสุดรมดอนจี้นายกตั้งกรรมการไต่สวนอิสระคลี่คลายปมยิง4วัยรุ่นนราธิวาสนายรมดอนปัญจอสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนกล่าวถึงสถานการณ์ความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้จากเหตุการณ์ที่มีข้อสงสัยว่ามีการใช้เฮลิคอปเตอร์ยิงวัยรุ่น4คนที่ตำบลช้างเผือกอำเภอชายแดนจังหวัดนราธิวาสว่าได้ลงพื้นที่และเรียกร้องให้หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเข้ามาตรวจสอบกรณีนี้เนื่องจากทราบจากพื้นที่และผู้นำในพื้นที่ว่ามีเหตุการณ์ยิงและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1คนผู้กำกับการสน.ชะแนะได้ไล่เรียงเหตุการณ์และยืนยันว่าจากการตรวจสอบบุคคลทั้ง4คนในที่เกิดเหตุไม่มีอาวุธและหลักฐานในพื้นที่พบรอยกระสุนซึ่งทั้งหมดอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานพร้อมเรียกร้องนายกรัฐมนตรีตั้งคณะกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงคู่ขนานไปกับการรวบรวมพยานหลักฐานของพนักงานสอบสวนพายุถล่มฟูเจี้ยนทำน้ำท่วมดักพายุกานารีพัดถล่มมณฑลฝูเจี้ยนของจีนส่งผลให้แม่น้ำหลายสายล้นตลิ่งเข้าท่วมย่านชุมชนในเมือง

0: หลงหยางจงกลายเป็นสภาพน้ำไหลเชี่ยวน้ำสูงระดับเอวท่วมมิดถนนมีการใช้เรือสัญจรผ่านกระแสน้ำรวมถึงรถยนต์จำนวนมากจมอยู่ตลอดสองข้างทางสถานการณ์ฝนตกหนักส่งผลให้ทางการเมืองเฉวียนโจวระดับการเตือนภัยฝนตกหนักระดับหนึ่งขณะที่หอสังเกตการอุตุนิยมวิทยาจีนเจียงออกประกาศเตือนภัยสีแดงสลับฝนตกหนักเพื่อรับมือกับปริมาณฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในพื้นที
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: ผมจะปลูกฝังให้ลูกๆช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสผู้ที่กำลังเดือดร้อนด้วยการสมัครเป็นจิตอาสาผมคิดว่าสิ่งนี้จะช่วยบ่มเพาะความเสียสละไม่เห็นแก่ตัวเข้าใจและเห็นใจผู้อื่นส่งเสริมให้เห็นคุณค่าของการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนผมว่าการสร้างรากฐานแห่งจิตสำนึกที่ดีจะช่วยสร้างสังคมที่ดีได้ครับ
9: MCOT Radio Network สร้างการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมเที่ยงตรงสร้างสรรค์และทันสถานการณ์อย่างชาญฉลาด
6: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
10: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
11: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์

0: Station MCOT Connect
1: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
2: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ MCOT Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
3: รณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได
2: ้อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่ง

0: จถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ MCOT Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
1: โซเชียลมีเดียดีท็อกบำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟนโซเชียลดีท็อกทุกวันหยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์พักผ่อนกับคนที่คุณรัก

ดีเจแจ็คผู้น่ารักกันด้วยนะครับที่ 96.5 อสมทสงขลาครับแล้วก็ 95.75 อสมทพัทลุงนะครับวันนี้เปิดไปหน้าฟีดใน Facebook เนี่ยนะครับทุกเพจเลยจะคุยแต่โพสต์แต่เรื่องของเรือรบของทหารอเมริกันแต่บอกว่าเตรียมในการยกพลขึ้น

นะพักพักเพราะว่าอยู่กลางทะเลเนี่ยก็ต้อง250วันต้องมีการพักนะครับในการที่จะเตรียมเรื่องของเสบียงแล้วก็ให้ลูกเรือต่างๆก็ได้ถือโอกาสในการพักผ่อนร่างกายกันบ้างอะไรบ้างหลังจากที่กรำศึกกันมานะครับในช่วงระยะเวลาของเหตุการณ์นะความไม่สงบที่เกิดขึ้นในแถบของตะวันออกกลางนะครับคุณผู้ฟังนะก็ตามข่าวกันได้ไม่รู้จะถึงตอนไหนนะฮะทราบว่าตอนนี้ก็ยังแล่นอยู่ในมหาสมุทรอินเดียนะฮะถ้าเกิดว่ามาลงที่พัทยาเนี่ยก็ต้องมาทางช่องแคบมะละกาก่อนไปตีอ้อมกันมาจากสิงคโปร์ขึ้นมานะกว่าจะถึงแต่ว่าถ้ามาเทียบภูเก็ตเนี่ยนะก็ถึงเร็วหน่อยนะเป็นการคาดการเป็นการคาดการนะขนาดว่าคาดการนี่คือรู้สึกว่ารู้กันทั้งประเทศแล้วว่าจะมาลงพัทยาแหมนะก็ข่าวสารรวดเร็วทันใจทีเดียว965 Modern Life Modern Music Live DM ขอสงขลานะครับทักแชทกันเข้ามาขอเพลงนี้เลยแล้วก็ Facebook Fanpage อสมทสงขลากดไลค์กดติดตามขอกันเข้ามาเยอะมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งกลิ่นฝนด้วยนะครับแล้วก็จะมีของเป็ดผลิตโชคที่ส่งกันเข้ามานะครับหรือว่าจะเป็นของพีพีกริดกันด้วยนะเดี๋ยวจะได้ทยอยจัดที่คุณได้ฟังกัน

สนใจในการลงโฆษณาประชาสัมพันธ์นะครับเลือกไว้วางใจกับสื่อวิทยุอสมทได้เลยนะครับคุณผู้ฟังไม่ว่าจะฟังกันอยู่ในพื้นที่ใดก็ตามแต่นะครับหรือว่าจะลงที่อสมทสงขลาก็ได้พัทลุงก็ได้หรือว่าจะลงกับ Modern Life Modern Music ก็ฟังพร้อมๆกันไปในพื้นที่ทั้งสงขลาพัทลุงสตูลตรังอันนี้สัญญาณก็สามารถที่จะครอบคลุมแล้วก็ฟังกันได้ชัดเจนกันไปในทุกพื้นที่ทั้งฝั่งอันดามันและก็อ่าวไทยนะครับไว้วางใจอสมทสงขลาครับเบอร์โทรศัพท์074-335-715หรือว่าคุณจะทักแชทกันเข้ามาได้เหมือนกันนะที่หน้าเพจ Facebook ของเราอสมทสงขลา inbox ทักกันมาได้เลยนะครับเดี๋ยวจะมีทีมแอดมินติดต่อกลับไปฝากกดไลค์กดติดตามนะเพราะว่าเราเพิ่งจะลงไปล่าสุดเอาพูดถึงเรื่องของนั้นนิดนึงดีกว่าคุณผู้ฟังสําหรับที่เที่ยวนะครับที่บอกว่าลงไปใน TikTok และ TikTok อสมทสงขลานะครับคุณผู้ฟังที่พาไปบริเวณของสันหลังมังกรนะครับเป็นเนินทรายนะครับที่อยู่กลางทะเลสาบสงขลานะครับก็จะอยู่ในเขตของหาดใหญ่นี่แหละคุณผู้ฟังเพราะว่าอยู่ตรงคูเต่าถ้าใครที่จุดที่ลงอย่างนี้ดีกว่าคุณผู้ฟังต้องไปดูใน TikTok ก่อนนะครับในหน้าเพจอสมทสงขลานะที่ลงกันไว้ว่าสันหลังมังกรกลางทะเลสาบสงขลาเนี่ยบริเวณตรงนั้นนะครับก็จะอยู่ด้านหน้าของชายฝั่งแหลมโพคุณผู้ฟังคงจะนึกออกนะแหลมโพไปทางคูเต่านะครับตรงนั้นก็จะเป็นหาดแหลมโพที่แบบว่ามีร้านอาหารเยอะแล้วก็เป็นที่เที่ยวด้วยนะครับตรงที่เป็นสันหลังมังกรก็อยู่ตรงที่บริเวณตรงนั้นแหละนั่งเรือออกไปประมาณสักประมาณสัก 2-3 โลอ่ะคุณผู้ฟังก็จะถึงนะจุดที่เขาว่าเป็นสันหลังมังกรนะครับแต่ว่าวันที่ผมไปเนี่ยผมไปในวันเสาร์อาทิตย์เพราะว่าวันเสาร์อาทิตย์น่ะเขาจะมีตลาดน้ำคุณผู้ฟังเคยไปหรือยังตลาดน้ำที่มัสยิดบ้านเหนือที่คูเต่านะครับตลาดน้ำเป็นตลาดน้ำมุสลิมคุณผู้ฟังนะครับอาหารเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็เป็นบรรยากาศของแบบเขาก็จะมีสองฝั่งคลองนะครับเป็นคลองเขาบอกเป็นคลองคลองแหหรือเปล่าไม่แน่ใจใช่แหละเขาบอกว่าเป็นคลองแหเชื่อมต่อคลองแหด้วยนะครับแล้วก็มีบ้านของประชาชนอยู่สองฝั่งเลยแล้วก็ไปจอดรถตรงที่หน้ามัสยิดบ้านเหนือเลยคือฝั่งแล้วก็เดินไปทางหลังมัสยิดก็จะเป็นท่าน้ำก็จะมีเรือของชาวบ้านเนี่ยนะครับเป็นเรือประมงชาวบ้านเลยคือผู้ฟังที่มารวมตัวกันให้บริการนะครับในการที่จะนั่งเรือออกไปชมทัศนียภาพของทะเลสาบสงขลาแล้วก็ตลอดเส้นทางที่นั่งออกไปเนี่ยคือผู้ฟังสองข้างทางนี่คือเป็นบรรยากาศของทั้งบ้านชาวบ้านทั้งไทยพุทธมุสลิมผ่านมัสยิดผ่านวัดคูเต่านะครับผ่านที่เป็นสะพานแขวนที่เป็นสะพานแขวนแบบดั้งเดิมผ่านคุ้งน้ำนะครับแล้วก็ล่องกันไปเรื่อยๆตามลำน้ำนะครับจากเล็กๆคลองสายเล็กๆก็จะเริ่มขยายใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนไปถึงบริเวณของปากอ่าวนะครับคุณผู้ฟังปากอ่าวก็จะเป็นออกสู่ทะเลสาบนะครับก็นั่งเรือออกไปก็จะเห็นพวกอุปกรณ์ที่เรียกว่าอุปกรณ์ดักปลาของชาวบ้านใช่ไหมที่เป็นปักกันอยู่ในทะเลอะไรอย่างเงี้ยก็นั่งชิวๆไปเรื่อยๆนะครับพี่นายท้ายเรือเขาก็จะพาไปตรงบริเวณของสันหลังมังกรถ้าเป็นช่วงที่น้ำลงพอดีเขาบอกว่าจะลงช่วงเช้ากับช่วงเย็นนะครับแต่ว่าภาพที่ไปถ่ายออกมาเนี่ยมองไกลๆก็จะเห็นว่าเป็นกลุ่มของนักท่องเที่ยวเนี่ยเขาก็จะยืนกันอยู่เหมือนกับยืนอยู่บนผิวน้ำเลยเพราะว่าน้ำมันลงไม่ได้มากนะครับวันที่ไปเนี่ยก็ไปตอนเย็นแล้วประมาณสัก5โมงแล้วล่ะคุณผู้ฟังพระอาทิตย์ก็เริ่มตกละพอไปอยู่ตรงกลางทะเลสาบนะโอ้โหเห็นพระอาทิตย์ตกนะ

สวยมากคุณผู้ฟังแล้วก็ลมก็ดีนะครับแล้วก็พอไปจอดตรงที่เป็นสลังมังกรเนี่ยก็จะเป็นเนินทรายนะฮะเป็นเนินทรายแต่ว่าเรือเนี่ยจะเข้าไปไม่ถึงตรงเนินทรายเพราะว่าเราจะต้องลงตรงไปตรงที่เป็นแบบในน้ำอ่ะแล้วก็เดินเข้าไปนะครับแต่ว่าในน้ำมันจะเป็นลักษณะของพื้นน้ำอ่ะพื้นดินด้านล่างอ่ะมันจะเป็นโคลนตมคุณผู้ฟังซึ่งถ้าเราลงไปแล้วเนี่ยเราต้องรีบเดินเราจะยืนอยู่ไม่ได้เพราะว่าถ้าเรายืนอยู่เนี่ยมันก็จะค่อยๆจมไปเรื่อยๆเพราะว่ามันจะเหมือนกับคนดูดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รีบเดินขึ้นไปบนเนินทรายแล้วก็จะไปถ่ายลงถ่ายรูปอะไรก็แล้วแต่เลยนะครับถ้าแบบว่าคุณมีเวลามากคุณไปเร็วหน่อยเนี่ยคุณก็สามารถที่จะเอาเก้าอี้ไปนั่งปิกนิกถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยทำคอนเทนต์ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งเขาบอกว่าตรงที่เป็นเนินที่แบบเขาเรียกว่าสลังมังกรเนี่ยมันไม่ได้มีแค่จุดเดียวในทะเลสาบนะคุณผู้ฟังทราบว่าทางฝั่งของพัทลุงที่ลำปำเนี่ยก็มีใช่ไหมครับทางฝั่งของบางกล่ำควนเนียงเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับแล้วแต่ว่าคุณผู้ฟังเนี่ยจะสะดวกกันไปตรงจุดไหนอย่างไรแต่ว่าจุดที่ผมไปเนี่ยก็คือว่าจะอยู่ในพื้นที่ของเขตหัดใหญ่คูเต่านี่แหละตำบลคูเต่านะครับที่เข้าไปเนี่ยบริเวณตรงนั้นคือก็จะมองออกไปในทะเลเนี่ยก็จะเห็นเกาะยอด้วยนะครับแล้วก็มองไปไกลๆนะก็จะมองเห็นเขาเรียกว่าอะไรนะประติมากรรมหอยสังอ่ะคุณผู้ฟังตรงมองเห็นเหมือนกันนะแบบไกลๆลิบๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไปเดินไปถ่ายรูปเซลฟี่กันนิดหน่อยนะครับแล้วก็ขึ้นเรือกลับมาตรงจุดเดิมนะครับที่เป็นจุดขึ้นเรือหลังมัสยิดบ้านเหนือคุณผู้ฟังจำไว้นะว่าตรงมัสยิดบ้านเหนือนะครับตรงนั้นก็จะเป็นโรงเรียนด้วยนะครับเขาก็จะมีตลาดน้ำทุกวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับช่วงบ่ายๆจนถึงช่วงเย็นๆค่ำๆเนี่ยก็สามารถที่จะไปได้นะแต่ผมไม่แน่ใจว่าตอนค่ำเนี่ยตอนค่ำเขาไม่น่าจะออกเรือคุณผู้ฟังเพราะมันมองอะไรไม่เห็นไปตอนบ่ายๆติดเย็นๆเนี่ยก็จะมีคนไปนั่งเรือกันเยอะเลยนะครับแต่บอกเลยว่าการนั่งเรือเนี่ยประทับใจมากเพราะว่าสองข้างทางนี่คือสวยมากเป็นบรรยากาศของแบบเหมือนกับที่เราดูในแบบทีวีอ่ะเวลาที่เขานั่งล่องเรือกันไปอ่ะตรงตลาดน้ำกับภาคกลางอะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆกันแต่ว่าแถวๆที่เราผมนั่งไปเนี่ยบรรยากาศสองข้างทางเนี่ยก็ยังคงอุดมสมบูรณ์กันอยู่แต่ว่ารูปแบบของคลองเนี่ยก็จะเป็นการออกไปสู่ทะเลสาบซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำกร่อยนะฮะลองชิมดูเนี่ยมันก็ยังคงมีความเค็มๆกันอยู่นะครับนะค่าเรือเนี่ยเรือหนึ่งลำเนี่ยนะครับจะทุกนักท่องเที่ยวนะบรรทุกนักท่องเที่ยวเนี่ยนั่งกันได้5คนนะครับถ้าคุณอยากจะไป2ไป3คุณอยากจะเหมาเลย500บาทก็ได้ก็จะมีคนขับเรือ1คนแล้วก็จะมีไกด์เนี่ยก็จะเป็นเด็กนักเรียนนะครับของโรงเรียนตรงนั้นแหละเป็นน้องๆที่เขามาปฏิบัติหน้าที่นะครับในการที่จะเป็นไกด์ในการพาออกไปทัวร์บอกนู่นนี่นั่นบรรยายให้กับพวกเราได้ฟังนะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับก็ลองดูนะใครที่สนใจนะครับวันเสาร์อาทิตย์นะครับก็ไปกันได้เลยที่ตลาดน้ำมัสยิดบ้านเหนือที่คูเต่าอำเภอหัดใหญ่ของเรานี่เองนะครับแล้วก็ไปนั่งเรือนะนั่งเรือออกไปเที่ยวสลังมังกรกลางทะเลสาบแบบที่เห็นใน TikTok ที่ดีเจแจ็คลงไปในTikTok ของอสมทสงขลาหรือว่าจะเป็นเพจอสมทสงขลาก็ลงไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ผมว่าถ้าฝนตกเนี่ยไม่น่าจะออกไปได้ต้องไปช่วงที่แบบอากาศแบบโล่งๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าก่อนจะลงเรือเนี่ยก็ลองถามพี่ๆเจ้าที่คนเรือได้นะครับว่าเป็นยังไงแบบไหนออกไปได้หรือเปล่านะครับแต่ช่วงนี้เนี่ยฝนไม่ตกก็ควรจะไปได้เลยแต่ว่าถามว่าถ้าเป็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันธรรมดาเนี่ยได้ไหมเขาก็บอกว่าได้นะถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังต้องการจะไปจริงๆเนี่ยนะครับก็ลองไปสอบถามกับชาวบ้านตรงนั้นได้เลยเพราะว่าเขาก็จะมีเครือข่ายของเรือประมงพื้นบ้านอยู่แล้วนะครับที่เขาจะรับหน้าที่ในการพานักท่องเที่ยวเนี่ยออกไปล่องเรือในทะเลสาบสงขลาบริเวณจุดที่ผมได้ออกไปทำคลิปกันมาลองดูนะครับเป็นการสนับสนุนชาวบ้านกันด้วยนะคะ

เป็นเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชนแล้วก็ที่สำคัญเป็นการสนับสนุนน้องๆนักเรียนด้วยนะครับที่เขามาปฏิบัติหน้าที่เป็นไกด์นะครับเป็นไกด์เยาวชนพาออกไปท่องเที่ยวนะครับส่วนเสื้อชูชีพมีนะครับมีนะเสื้อชูชีพเสื้อที่เป็นส้มๆนะนั้นไม่ต้องห่วงนะครับมีพร้อมหมดทุกอย่างในการป้องกันเรื่องของอุบัติเหตุต่างๆนะครับตามนี้เลยเล่าให้ฟังเล่าให้ฟังถ้ายังนึกภาพไม่ออกไปดูในหน้าเพจอสมทสงขลาแล้วก็ TikTok อสมทสงขลาได้ลงไว้แล้วนะครับคนแชร์ก็เป็นพันอยู่

0: are listening to MCOT Radio Network, 96.5. Modern life, modern music.
1: พบกับพื้นที่แห่งความยั่งยืน MCOT Green Market ตลาดสายกรีนสุดชิคช้อปผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกปลอดภัยต่อคนปลอดภัยต่อโลกนวัตกรรมรักโลกทั้งเวิร์กช็อปและ DIY ให้คุณรักโลกแบบเก๋ๆมาสร้างสังคมสีเขียวและเติบโตไปด้วยกันติดตามเทรนด์กรีนได้ในรายการอสมทเพื่อชุมชนช่วง MCOT Green Market ทุกวันพุธ 13:00 นถึง 14:00 นปักหมุดความกรีนแล้วมาฟังด้วยกันนะ
2: ไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า

0: ้องกังวานและรอยเท้าสัตว์ป่าที่ย่ำบนดินเลนนี่คือสัญญาณชีวิตที่กำลังเลือนหายไปจากป่าไม้ของไทยเมื่อบ้านของสัตว์ป่ากำลังถูกทำลายลมหายใจจบลงด้วยการล่าสมดุลของธรรมชาติที่หล่อเลี้ยงเราทุกคนย่อมพังทลายลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้สัตว์ป่าไม่ใช่ของสะสมหรืออาหารมื้อพิเศษแต่คือเพื่อนร่วมโลกที่ต้องการเพียงบ้านที่ปลอดภัยเพื่อสืบต่อเผ่าพันธุ์หยุดสนับสนุนการค้าสัตว์ป่าและช่วยกันรักษาพื้นป่าให้คงอยู่เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนียMCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
2: MCOT Radio. Modern life, modern music. In Song Club.

ู้ฟังครับหน้าร้อนก็มีแมลงต่างๆมากมายหน้าฝนก็มียุงที่มาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายป้องกันได้ในเบื้องต้นเวลาคุณนอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6 ฟุตมุ้งรุ่นใหม่

แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ในราคาเพียง590บาทในราคาเพียง590บาทคุณสนใจสั่งซื้อโทรมาที่02-114-3990ครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับคุณผู้ฟังครับสำหรับโฉมใหม่กับแอปพลิเคชัน MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารกิจกรรมวาไรตี้และสนุกกับทุกสาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์และกิจกรรมอีกมากมายที่น่าสนใจให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect คุณสามารถจะดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลานะครับ

ณผู้ฟังครับให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและก็แพ็กเกจในการเช่าเวลาโทรมาที่เบอร์02-201-6512และ089-499-0909ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับ

0: ไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองจับแล้วมือโพสต์ครูโรงเรียนอนุบาลราชบุรีเป็นคนทำเสื้อกีฬาสีให้กับโรงเรียนแต่ทำไม่ทันจึงต้องการให้โรงเรียนเลื่อนการจัดงานจันยาแก้วนุ้ยรายงานครับ
1: ความคืบหน้ากรณีมีผู้ไม่หวังดีโพสต์ข่มขู่เตรียมใช้อาวุธปืนยิงในโรงเรียนอนุบาลราชบุรีโดยอ้างว่าจัดงานกีฬาสีตรงกับช่วงวันศาสตร์จีนทำให้ไม่สามารถค้าขายได้เพราะต้องมาร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนสร้างความตื่นตระหนกหวาดกลัวแก่คณะครูทางโรงเรียนจึงต้องสั่งปิดการเรียนการสอนจนล่าสุดบ่ายวันนี้พันตำรวจเอกพันลบสุริยกุล ณ อยุธยารองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดได้สั่งชุดสืบสวนนำตัวหญิงสาวรายหนึ่งเป็นชาวตำบลทุ่งหลวงอำเภอปากท่อมาพูดคุยเนื่องจากได้ตรวจสอบชื่อตำรายที่ส่งข้อความเข้ามาพบเป็นสาวรายนี้แต่เบื้องต้นยังให้การปฏิเสธเจ้าหน้าที่จึงได้ตรวจค้นบ้านพักพบโทรศัพท์อีก1เครื่องมีการลบข้อความไปทั้งหมดแล้วจึงได้ตรวจสอบและกู้คืนข้อความทั้งหมดพบว่าหญิงสาวคนดังกล่าวเป็นต้นเรื่องทั้งหมดจากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจทราบว่าหญิงสาวคนดังกล่าวให้การรับสารภาพสาเหตุมาจากไม่พอใจโรงเรียนเรื่องการสั่งทำเสื้อกีฬาสีของโรงเรียนซึ่งสาวรายนี้เป็นคนรับทำเสื้อกีฬาแต่ทำให้ไม่ทันจึงได้สร้างสถานการณ์ด้วยการส่งลายข้อความเข้ามาข่มขู่เพื่อต้องการให้ทางโรงเรียนเลื่อนการจัดงานกีฬาออกไปปัญญาแก้วนุ้ยสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดราชบุรีค่ะ
0: โรงเรียนแห่งหนึ่งย่านประเวศปิดเรียนฉุกเฉิน2วันหลังพบข้อความข่มขู่ก่อเหตุรุนแรงโรงเรียนแห่งหนึ่งย่านประเวศกรุงเทพมหานครปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์ในวันที่27-28สิงหาคมนี้หลังตรวจพบข้อความลักษณะข่มขู่ว่าจะก่อเหตุรุนแรงภายในโรงเรียนทางโรงเรียนประเมินสถานการณ์แล้วเห็นว่าอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลากรจึงมีคำสั่งให้ผู้ปกครองเดินทางมารับนักเรียนกลับบ้านทันทีพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงและดูแลความปลอดภัยในพื้นที่เบื้องต้นโรงเรียนยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าข้อความดังกล่าวมาจากบุคคลใดรวมถึงยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าผู้ส่งข้อความมีเจตนาจะก่อเหตุจริงหรือเป็นเพียงการข่มขู่แต่เพื่อป้องกันความเสี่ยงโรงเรียนจึงเลือกใช้มาตรการด้านความปลอดภัยและปรับการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์ชั่วคราวหากผลการตรวจสอบพบว่าสถานการณ์คลี่คลายและไม่มีภัยคุกคามต่อความปลอดภัยของโรงเรียนโรงเรียนมีแผนจะกลับมาเปิดการเรียนการสอนตามปกติในวันที่31สิงหาคมนี้ทางนี้โรงเรียนขอให้ผู้ปกครองติดตามประกาศและข้อมูลของทางโรงเรียนอย่างใกล้ชิดและหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันไฟเขียวย้ายการจัดงานพืชสวนโลกโคราชปี72จากอำเภอคงไปปากช่องนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพืชสวนโลกจังหวัดนครราชสีมาปี2572ว่าจากเดิมที่คณะกรรมการเห็นชอบให้ใช้อำเภอคงเป็นพื้นที่จัดงานและเตรียมขอใช้งบกลางสำหรับการจัดทำแผนแม่บทหรือมาสเตอร์แพลนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติศึกษาความคุ้มค่าของการลงทุนและการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ระยะยาวทั้งนี้ก่อนหน้านี้เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ประชุมคณะกรรมการยังยืนยันใช้อำเภอคงเป็นพื้นที่จัดงานหลักก่อนจะมีการทบทวนความเหมาะสมและเปรียบเทียบกับอำเภอปากช่องในเวลาต่อมาผลการศึกษาของสภาพัฒน์เห็นว่าอำเภอปากช่องมีความเหมาะสมและมีความพร้อมมากกว่าโดยพื้นที่เสนอจัดงานมีขนาด875ไร่อยู่ในความดูแลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สามารถเข้าใช้ประโยชน์ได้ทันทีโดยไม่มีภาระการจัดซื้อที่ดินขณะที่สภาพพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรดินและอยู่ใกล้แหล่งน้ำจากเขื่อนลำตะคองสอดคล้องกับข้อกำหนดของสมาคมพืชสวนระหว่างประเทศและองค์การ

0: นิทรรศการนานาชาตินอกจากนี้อำเภอปากช่องยังมีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและการท่องเที่ยวทั้งระบบคมนาคมการเข้าถึงพื้นที่สาธารณูปโภคสถานพยาบาลและที่พักรวมถึงมีแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมที่สามารถเชื่อมโยงการจัดงานได้ตลอดทั้งปีโดยไม่จำเป็นต้องลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมทั้งนี้มหกรรมพืชสวนโลกนครราชสีมาปี2572หรือโคราชเอ็กซ์โป2029เป็นมหกรรมพืชสวนโลกระดับ A1 มีกำหนดจัดงานระหว่างวันที่10พฤศจิกายน2572ถึง28กุมภาพันธ์2573รวม110วัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอ
4: ใช้ยากไหมล่ะ ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
7: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
9: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
10: ทุกคนการหาช่างสร้างบ้านเนี่ยมันลุ้นยิ่งกว่าตรวจหัวอีกนะเจอช่างดีก็รอดไปเจอช่างเทงานที่ไร่น้ำตาเช็ดหัวเข่า SWT เรามีทีมสถาปนิกออกแบบมีวิศวกรดูแลประจำไซต์มีทีมสินเชื่อดูแลเรื่องการกู้ไม่ต้องใช้เงินถุงเงินถังเองคุมงานโดยทีมช่างมืออาชีพบริหารงานโดยช่างโต้งดร.สุภสินวัตรพรหมคนใต้จริงใจไม่ทิ้งงานบ้านสวยแข็งแรงอยู่กี่ปีก็ไม่สุดให้ SWT รับเหมาก่อสร้างดูแลโทรเลย0652545935หรือเพจรับสร้างบ้าน SWT ที่จะสร้างบ้านเลือกบริษัทที่เข้าใจคุณ
11: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
12: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
13: ผมชอบทานต้มยำกุ้งครับ
14: ดิฉันชอบทานแกงมัสมั่นอาหารไทยที่ติดอันดับอาหารอร่อยที่สุดในโลก
15: อาหารไทยภูมิปัญญาของคนไทยที่ได้สั่งสมและถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นรังสรรค์จากวัตถุดิบสมุนไพรพื้นบ้านนานาชนิดความประณีตบรรจงในการปรุงอาหารทำให้ได้รสชาติที่มีคุณลักษณะโดดเด่นจนเป็นที่นิยมของคนทั่วโลก

0: M-Cord Radio Network ร่วมภาคภูมิใจความเป็นไทยเอกลักษณ์ของชาติไทย
1: ขอโทษครับ
2: ไม่เป็นไรครับอย่าคิดมาก
3: ขอบคุณค่ะ
2: ไม่เป็นไรครับเราคนไทยต้องช่วยเหลือกัน
0: คำขอโทษขอบคุณใช้ได้ทุกที่ทุกสถานการณ์ M-Cord Radio Network ร่วมสร้างสังคมไทยให้น่าอยู่ด้วยการกล่าวคำขอโทษขอบคุณและพร้อมให้อภัยมีน้ำใจให้แก่กัน
4: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น M-Cord Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
5: หมวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนรณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได้บุหรี่ทำลายสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนตั้งแต่การปลูกการผลิตจัดจำหน่ายและขยะจากบุหรี่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมขอร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรณรงค์สร้างสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่เลิกบุหรี่ปรึกษาได้ที่สายด่วน1600
6: M-Cord Radio Network เสนอ Modern Life Modern Music โดย DJ Jack ผู้น่ารักลักษณ์ไหนเจริญชี

การมีการประชุมครม.สัญจรด้วย31สิงหาคมนะครับจนถึงวันที่1กันยายนที่หาดใหญ่นะก็จะเป็นการประชุมร่วมกันเลยนะครับคุณผู้ฟังที่จะมีวาระสำคัญสำคัญให้กับจังหวัดพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้สตูลสงขลาปัตตานียะลาแล้วก็นราธิวาสนะครับก็คงจะเข้มข้นกันในหลายประเด็นนะครับทั้งเรื่องของความมั่นคงแล้วก็รวมถึงการเตรียมความพร้อมรับมือกันกับเรื่องของอุทกภัยในช่วงของปลายปีนี้ด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญนี้คือเรื่องของน้ำมันนะรู้สึกว่าโอ้โหไม่ได้เช็คแค่แป๊บเดียวนะฮะปกติถ้าเกิดสมมุติว่าเราไม่ได้ตามข่าวอื่นเนี่ยเราก็จะมัวแต่เช็คราคาน้ำมันมั่งราคาทองคำมั่งแบบอัปเดตวันต่อวันว่าจะเป็นยังไงนะครับก็แน่นอนนะครับว่าบางทีเนี่ยเผลอแป๊บเดียวเนี่ยคือขึ้นกันไปเยอะพอสมควรทีเดียวนะครับคุณผู้ฟังเท่าไหร่แล้ววันนี้เนี่ยน้ำมันเนี่ยเท่าเดิมคงเดิมหรือเปล่าคุณผู้ฟังคงเดิมไหมนะครับเพราะว่าอัปเดตเนี่ยนะถ้าเกิดว่าจะเป็นน้ำมันแบบอย่างแบบพวก E20 อย่างเงี้ยนะครับก็จะอยู่ที่31.69 บาทต่อลิตรอันนี้คือเป็นราคาแบบราคากลางนะถ้าแบบบ้านเราเนี่ยก็อาจจะบวกขึ้นมากี่สตางค์อ่ะคุณผู้ฟัง9136.32 บาท9536.69 บาท91กับ95นี้ต่างกันแค่30เท่าไหร่32ประมาณ30กว่าสตางค์นิดๆต่างกันนิดหน่อยนะฮะก็เติม95ไปเลยพวกรู้สึกว่า95จะแรงกว่าใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นแบบว่าพวกน้ำมันเบนซินเนี่ยนะครับเบนซินเนี่ย45.68 บาทแต่ว่าถ้าขึ้นอัพกันไปจนแบบว่าน้ำมันแบบสไตล์พรีเมียมเนี่ยนะครับน้ำมันพรีเมียมเนี่ยก็ขึ้นไปจนถึง48 บาทต่อลิตรเลยนะครับก็ถือว่าอยู่ในอัตราของคนที่นะมีกำลังจ่ายนะครับถ้าคุณใช้น้ำมันแบบตัวซูเปอร์พาวเวอร์อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นแบบแนวของรถที่เป็นรถพรีเมียมรถสปอร์ตอะไรอย่างเงี้ยที่จะต้องการเรื่องของกำลังเร่งนะฮะหรือแม้แต่กระทั่งการดูแลเรื่องของเครื่องยนต์เป็นพิเศษเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังก็เป็นเรื่องราวของราคาน้ำมันอ่ะทีนี้มาดูกันอะไรกันต่อดีเรื่องอะไรกันบ้างที่แบบหลายคนให้ความสนใจกันอยู่นะครับแต่ละวันพันกว่าเรื่องเลยนะครับคุณผู้ฟังที่ให้เราได้ตามกันนะครับโดยเฉพาะเรื่องของวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียเนี่ยนะครับก็เชียร์สาวไทยกันโดยตลอดเลยนะที่ผ่านมาเนี่ยก็เอาชนะกันมาโดยตลอดเลยไม่ว่าจะเป็นเจอกับทางด้านของออสเตรเลียเจอกันกับอินโดนีเซียแล้วก็เจอกันกับคาซัคสถานเมื่อวานนี้นะครับเราก็เอาชนะไป3-1เซตเราเสียให้เขาไปเซต1ทีนี้เนี่ยก็เหลือนะฮะไม่กี่ทีมละนะครับเพราะว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะมีคิวนะจะต้องเจอกันกับทางด้านของเกาหลีใต้ด้วยนะสำหรับสาวไทยของเราใครที่แบบว่าเชียร์กันอยู่นะฮะถ้าชนะนะสาวเกาหลีไปได้เนี่ยนะครับก็ไปเข้าสู่ในรอบรองชนะเลิศได้เลยนะครับเพราะว่าดูแล้วเนี่ยก็น่าจะไล่ๆกันอยู่นะระหว่างจีนเจ้าภาพญี่ปุ่นแล้วก็ไทยแต่ว่าไทยเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นแชมป์เก่านะครับดีกรีเนี่ยก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันก็ต้องเอาใจช่วยนะว่าให้สามารถที่จะคว้าแชมป์เอเชียในครั้งนี้มาครองให้ได้เป็นผลสำเร็จแต่ที่สำคัญนี่คือเรื่องของกีฬาฟุตบอลก็เช่นเดียวกันนะที่เรายังคงจะต้องตามเชียร์กันต่อนะครับเพราะว่าหลังจากที่มาเตะกันที่บ้านเรานะครับสำหรับเอเชียนคัพ2026เนี่ยนะครับเราเนี่ยก็พ่ายไปให้กับทางเวียดนามนะในนัดแรกนะครับทีนี้เนี่ยนะครับในนัด

ชนะเลิศนัด2เนี่ยวันนี้2ทุ่มนะครับเราก็ต้องตามเชียร์กันต่อเพราะว่าหนุ่มไทยของเราก็จะต้องบุกไปเยือนเวียดนามที่สนามมีดิ้งสเตเดียมนะครับวันนี้เลย2ทุ่มเอาใจช่วยกันด้วยกันละกันนะครับเพราะว่าเมื่อ22สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยเราก็แพ้เวียดนามไป0-2นะฮะเอาใจช่วยให้เอาชนะให้ได้นะครับเพื่อนะฮะเป็นขวัญกำลังใจให้กับแฟนฟุตบอลไทยของเราที่จะได้ตามเชียร์กันในค่ำคืนนี้2ทุ่มสำหรับฟุตบอลอาเซียนคัพนะครับให้หนุ่มไทยของเราเอาชนะเวียดนามให้ได้

0: are listening to MCOT Radio Network 96.5. Modern life, modern music.
1: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเป็นถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
2: สารภาพว่าซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราย
4: ุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
0: MCOT Radio. Modern life, modern music. In Song Class.

ังครับช่วงนี้ไม่ว่าจะออกไปข้างนอกหรือว่าอยู่ในบ้านหลายคนคงรู้สึกเหมือนกันนะครับว่าอากาศมันหนักฝุ่นควันเยอะหายใจไม่ค่อยโล่งเลยครับโดยเฉพาะฝุ่น PM 2.5 ที่ลอยอยู่รอบตัวแต่ว่าทุกปัญหานั้นจะหมดไปเพราะเราขอเสนอคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM001 อีกทางเลือกที่ช่วยให้การหายใจสบายขึ้นเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้มาพร้อมระบบกรองแบบผสมผสานช่วยทั้งกรองฝุ่น PM 2.5 ฝุ่นควันและดูดกลิ่นไม่พึงประสงค์ใช้งานก็ง่ายปรับแรงลมได้3ระดับจะเบากลางหรือว่าแรงก็ได้ตัวเครื่องมีหน้าจอสัมผัส LED แสดงสถานะอากาศและอุณหภูมิที่มาพร้อมกับรีโมทคอนโทรลและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบไม่รบกวนแม้เวลานอนจะกลางวันหรือว่ากลางคืนคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศก็เอาอยู่ครับและที่สำคัญใช้ไส้กรองระบบเฮปปาช่วยเก็บฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพสนใจสั่งซื้อตอนนี้เลยครับราคาโปรโมชั่นเพียงแค่ 1,290 บาทแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอกให้อีก 1,000 โทรด่วนเลยนะครับ02-114-3990 ครับ02-114-3990 ค่าจัดส่งและรับประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับ

ณผู้ฟังครับพบกันกับโฉมใหม่ของแอปพลิเคชัน MCOT Connect เพียงคลิกเดียวเชื่อมโยงทุกข่าวสารสนุกกับทุกสาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทจะเลือกชมรายการทีวีดิจิทัลที่ชื่นชอบทันกระแสทุกข่าวสารฟังชัดรายการวิทยุกับนักจัดรายการขวัญใจของทุกคลื่นอสมทวาไรตี้ความบันเทิงและสาระความรู้ไลฟ์สไตล์อีกมากมายที่อัดแน่นบนเว็บไซต์ออนไลน์พร้อมไม่พลาดกับกิจกรรมอีเวนท์ที่น่าสนใจให้ทุกคนเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่มีตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect คุณสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลานะครับ

0: รถสแตนดาร์ดเราใช้งานทั่วไปเนี่ยไม่มีความจำเป็นต้องไปเปลี่ยนแต่ถ้ารถที่มีลักษณะการใช้งานที่ต่างจากเดิมเช่นบรรทุกหนักขึ้นเขาก็จะเปลี่ยนอัตราโทษเนี่ยให้มันจัดขึ้นหรือรถที่วิ่งทางไกลยาวๆนะครับเขาก็จะเปลี่ยนอัตราโทษให้มันน้อยลง
1: บนโซเชียลแชร์แนะนำผู้ใช้งานรถยนต์ว่าการเปลี่ยนอัตราโทษของเฟืองท้ายสามารถเพิ่มสมรรถนะและช่วยให้ประหยัดน้ำมันขึ้นได้หืมชัวร์หรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์เรามาตรวจสภาพความจริงเรื่องยานยนต์ในชัวร์ก่อนแชร์มอเตอร์เช็คศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทตรวจสอบกับครูวิชาช่างแผนกช่างยานยนต์โรงเรียนช่างฝีมือทหารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศครับที่เขาแชร์ว่าเปลี่ยนอัตราทดเฟืองท้ายช่วยเพิ่มสมรรถนะและประหยัดน้ำมันขึ้นได้นี่จริงไหมครับ
0: การเปลี่ยนอัตราทดก็ช่วยเพิ่มอัตราเร่งได้จริงครับแต่เรื่องของการประหยัดเชื้อเพลิงเนี่ยเราเรียกว่าอยู่ที่ลักษณะผู้ใช้งานเป็นหลักดีกว่าครับ
1: แล้วทำไมการทดเฟืองท้ายถึงช่วยเพิ่มอัตราเร่งได้ล่ะครับ
0: การทดเฟืองท้ายนะครับมันทำหน้าที่คือเปลี่ยนอัตราทดเปลี่ยนรอบหมุนของเครื่องยนต์กับล้อนะครับการทดจริงๆมันจะมีอยู่2แบบนะครับทดให้จัดขึ้นกับทดให้อัตราทดเนี่ยลดลงซึ่งการทดอัตราทดที่มากกว่าสแตนดาร์ดมันจะมีโอกาสที่จะทำให้การออกตัวของรถเราเนี่ยออกตัวได้ง่ายขึ้นอีกอัตราทดหนึ่งก็คือเราเปลี่ยนอัตราทดให้มันต่ำกว่าสแตนดาร์ดมันจะทำให้ความเร็วปลายของเราเนี่ยยืดได้เยอะขึ้นนะครับวัยรุ่นก็จะเรียกว่าได้ปลายอะไรประมาณอย่างนี้ครับ
1: ถึงแม้จะช่วยเพิ่มอัตราเร่งได้จริงแต่การที่จะประหยัดน้ำมันขึ้นหรือไม่นั้นอยู่ที่พฤติกรรมการขับขี่ด้วย
0: จริงๆการเปลี่ยนอัตราทดเนี่ยไม่ได้ช่วยให้ประหยัดน้ำมันได้โดยตรงการประหยัดน้ำมันเนี่ยเราเรียกว่ามันจะขึ้นอยู่กับลักษณะผู้ใช้งานเช่นเราเป็นรถที่บรรทุกของหนักที่เราใช้ในเมืองที่ไม่ต้องวิ่งไกลๆเงี้ยเราเปลี่ยนอัตราทดให้มันจัดขึ้นมันจะช่วยให้เราออกตัวเนี่ยดีขึ้นหรือลักษณะที่รถวิ่งระยะทางไกลยาวๆไปเลยแช่ความเร็วปลายเงี้ยเราเปลี่ยนอัตราทดให้มันต่ำลงมันจะทำให้ความเร็วปลายเนี่ยเราเพิ่มขึ้นโดยที่ความเร็วรอบเราเนี่ยจะลดลงนะครับตรงเนี้ยอาจจะเป็นจุดที่เขาบอกว่ามันช่วยให้ประหยัดเชื้อเพลิงประหยัดน้ำมันได้ดีกว่าเดิมอะไรเงี้ยครับ
1: การทดเฟืองท้ายเขาทดกันแบบไหนครับ
0: การทดเฟืองท้ายนะครับจริงๆคือเป็นการเปลี่ยนจำนวนฟันเฟืองของ2ตัวนะครับโดยจะมีการคำนวณอัตราทดนะครับจากการใช้จำนวนเฟืองใบสีเนี่ยหารจำนวนเฟืองเดยหมูอย่างเช่นเฟืองเดิม41ต่อ10เนี้ยครับอัตราทดเท่ากับ 4.1 นะครับเราเปลี่ยนอัตราทดจาก41เป็น43ต่อ10อัตราทดก็จะเพิ่มเป็น 4.3 อะไรครับเป็นการเปลี่ยนอัตราทดของเฟืองท้าย
1: ข้อดีของการทดเฟืองท้ายมีอะไรบ้างครับ
0: ข้อดีของการทดเฟืองท้ายก็คือมันจะช่วยให้เราเนี่ยเปลี่ยนอัตราทดให้ตรงตามลักษณะการใช้งานของรถเราได้ตรงตามจุดประสงค์มากที่สุดครับ
1: และการเปลี่ยนอัตราทดเฟืองท้ายก็มีข้อที่ควรระวัง
0: บางทีเราไปเปลี่ยนอัตราทดที่มันตัวเลขสูงขึ้นจัดขึ้นมากๆเนี่ยมันจะทำให้เราได้ต้นก็จริงแต่ความเร็วไปเราอาจจะหายได้หรือเราไปทดให้ตัวเลขต่ำมากๆนะครับมันอาจจะต้องใช้กำลังเครื่องยนต์ในการออกตัวเนี่ยเยอะขึ้นทำให้ความเร็วต้นเนี่ยมันอืดไปมากกว่าเดิมหรือเราไปเอาเฟืองท้ายที่มันไม่ได้มาตรฐานมาใส่เนี่ยมันจะทำให้เกิดความเสียหายกับเฟืองท้ายได้ง่าย
1: แล้วรถแบบไหนที่จำเป็นต้องเปลี่ยนอัตราทดเฟืองท้ายครับ
0: รถที่ต้องทดเฟืองท้ายนะครับถ้าเป็นรถสแตนดาร์ดเราใช้งานทั่วไปเนี่ยไม่มีความจำเป็นต้องไปเปลี่ยนเฟืองท้ายเลยนะครับแต่ถ้ารถที่มีลักษณะการใช้งานที่ต่างจากเดิมเช่นบรรทุกหนักขึ้นเขาก็จะเปลี่ยนเฟืองท้ายเนี่ยเปลี่ยนอัตราทดเนี่ยให้มันจัดขึ้นหรือรถที่วิ่งทางไกลยาวๆนะครับเขาก็จะเปลี่ยนอัตราทดให้มันน้อยลง
1: สำหรับผู้ที่สนใจเลือกเปลี่ยนอัตราทดเฟืองท้ายอาจารย์แนะนำเพิ่มเติมไว้แบบนี้ครับ
0: ก่อนที่เราจะเปลี่ยนเฟืองท้ายเราต้องมาดูลักษณะการใช้งานของตัวเราเป็นหลักว่าเราใช้รถแบบไหนใช้สำหรับลักษณะงานแบบไหนเราควรจะคำนวณอัตราทดให้ตรงกับลักษณะการใช้งานของตัวเองมากที่สุดนะครับเพื่อจะได้ใช้งานตรงตามจุดประสงค์ที่เราต้องการจะเปลี่ยนแปลงมัน
1: ดังนั้นสรุปไปแล้วที่เขาแชร์ว่าเปลี่ยนอัตราทดเฟืองท้ายช่วยเพิ่มสมรรถนะและประหยัดน้ำมันขึ้นได้นี่เป็นยังไงครับ
0: เรื่องนี้ควรแชร์ต่อครับเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนเฟืองท้ายเป็นเพียงการเปลี่ยนระบบส่งกำลังเฉยๆนะครับไม่ได้มีการเพิ่มแรงม้าหรืออะไรนะครับเราจะได้เลือกการเปลี่ยนเฟืองท้ายให้ตรงตามลักษณะการใช้งานของตัวเองมากที่สุดครับ
1: พิจารณาสิ่งต่างๆด้วยความเข้าใจที่รอบคอบเพื่อผลลัพธ์ที่ดีไม่มีปัญหานะครับคุณผู้ชมสามารถสแกน QR code นี้เพื่อติดตามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับยานยนต์หลากหลายตอนได้จาก playlist ชัวร์ก่อนแชร์มอเตอร์เช็คใน YouTube ชัวร์ก่อนแชร์นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร
2: ์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กองทุนสร้างสรรค์สื่อสื่อสร้างสรรค์สังคม

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
1: วัชรินทร์เศรษฐกุดันจากรายการ Good Morning อาเซียนค่ะนับวันอุณหภูมิโลกยิ่งระอุขึ้นทางกลางปัญหาและความท้าทายทั้งจากภูมิรัฐศาสตร์การเมืองเศรษฐกิจการค้ารวมทั้งผลจากภาวะโลกร้อนขึ้นเชิญชวนมาติดตามอัปเดตสถานการณ์โลกและอาเซียนกันในรายการ Good Morning อาเซียนทุกวันตั้งแต่6โมงเช้าถึง7โมงครึ่งนะคะ
0: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6โมงถึง7โมงครึ่งฟัง Good Morning อาเซียนทาง MCOT News FM 100.5
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: กว่า 1,000 ความล้มเหลวอาจนำมาซึ่ง1ความ

0: จากความล้มเหลวสู่ชัยชนะ
1: โอวาทพรหมรัตนพงศ์ครับความสำเร็จของคนคนหนึ่งไม่ได้วัดกันที่ตัวเงินเสมอไปแต่อยู่ที่ mindset ของคนคนนั้นที่ทำให้จากล้มอยู่สามารถจะลุกขึ้นได้อย่างไวและยังไปต่อนำธุรกิจตัวเองผ่านวิกฤตไปหาโอกาสใหม่ๆได้เสมอแล้วพบกันในล้มได้ลุกไวไปต่อรายการที่ถือกำเนิดมาจากหลักสูตร MCOT CEOs of ASEAN ทุก 5:00 น.วันอาทิตย์นะครับ
0: แรงบันดาลใจที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณฟังล้มได้ลุกไหวไปต่อทุกวันอาทิตย์17นาฬิกาถึง18นาฬิกา 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกา3นาทีสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับ2มุมข่าวคุณอัญชลีพรและผมไพศาลอยู่ท่านผู้ฟังนะครับคุณอัญชลีพรครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะพี่ไพศาลค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมค่ะแหมเห็นอันนี้แล้วแบบไม่ได้ค่ะหรืออีก3ที่ที่ทำไมไม่หมดสักที
2: อ๋อครับหลักสูตร CEO of ASEAN นะฮะของ FM 100.5 นะครับ
3: ใช่ค่ะแค่3ที่เนี่ย
2: เหลืออีกแค่กี่วันเนี่ย
3: เราจะเริ่ม
2: 3วันนะไม่เกิดประมาณ3วัน
3: ใช่เราจะเริ่มวันที่2นี
2: ่
3: ละ
2: ครับ
3: นะคะ
2: หมดเขต29ฮะหมดเขต29
3: ค่ะไม่มีโปรไฟไหม้นะคะยืนราคาเนี่ยค่ะ 59,000 บาทยืนราคานี้อ่ะไม่มีโปรไฟไหม้ค่ะ
2: ครับ
3: ก็เป็นอยากจะให้มาเป็นเครือข่ายคอนเนคชั่นที่มีเรียกว่าอะไรล่ะเขาน่ารักกันนะคะพี่ไพศาลพ
2: ู
3: ดถึงว่าได้เพื่อนได้พี่ได้น้อง
2: ครับ
3: แล้วก็เป็นเครือข่ายธุรกิจที่มีคุณภาพเลยล่ะค่ะ เราจะมาอบรมกันนะคะใช้เวลา15สัปดาห์เต็มอยู่ด้วยกันรอบนี้ MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3ก็จะเริ่มกันวันที่2กันยายนนี้ค่ะมาเถอะค่ะเนื้อหาเราจะได้มันจะเปิดมุมมองใหม่ๆเนื่องมาจากว่ามีวิทยากรที่มีความชำนาญไม่ว่าจะคนที่ท่านคุ้นเคยอ่ะแต่เวลาที่เขาเป็นนักบรรยายเขาจะมีอะไรที่มันลึกไปมากกว่านั้นไม่ว่าจะเป็นดร.อัจฉริยะวานิชอาจารย์ปิติศรีแสงงามเนี่ยนะคะแล้วก็ยังจะมีนักธุรกิจที่เป็นคนที่ทำงานและประสบความสำเร็จจริงๆในเชิงธุรกิจของเขาในอาเซียนที่จะมาให้ความรู้ท่านมีอะไรในใจสงสัยอะไรเนี่ยพูดคุยแลกเปลี่ยนแล้วเขาก็จะนำพาท่านไปในตลาดอาเซียนได้นะคะและแน่นอนเนื้อหามันจะต้องมีเรื่อง AI for CEO มีเรื่องจีนเรื่องสหรัฐเข้ามาด้วยล่ะเพราะว่าจะทำธุรกิจการค้าตอนนี้ต้องมี2ประเทศนี้เข้ามาเกี่ยวข้องความรู้เราจะเคลียร์ให้หมดเลยนะคะว่าจากนี้ไปควรจะเป็นยังไงค่าอบรมท่านละ 59,000 บาทจะปิดรับสมัครเราขยายไปถึง29สิงหาคมก็คือวันศุกร์นี้นะใช่ไหมคะไม่ใช่สิวันเสาร์วันเสาร์นี
2: ้
3: ค่ะโทรศัพท์มาได้เลยนะคะ0944803076 0944803034และ09439666649ค่ะ
2: เน้นย้ำนะครับว่าเหลือเวลาอีกเพียง3วันนะต้องรีบจองเพราะว่าจะเริ่มเรียนกันวันอังคารที่2นี้แล้ว
3: ค
2: ่
3: ะ
2: นะถ้าพลาดไปก็ต้องรอรุ่นต่อไป
3: ค
2: ่
3: ะ
2: นะครับวันนี้นี่มีข่าวในแวดวงบันเทิงทั้งเรื่องหน้ายินดีอย่างยิ่งแล้วก็เรื่องที่เป็นข่าวเศร้านะคุณอันเรื่องที่น่ายินดีก็คือเรื่องของ
3: น้องเนเน
2: ่น้องรัติการอัมลอยนี่ก็อายุ16ปีก็รุ่นหลานผมนะเนเน่รอยัลก็ผ่านเข้าสู่รอบชิงเลยนะเรียกว่าพาสจากควอเตอร์ไฟนอลไม่ต้องไปเซมิเลยไปที่รอบชิงชนะเลิศเลยวันที่22กันยายนเพราะว่าเธอผ่านด้วยไอ้ Golden Buzzer หรือว่าปุ่มทองคำนะฮะกติกาก็คือว่าถ้ากรรมการ1ใน3คนเนี่ยใช้สิทธิ์กดปุ่มนี้ก็ผู้ที่แสดงผลงานคนนั้นเนี่ยก็จะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้ทันทีเลย
3: คนที่กดให้คือเมบี
2: ก็คือ
3: เมลบีคือหนึ่งในสไปเกิล
2: เมลานี่บีใช่ไหม
3: ค่ะ
2: ก็เมลานี่ก็มีสไปเกิลก็มีเมลานี่บีกับเมลานี่ซี
3: แล้วเธอพูดเดี๋ยวนี้เข้าใจว่าเธอพูดจากเธอพูดความจริง
2: ก่อนจะกดเนี่ยนะคะเธอไม่ใช่สายล็อกอยู่แล้ว
3: คือเธอพูดความจริงแล้วเธอก็บอกเลยว่าเหตุผลทั้งหมดเนี่ยมันทำให้มันเป็นเรื่องที่เธอจะไม่กดในโกลเด้นบัสเซอร์ให้เนี่ยเธอบอกว่าเธอเจอผู้ที่มาแข่งขันทุกคนนั่นแหละแล้วฉันก็เจอคุณเนเน่ด้วยนะคะเจอที่หลังเวทีเป็นคนที่เงียบนิ่ง
2: อ
3: ่อนน้อมเป็นคนละคนใช้คำว่า different กับคนที่อยู่บนเวทีเลยและอยู่บนเวทีเนี่ยคุณมี voice beautiful voice คุณมีดนตรีมีกีตาร์ที่ดีคุณมีพลังก็ใช้คำว่าอะไร energy ใช่ไหมคะ
2: ครับ
3: คุณมีพลังมีบุคลิกที่สวยงามรูปลักษณ์แล้วคุณก็มีก็ใช้คำว่า vibes พี่ประสานคะ
2: ม
3: ี5อย่างเพราะฉะนั้น5อย่างที่มีมันไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไม่กดปุ่มทองคำปุ่มทองให้คุณเนเน่ร้องไห้แล้วก
2: ็
3: ตอนแรกไม่ได้ดูตอนสดค่ะพี่ประสานเพราะว่าทำงานอยู่แล้วก็เห็นคนเขียนมาว่าร้องไห้เลยเหมือนกับดูไปแล้วร้องไห้ด้วยผมมานั่งดูเรื่องจริงมันตื้นตันน้ำตาไหลจริงๆนะฮะ
2: คือเพราะว่าไม่ฉะนั้นจะต้องรอเสียงโหวตนะคือแสดงเสร็จแล้วก็จะรอผลโหวตทีหนึ่งเพราะมันจะเป็นรอบที่เอาเสียงจากผ
3: ู
2: ้ชมผู้ที่ลงทะเบียนเข้าชมเขาจะโหวตให้กับทุกๆคนที่ผ่านเข้ามารอบนี
3: ้คือแบ่งทั้งหมด44คนกลุ่มละ11คนและใน11คนของแต่ละกลุ่มเนี่ยจะได้ทั้งหมด4คนและ1ใน4จะเป็นคนที่เข้ารอบจากปุ่มทองค่ะคนได้ปุ่มทอง
2: ก็
3: ได้เข้าไปเลย
2: จะได้กดอย่างมากก็1คนใช่ไหม
3: แค่1ค่ะกลุ่ม1มี11คนมีทั้งหมด4กลุ่มแต่ละกลุ่มจะได้เข้ารอบ4คนจะมี1คนในนั้นคือผ่านโดยใช้ปุ่มทองนี่แหละแล้วเรื่องที่มีรู้สึกว่าที่แบบบีเขาพูดจริงก็คือใช่คุณชมคนไทยว่าอ่อนน้อมน่ารักเนี่ยมันถูกต้องเลยใช่ไหมคะเป็นบุคลิกปกติของคนไทยเลยแล้วเขาก็พูดถึงจุดเด่น5อย่างซึ่งก็จริงทุกอย่างแล้วฝีมือในการเล่นก็ส่งพลังจริงพี่ประสานคะแล้วมีความรู้สึกส่วนตัวนะคะว่าเขาสวยขึ้นแล้วน้องเนเน่เนี่ยค่ะสวยขึ้นแล้วก็ดูเฉิดฉายมากขึ้นอ่ะเป็นเช่นนั้นจริงๆเหมือนเราเดินดูนักร้องมาหลายคน
2: ครับ
3: ในรอบแรก
2: เริ่มจับขึ้นเรื่อยๆ
3: ใช่ค่ะ
2: ออร่าจับขึ้นเรื่อย
3: ๆไม่อยากจะไปเปรียบเทียบกับนักร้องไทยซุปเปอร์สตาร์ของไทยตอนที่ไปประกวดครั้งแรกเนี่ยกับคนสุดท้ายที่กับรอบสุดท้ายที่ชนะเลยก็เป็นคนละคนกันเหมือนกัน
2: ครับ
3: ค่ะ
2: ก็คนวงการบันเทิงก็ส่งกำลังใจกันเยอะนะหลายคนนะคุณบุ๋มปนัดดาโพสต์บอกตื่นตันก็บอกว่าพร้อมฉีดเงินรางวัลด้วยแล้วก็มีคุณเสกโลโซนะคุณเสกโลโซเสกสรรสุขพิมายบอกว่ายินดีกับน้องเดเน่ด้วยครับอยากจะบอกว่าน้องสุดยอดมากครับอันนี
3: ้
2: ในฐานะที่เขาเป็นตำนานร็อกเหมือนกันนะสายร็อกเหมือนกันก็ลุ้นกันอีกทีก็วันที่22กันยายนนะคุณอัน
3: ค่ะ
2: เป็นรอบชิงชนะเลิศละรอบไฟนอลถ้าชนะก็1ล้านใช่ไหมรู้สึกจะมีกรรมการผู้ชายคนหนึ่งอ่ะที่เขาเป็นนักแสดงตลกอ่ะซึ่งเคยเป็นคนคัดเนเน่ช่วง just call back อ่ะรอบที่แล้วอ่ะเขาบอกเลยบอกว่า NBC เนี่ยจ่ายไปแล้วให้เน่1ล้านไม่ต้องสงสัยแล้วเพราะเงินรางวัลผู้ชนะ1ล้านนะบอกจ่ายไปเลยโอ้โหฝีมือขนาดนี้แกก็ชม
3: เป็นแล้วเวลาคนไทยไปที่อเมริกาแล้วไปประกาศไปปักธงแบบเนี้ยคนไทยที่ทำมาหากินอยู่ที่นั่นนะเขาก็มีความรู้สึกเขาภูมิใจมาก
2: โอ้เขามารวมตัวกันมาอะไรกันแน่นเลย
3: เขาไปรับที่สนามบินพาไปทานอาหาร
2: ใช่ๆ
3: ร้านอาหารไทยที่ดังมากที่ฮอลลีวูดเนี่ยชื่อว่าร้านลูฟทูอีทนะคะพี่ไพศาลเขาเป็นอาหารไทยภูเก็ต
2: อ๋อเป็นภูเก็ตด้วยกันด้วย
3: เป็นอาหารไทยภูเก็ตสุภาพสตรีที่เป็นหนึ่งในเจ้าของเนี่ยน่าจะเชฟเฟิร์นมั้งคะ นี่เป็นตระกูลเก่าแก่ภูเก็ตเลยค่ะ
2: อ๋อแสดงว่าเขาก็เป็นไอ้หยาหยาพวกนี้นะอาหารสไตล์แบบหยาหยาด้วยยัง
3: ไงเห็นมีขนมจีนน้ำยาปูอยู่บนโต๊ะค่ะ
2: น้ำยาปูนี่ปากใต้แต่อาหารหยาหยาก็พวกจีนพวกเกี้ยนลูกลูกหลานจีนพวกเกี้ยนมันจะมีตำรับเขาอยู่ขนมขนมอะไรต่างๆของภูเก็ตอ่
3: ะ
2: พวกหยาหยาเขาเรียกพวกหยาหยาครับ
3: ค่ะไทยบริสโตนะเนี่ยแล้วก็ได้เจอคนไทยด้วยกันยิ่งอาหารภูเก็ตนี่ยิ่งไม่อยากจะบอกเลยว่าน้องเนเน่ก็ดูแบบเป่งปังขึ้นด้วยนะคร
2: ับ ใช่ใช่ครับ
3: สวยไปได้สวยค่ะไปได้สวยภูมิใจในตัวเธอค่ะ
2: ส่วนข่าวเศร้าก็ดอลลี่พาตันนะคุณอันได้เคยติดตามผลงานเขาไหมผมก็ฟังเพลงเขาอยู่หลายเพลง
3: ใช่ค่ะฟังอยู่ค่ะ
2: แต่เพลงเอกของเขาที่โด่งดังเนี่ยI will always love you ผมกลับไปติดหูไอเวอร์ชันของไอวิสนีย์ฮุสตันเพราะเขาใช้เป็นเพลงเอกในหนังที่เขาแสดงใช่ไหม
3: ค่ะ
2: บอดี้การ์ดแต่ว่าเป็นจริงแล้วต้นตำรับผู้แต่งเพลงนี้แล้วก็เป็นผู้ขับร้องคนแรกเนี่ยคือดอลลี่พาร์ตันเขาเป็นคนเขียนเพลงนะ เขียนให้กับอดีตสามีที่จากไป I will always love youแต่ว่าเพลงที่ผมติดที่ผมว่าคุ้นหูเขาที่สุดเนี่ยคือเพลงโจลีน
3: ค่ะ
2: โจลีนโจลีนโจลีนแล้วโอ้อะไรนะ
3: มันร้องยากจะตายเพลงเนี้ย
2: อย่าโปรดอย่าโจลีนโปรดอย่าแย่งผู้ชายของฉันไปเลยนะ Don't take my man
3: ค่ะ
2: I begging you please don't take my man เป็นเพลงที่คือคนฟังแล้วก็รู้สึกแกก็แต่งเนื้อแบบชวนให้ชง
3: นไปด้วย
2: ชวนให้ชงนเพราะปกติเนี่ยผู้หญิงก็

0: จะอกหักหรือว่าจะพลาดรักเนี่ยก็จะขอร้องผู้ชายใช่ไหม
1: อันนี้ขอร้องผู้หญิงให้อย่าไปยุ่งกับพ่อเธออ
0: ย่าทิ้งฉันเลย
1: อ
0: ันนี้เพลงผมไปขอร้องผู้หญิงที่จะแย่บอกอย่าแย่งก็ไปเลย
1: คนอายุ80ค่ะ
0: เห็นว่ามันเร็งนะแต่เขาปิดข่าวครอบครัวเขาปิดข่าว
1: ส่วนใหญ่เขาจะไม่บอก
0: แต่ส่วนใหญ่เขาบอกว่าเท่าที่พอทราบเนี่ยน่าจะมาเร็ง
1: ค่ะ
0: 80ก็เกิดสงครามโลกครั้งที่2ยุติพอดีอ่ะจะเกิด
1: ค่ะ
0: ก็ต้องน่าเศร้าเหมือนกันดู
1: ผลงานการแต่งเพลง
0: หนังดูอะไรต่างๆเธอของเธอเล่นอยู่
1: เธอเล่นหนังด้วยใช่ไหมคะพี่เวชัน
0: เล่นหนังด
1: ้
0: วย
1: สวยมากอ่ะ
0: เพลงใช
1: ่เล่นกีตาร์ด้วยทั้งเล่นทั้งร้องครบเครื่องอ่ะ
0: ครับ
1: ค่ะเป็นคันทรีนะอะไรชนิดเพลงคันทร
0: ีก็เปรียบบ้านเราก็ผมก็แม่ผ่องศรีถ้าบอกบ้านเราต้องแสดงความเศร้าใจกับการจากไปของแม่ผ่องศรีของอเมริกันเนอะเนี่ยก็ต้องแสดงความเสียใจกับการจากไปของดอลลี่พาร์ตันเธอก็แม่ผ่องศรีของอเมริกันชนนั่นแหละ
1: ค่ะ
0: แล้วก็เป็นนักร้องชื่อดังในวงการเพลงลูกทุ่งของเขา
1: ค่ะ
0: เพลงคันทรีของเขาครับ
1: ตามข่าวจะเขียนบอกผลงานการแต่งเพลงของพาร์ตันมีจุดเด่นอยู่ที่การเล่าเรื่องที่เห็นภาพชัดเจนความลึกซึ้งทางอารมณ์และทำนองที่ทรงพลังนะคะน้ำเสียงแจ่มใสอย่างที่เห็นอยู่แล้ว มีเพลงขึ้นอันดับหนึ่งในชาร์ตคันทรีของสหรัฐถึง25เพลงซึ่งเป็นสถิติสูงสุดและมีอัลบั้มที่ติดท็อป10นะคะบนชาร์ตคันทรีถึง47อัลบั้มและข้ามสายไปเจาะชาร์ตเพลงป๊อปด้วยเพลง9อะไร9 to 5เหรอคะซึ่งขึ้นอันดับ1ในสหรัฐเมื่อปี2023แล้วก็ควบคู่ไปกับการเป็นนักแสดงยอดเยี่ยมเธอเข้าชิงรางวัลลูกโลกทองคำถึง2ครั้งค่ะในด้านสังค
0: ม
1: เธอก็ทำโครงการส่งเสริมการรู้หนังสือนะของเธอได้บริจาคหนังสือกว่า150ล้านเล่มให้แก่เด็กๆด้วยค่ะ
0: เพราะเป็นเด็กยากจนเป็นครอบครัวเป็น
1: เกิดที่
0: เทนเนสซีอยู่ที่เทนเนสซียากจนพี่น้อง12คนน่ะ
1: 12คนเนี่ยแม่มีลูก12คนแต่อายุยังไม่ถึง35ค่ะโอ้โห
0: แล้วก็เธอแต่งเพลงที่โด่งดังมากเนี่ยคือเพลงเสื้อกันหนาวหลากสี
1: อันนี้โค้ด
0: วิทแมนนี่คัลเลอร์สคือมันที่มาอะไรรู้ไหม
1: แม
0: ่เนี่ยต้องเอาเศษผ้าเนี่ยเอาเศษผ้าเนี่ยมาต่อกันเพื่อทำเป็นเสื้อหนาวให้ลูกแล้วก็เธอก็แต่งเป็นเพลงที่โด่งดังนะก็ดิ้นรนเนี่ยเป็นชีวิตที่ดิ้นรน
1: กีตาร์ตัวแรกถูกประดิษฐ์ขึ้นแบบถูๆไทยๆจากแมนโดรินแล้วก็ใส่สายกีตาร์เบสก่อนที่จะได้รับกีตาร์ตัวจริงตัวแรกของลุงตอนอายุ8ขวบตอนช่วงเด็กเนี่ยพาตันเริ่มเดินบนเส้นทางดนตรีโดยเริ่มร้องเพลงในโบสถ์แล้วก็ไปออกทีวีท้องถิ่นตอน10ขวบอัดแผ่นเสียงแผ่นแรกตอน13ค่ะนะฮะก่อนที่จะได้ขึ้นแสดงจบมัธยมพาตันย้ายไปที่แนชวิลล์แล้วก็เริ่มการเป็นนักแต่งเพลงมากกว่าเป็นผู้แสดงแล้วก็ได้เซ็นสัญญาเป็นศิลปินและตอนแรกถูกวางตัวให้เป็นนักร้องเพลงป๊อปค่ะแต่ไม่ประสบความสำเร็จก็เลยเปลี่ยนมาเป็นคันทรีค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ก็แสดงความยินดีกับเนเน่แสดงความเสียใจกับดอลลี่พาร์ตันนะ
1: ชีวิตคู่ก็ดีมากนะคะพี่ไพศาลฮะแต่งงานกับคาร์ดีนตั้งแต่ปี2509เป็นนักธุรกิจเจ้าของบริษัทรับเหมาปูยางมาต่อยในแนชวิลล์และมาเสียชีวิตเมื่อปีที่แล้วเองค่ะอยู่ด้วยกันเกือบ60ปีเหมือนกันนะคะคือถ้ายังไม่เสียชีวิตเนี่ยนะคะปีนี้เท่ากับอยู่ด้วยกัน60ปีอยู่ด้วยกัน59ปีค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะก็ยิ่งใหญ่มากค่ะ
0: ครับเอาละครับเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ครับมาหลังจากนั้นมาติดตามดูข่าวสารที่น่าสนใจกันต่อครับ
1: ค่ะ
2: ีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
3: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย

0: จะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
1: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
2: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
4: สิบแปดนาฬิกายี่สิบสองนาทีนะครับมาติดตามสองมุมข่าวกันต่อนะครับคุณอันครับ
5: ดิฉันเห็นวันนี้ก็ยังคุยกันเรื่องสวงสวอะไรเนี่ย
4: วัวสวเลย
5: วัวสว
4: ก็คงลากกันไปจุดที่เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญก็คงจะเป็นตอนที่กกต.วินิจฉัยอันนั้นจะเป็นจุดหัวเลี้ยวหัวต่อก็คือหัวเลี้ยวหัวต่อว่าทุกอย่างเข้ากระบวนการรอศาลอันนั้นก็อยู่ในเงื่อนไขว่ากกต.เขาส่งศาลไปเป็นส่วนใหญ่แล้วก็คนสำคัญไปศาลหมดหรือไปทั้งหมดนะฮะแต่ถ้าไม่ใช่อย่างนั้นไม่ว่าจะเป็นยกหมดหรือว่าไปเพียงบางส่วนซึ่งเป็นส่วนที่ไม่ใช่คนเด่นคนดังคนสำคัญอะไรเงี้ยนะอันนี้ผมก็คิดว่าก็ไปต่อกันที่สภาเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจคงจะสรุปก็เป็นอย่างนั้นครับ
5: ค่ะวันนี้ฟังคุณสุภชัยใจสมุทรซึ่งทุกวันนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นฝ่ายการกฎหมายของทางพรรคภูมิใจไทยเขาใช่ไหมฮะ
4: ใช่เป็นมือกฎหมายพรรคเขา
5: ก็ให้สัมภาษณ์ให้สัมภาษณ์ช่องสามโอ้โหเวลาเขาพูดลึกคือมันก็เหมือนกับฝ่ายที่กดดันกกต.เวลาฝ่ายที่กดดันกกต.พูดเขาก็พูดลึกถูกไหมฮะว่าเขาทำแบบนี้เพราะอะไรเขาเชื่อว่ายังไงรัฐบาลบอกรัฐบาลไม่เกี่ยวข้องผลิตบอกว่ารัฐบาลไม่เกี่ยวข้องแต่คุณไปดูสิว่าไอ้200กว่าชื่อเนี่ยนั่งอยู่ในรัฐบาลกี่คนมันไม่เกี่ยวข้องได้ยังไงมันมีคดีไหนบ้างที่ถูกกล่าวหาทุจริตแล้วมีคนในรัฐบาลมีรายชื่ออยู่ในนั้นมากที่สุดเท่าคดีนี
4: ้ครับ
5: แล้วคุณบอกได้ไงไม่เกี่ยวข้องนี่ผลิตก็พูดนะคะเสร็จแล้วทีนี้คุณสุภชัยบอกว่าชุดที่36บอกว่าให้ยกหมดมันคล้ายสายตากับชุดที่26คุณสุภชัยใจสมุทรว่าคุณไปดูสิชุดที่26มีใครบ้างชุดที่26เนี่ยมีบางส่วนมาจาก DSI ด้วยคือทุกคนต่างมีในยะของความไม่เชื่อในกระบวนการยุติธรรมทั้งนั้นค่ะพี่ไพศาลคือถ้ากกต.เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมกกต.ก็ต้องไม่ตั้งชุดที่36ขึ้นมาใหม่และตัดสินคนละเรื่องกับชุดที่26ถูกไหมฮะ
4: คร
5: ับ ในขณะที่ฝั่งของทิพย์จัดเสวนาเสียค่าโรงแรมค่าอะไรมันทุกอาทิตย์เนี่ยที่กดดันอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะว่าไม่เชื่อในกระบวนการยุติธรรมเช่นเดียวกันเรียกว่าปัญหามากกว่าที่เราจะพูดว่าใครผิดใครถูกเนี่ยปัญหาใหญ่มันอยู่ที่ไม่มีใครเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมมากกว่าค่ะพี่ไพศาล
4: แล้วทางฝั่งภูมิใจไทยทางฝั่งของคุณสุภชัยเชื่อไหมก็ตั้งคำถาม
5: ก็เขายังไม่เชื่อชุดที่26เลยก็สวเขายังไม่เชื่อในคณะกรรมการชุดที่26เลย
4: เขาบอกว่ามีคน
5: เขาฟ้องหมด
4: มีคนของ DSI มีคนของอะไรด้วยใช่ไหม
5: คุณสุภชัยยังไม่เชื่อเลยคุณไปดูสิชุดที่26มีใครบ้างมีคนของ DSI มาในยุคนั้นแต่ติ๋มก็บอกว่าเอ้าไม่เกี่ยวกับรัฐบาลได้ไงมันมีคดีที่กล่าวหาทุจริตคณะคดีไหนบ้างมีคนในรัฐบาลเกี่ยวข้องขนาดนี
4: ้
5: เพราะฉะนั้น

0: ถ้ากกต.ยกหมดคุณสุประชัยก็บอกว่าได้รับความยุติธรรมแล้วถือว่าเป็นธรรมที่สุดแต่ว่าถ้าสมมุติว่าโดนทั้งหมดคุณผลิตหรือว่าคุณยิ่งชีพก็บอกว่าได้รับความเป็นธรรมแล้วไปพิสูจน์ในชั้นศาล แต่มันจะไม่ใช่อย่างเนี้ยมันจะผมก็คิดว่ามันจะไม่ออกแบบสองหน้าเนี้ยมันจะออกหน้าที่สามแล้วในหน้าที่สามเนี่ยก็ต้องมาดูอีกทีหนึ่งว่าคุณสุประชัยเขาจะคิดว่ายังไงเขาจะมีความเห็นว่าไงถ้าสื่อไปถามสำหรับหน้าที่สามที่ออกมานะเช่นเดียวคุณผลิตจะว่ายังไงคุณชิงชีพจะว่ายังไงต้องดูในเนื้อหารายละเอียดของหน้าที่สามใครบ้างที่จะโดนกลุ่มไหนอะไรอย่างไรยังไงสื่อก็ต้องไปถามอยู่ดี
1: พี่ก็ได้มีความรู้สึกมันเหมือนกับว่าเราอึดอัดไม่รู้จะทำยังไงกับทุกครั้งที่มันมีการชุมนุมหรือว่าทุกครั้งที่มันมีการยึดอำนาจในที่สุดอะที่ในศาลเรียกว่าบรรยากาศมันคล้ายๆแบบนี้นะ
0: คือหลายๆเรื่องเนี่ยมันความจริงมันไม่สามารถที่จะ1 2 3 4 5คือมันมองสเต็ปไปแล้วเนี่ยมันครบถ้วนกระบวนความนะมันมากันครึ่งแล้วก็หายมันมากันครึ่งแล้วก็หายเรื่องสวเนี่ยฝ่ายหนึ่งก็มาอย่างนี้แล้วก็ทั้งแกนนำพรรคภูมิใจไทยทั้งกกต.อะไรเงี้ยเขาก็มีอะไรของเขาที่เขาบอกว่าเขายึดหลักอยู่นะเขาก็มีหลักอะไรของเขาอยู่แต่ว่าในขณะที่ทั้งฝ่ายที่ฝ่ายค้านหรือว่าหลายๆคนเนี่ยเขาก็เห็นต่างไปนะซึ่งในท้ายที่สุดแล้วมันถึงว่าจะสรุปลงมายังไงเนี่ยมันจะให้พึงพอใจกันยากใช่ไหมเพราะทุกคนก็ตั้งประเด็นเอาไว้ก็ข้าง1 2 3 4 5ตัวละสมมติมันมาได้1หรือ2อะไรเงี้ยมันก็ส่วนที่เหลือก็เป็นเรื่องที่เขาคงไม่พอใจแล้วเขาก็ต้องเปิดกันต่อ
1: สำนวนหลุดออกมาเนี่ยนักกฎหมายเหมือนกันบางคนบอกว่าผิดนะใครที่ไหนบ้างหรือว่านักวิชาการเหรอใครที่ไหนบ้างเขาสำนวนว่าเปิดกันขนาดนี้เอาออกมามันเอาออกมาหมดหรือเปล่าคุณเอาออกมาแบบนี้และไอตอนที่เขาค้านคุณก็ไม่ได้ออกมาไอที่คุณบอกว่าโทรศัพท์เป็น5ครั้ง10ครั้งอะไรนั่นน่ะและมันแล้วคุณเอาในส่วนที่เขาอธิบายมาไหมล่ะโทรศัพท์เนี่ยมันเป็นเบอร์ของคนนั้นจริงแต่เขาอาจจะให้เลขาเขาโทรมามันอาจจะมีเรื่องอะไรก็ได้คุณก็ไม่ได้เอามาหมดอ่ะมีเรื่องหนึ่งแล้วนะคะสองตกลงว่าแต่ว่าเขาก็แฟร์นะเขาก็เอาการให้ถ้อยคำของนักการเมืองบางคนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรเลยไม่มีตำแหน่งไม่มีอะไรยุ่งวุ่นวายกับธุรกิจเองก็จะแย่อยู่แล้วก็อุตส่าห์เอามาลงให้นั่นก็ถือว่าแฟร
0: ์
1: ที่อ่านดูก็รู้ว่าหมายถึงใครอ่ะ
0: ครับ
1: ค่ะแบบเนี้ยมันเป็นผลดีโอเคไหมผมไม่มีอะไรดีทั้งนั้นแต่นักวิชาการบางคนบอกผิดบางคนบอกว่าตามกฎหมายเอาผิดก็ไม่ได้
0: ใช่ก็ยังหาข้อสรุปไม่ได้อยู่ดี
1: ค่ะ
0: แล้วก็ไอ้เรื่องเอกสารราชการอะไรอย่างเงี้ยนะผมก็ดูนะทางฝ่ายการเมืองเนี่ยทั้งรัฐมนตรียุติธรรมทั้งแกนนำพรรคภูมิใจไทยที่เป็นแกนนำในรัฐบาลคุณอนุทินตัวคุณอนุทินเองหมดเนี่ยก็บอกเลยอย่างเนี้ยถือว่ามีความผิดอะไรแน่นอนนะแต่ว่าก็ไม่ได้สั่งการอะไร
1: แต่วันนี้มีอยู่เหมือนกันนะพี่เฮสาร
0: ัฐมนตรีก็ไม่ได้บอกว่าตัวเองสั่งการนะก็เป็นเรื่องที่DSI ก็ไม่ดำเนินคดีเองนะทั้งที่ตัวเองก็
1: ไปแจ้งความไปแจ้งความ
0: DSI ก็ไปแจ้งความโยนไปให้กองปราบไปทำ มันประหลาดไหมล่ะ แล้วกองปราบเนี่ยผมก็นั่งนึกนะอ้าว
1: เกี่ยวอะไรปล่อยเองอะไรเองแล้วมาให้ไปสอบ
0: แล้วทำไมจะต้องมาให้ผมใช่ไหมผมก็ต้องไปชนกับพวกพรรคฝ่ายค้านเขาแล้วเขาก็กำลังไล่ผมเรื่องงบประมาณอยู่เนี่ย
1: พันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดี DSIเปิดเผยความคืบหน้าจากกรณีที่เมื่อวานเนี้ยส่งเจ้าหน้าที่กองกฎหมายไปร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนกองปราบให้ดำเนินคดีเกี่ยวกับการเปิดเผยความ

0: ลับในเอกสารราชการเข้าไปแจ้งความตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา322 322 323และ164นะคะเขาบอกว่ารายละเอียดพฤติกรรมที่ไปแจ้งความก็คือว่ามีคนเอาเนื้อหาและข้อมูลจากเอกสารภายในสำนวนการสอบสวนคดีพิเศษเกี่ยวกับคดีอ้างยี่ฟอกเงินสว.และคดีหัวสว.ออกเผยแพร่ก็ให้พนักงานสอบสวนดำเนินการตามกฎหมายแล้วก็ล่าสุดเนี่ยในส่วนเขาเองอ่ะเขาตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงแล้วจะหาต้นตอว่าผู้ใดนะฮะเป็นคนเอาออกไปสู่สาธารณะค่ะ
1: ไปแจ้งความไปแจ้งกองปราบ
0: แล้วก็สอบเองด้วยค
1: ่ะสอบเองสอบวินัยภายในเขาอันนั้นก็ปลัดได้ลงหนังสือสั่งการไปละเริ่มต้นจากสอบข้อเท็จจริงก่อน
0: ค่ะ
1: นะได้ข้อเท็จจริงยังไงแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาว่ากันถ้ามีใครเจ้าหน้าที่ดูแล้วน่าจะมีความผิดก็ค่อยว่าทางวินัยไป
0: ว่ากันว่าไอ้ข้อมูลที่ออกไปน่าจะมาจากกองคดีการฟ้องเงินทางอาญาค่ะ
1: ใช่ฮะเป็นคดีว่าด้วยเรื่องการเงินการธนาคารและการฟ้องเงิน
0: แล้วก็ไฮไลท์นะคะขีดเส้นใต้แล้วก็ดอกจันว่าที่ไปแจ้งความเนี่ยไม่ใช่ต้องการฟ้องปิดปากนะโถเขาเปิดไม่ได้ฟ้องปิดปากไม่ใช่ฟ้องก็เพราะเขาบีบไปฟ้องก็เปิดแล้วตั้งกี่อาทิตย์แล้วถ้าลูกน้องรู้หนาวเองคงไปฟ้องนานแล้วตอนแรกก็ทำเป็นแบบไม่รู้ไม่ชี้ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่พอมันดักขึ้นทุกทีทุกทีนักการเมืองว่าไอ้นี่มันใช่นะดีเอสไอถึงได้ลุกขึ้นไปฟ้องจริงๆก็รู้มาตั้งแต่วันแรกแล้วว่าไอ้นี่มันสำนวนเพราะเองเป็นคนเขียนมากับมือ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: พ
0: ักกันก่อนนะคะ
1: พักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
3: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
4: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกาสามสิบสี่นาทีเอาละครับมาคุยกันต่อนะครับ
0: สิ่งที่อยู่ในใจดิฉันมีอยู่สองเรื่องที่หงุดหงิดว่ามันไม่น่าจะเป็นเรื่องฟังทหารเนี่ยเขาอธิบายในเรื่องของกระสุนถ้าหากว่ายิงมาจากเฮลิคอปเตอร์และโดนเด็กวัยรุ่นที่จังหวัดปัตตานีจริงๆเนี่ยรูกระสุนเขาคงมันยิงยากอ่ะคือคนที่เล่นปงเล่นปืนอะไรทุกคนพูดเหมือนกันหมดแหละมันยิงยากมากเลยยิงจากคอมาแล้วโดนเด็กหนุ่มเนี่ยแล้วโดนคนเดียวด้วยแต่ดูเหมือนกับว่ามันไม่จบอ่ะพี่ไพศาล
1: ประเด็นสำคัญเนี่ยมัน
0: สสใช่ไหมคะ
1: มันไม่มีเหตุผลการชี้แจงของฝ่ายไหนเนี่ยมันดูแล้วมันสมเหตุสมผลอย่างสิ้นข้อสงสัย เอาทางฝ่ายชกนราธิวาสเนี่ยยืนยันว่าระเบียบไม่มีการนำอาวุธขึ้นไปบนหอเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีการยิงเข้าลงมาแน่นอนและที่บอกว่าเป็นการยิงของจ่าไม่มียศฐานยศจ่ามีทหารขึ้นไป3คนเป็นนายทหารทั้งหมดเป็นนักบินผู้ช่วยแล้วก็เป็นฝ่ายอำนวยการนะไม่นับช่างเครื่องนะซึ่งอันนั้นเขาไม่ได้ติดอาวุธอยู่แล้วนะแต่ว่ามันมีพยานหลักฐานซึ่งพิสูจน์หลักฐานทางฝ่ายตำรวจไปเก็บในพื้นที่ได้แล้วผมคิดว่าตำรวจเขาก็ไม่มีความจำเป็นที่เขาจะต้องไปพูดอะไรที่มันไปช่วยทางฝ่ายนู้นฝ่ายนี้นะคือมันเขาตรวจพบไอ้ปลอกกระสุน M16 แล้วก็ร่องรอยของไอ้กระสุนที่มันยิงแล้วมันลงบนพื้นถนนมันมีชุดแรก3นัด3จุดชุดที่2นี่เป็น10จุดแล้วก็ปลอกกระสุน M16มันก็คล้ายๆกับเอ๊ะแล้วกระสุนมันมาจากทางไหนในขณะที่ชก.บอกไม่มีเป็นภารกิจตรวจการเฉยๆไม่มีการนำอาวุธขึ้นไปเพราะยิงออกมาไม่ได้มันก็ต้องมีคำอธิบายว่าแล้วกระสุนมันมาได้อย่างไรมันมาตกเกลื่อนได้อย่างไรทางฝ่ายทหารเขาพยายามจะอ้างว่ามันมีการเข้าพื้นที่กันก่อนอะไรยังไงกันเนี่ยนะก็เห็นว่าคุณแยมถาปณีกับนักข่าวเลยเขาก็ต้องเอาพยานหลักฐานมาชี้แจงนะว่าเมื่อเกิดเหตุปั๊บเนี่ยทหารก็ปิดถนนเส้นนั้นเลยนะนักข่าวเข้าไม่ได้แล้วเอาพิสูจน์หลักฐานเข้าไปเก็บหลักฐานจนหมดหลังจากเก็บหลักฐานออกมาหมดแล้วเนี่ยจึงอนุญาตให้ทีมนักข่าวกับกำนันผู้ใหญ่บ้านคนในพื้นที่เนี่ยเข้าไปเขาก็เอาภาพมาให้ดูเลยว่าเนี่ยมีรถ EMC ของทหารมาขวางถนนไว้เลยนะปิดไม่ให้ใครเข้าออกแล้วก็ให้รถเฉพาะของทางฝ่ายพิสูจน์หลักฐานทั้งของเข้าใจว่าทั้งของทหารและของตำรวจด้วยเขาลงไปเก็บหลักฐานไอ้ที่บอกพบปลอกกระสุนปืนไอ้เนี่ยมันเป็นเรื่องของพิสูจน์หลักฐานบอกไม่ใช่ว่านักข่าวไปทำข่าวเองแต่เอาล่ะมันมีร่องรอยของปลอกกระสุน M16 อะไรต่างๆอย่างเนี้ยนะแต่มาดูทางฝั่งว่าลูกชาวบ้านเนี่ยแล้วก็เขาให้เด็กก็ให้ปากคำว่าถูกยิงขณะคล่อมมอเตอร์ไซค์อยู่จากเฮลิคอปเตอร์ยิงจากเฮลิคอปเตอร์นะ
0: เขายกมือด้วยเขาบอกยกมือเลยแล้วก็มีการยิงลงมา
1: แผลเนี่ยจากหมอซึ่งผมก็คิดว่าหมอก็ไม่น่าจะโกหกนะมันก็ดูแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่อาวุธระดับที่เป็น M16 ทีแรกว่าปืนกลเนี่ยไม่ใช่แน่นอนละอันนั้นคงไม่รอดแต่ M16 ก็ไม่ใช
0: ่คืออาวุธเกลื่อนตรงนั้นเนี่ยเป็น M16แต่ว่าแผลที่เด็กโดนเนี่ยเข้าที่สะดือและเฉียดออกข้างหลัง
1: มันก็ไม่ใช่ลูกกระสุน M16
0: แล้วถ้าเป็น M16 เนี่ยตามที่ข่าวบอกก็คือข้างหลังเนี่ยมันจะกระจุยเลยมันแรงมากมันไม่เข้าสวยออกสวยอย่างนี้หรอกข้างหลังมันจะเละแล้วมันจะหนักกว่านี้เยอะถ้าโดน M16 เนี่ยนะคะแล้วมากกว่านั้นก็คือว่าวิถีกระสุนซึ่งก็ไม่รู้ว่าหมอจะโกหกไปทำไมหมอบอกวิถีกระสุนเนี่ยมันเสยขึ้น30องศาน่ะถ้าหากว่าอยู่บนฮอคุณสามารถยิงจากฮอให้ปืนมันเสยขึ้นได้เหรอครับพี่เวสาร
1: มันดูแล้วมันผิดมันดูแล้วมันดูมันผมต้องบอกไงว่าไม่ว่าจะฟังข้อมูลจากฝ่ายไหนเนี่ยมันไม่สามารถจะเป็นเหตุเป็นผลจน
0: สิ้นสงสัย
1: สิ้นสงสัยได้คือถ้าบอกไม่ได้ยิงเลยเนี่ยเอ๊ะเอาลูกกระสุน M16 มาจากไหนผมไม่ได้กล่าวหาว่าทหารยิงนะหรือว่าข้างบนนั้นยิงนะแต่มันมีร่องรอยกระสุนนะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่ากระสุนมันมาจากทางไหน
0: เอาอย่างนี้ถ้าสมมติดิฉันคิดเองเป็นนิยาย
1: แล้วกระสุนเนี้ยมันจะไปเข้าโดนเด็กไหมไอ้ร่องรอยจากแผลมันก็ไม่ใช่ M16 เพราะฉะนั้นเด็กโดนกระสุนอะไรมันก็เป็นอีกจุดหนึ่ง
0: เขาบอกว่าเขาไม่ได้ยิงลงมาจากเครื่องบินเขาไม่ได้เอาปืนขึ้นไปเลยเราไม่เชื่ออ่ะสมมติเราไม่เชื่อนะที่เดชานเราไม่เชื่อเราคิดว่าคุณเอาปืนขึ้นไปและเป็น M16 แล้วก็ยิงลงมาจากเครื่องบิน
1: อ
0: ันนี้ก็มีคนพูดว่าเก่งเกินไปแล้วยิง M16 ลงมาจากเครื่องบินซึ่งมันยิงยากมาก ปกติแล้วยิงลงมาจากเครื่องบินไม่ใช้ M16 ถูกไหมคะเขาบอกเขาจะใช้ปืนอะไรติดกันชิปที่มันจะมาแบบรัวเป็นชุดเลยจะไม่ให้ใช้ M16 มันยิงยากมากเพราะฮอมันสั่นปับใครเคยขึ้นก็จะรู้และต่อมาคือถ้ายิงลงมาขนาดนั้นมันต้องโดนบ้างค่ะแล้วอยู่ตรงนั้นหลายคนนะคะพี่ไพศาลไม่ได้อยู่คนเดียวนะถ้ายิงลงมาจริงๆไม่มันต้องโดนบ้างนี่ไม่โดนเลยไม่มีใครโดน M16 เลยสองแล้วสมมุติว่าเชื่อเขาก็แล้วกันว่าไม่ได้มาจากเครื่องบินเป็นไปได้ไหมว่ามีการยิงข้างล่างไม่ใช่ชุดที่อยู่บนข้างบนแต่เป็นชุดที่อยู่ข้างล่างแต่ชุดข้างล่างยิงยังไงก็ไม่รู้ไม่มีใครโดน M16 แต่มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่โดนก็ไม่ใช่ M16 แล้วก็มีคนสงสัยว่าเหมือนจะควักปืนออกมาแล้วปืนลั่นวิธีอันนี้น่าจะเป็นปืนลั่น
1: ผู้กำกับก็ยืนยันว่าเด็กชุดนี้มีจักรยานมาสอบมากัน5คนซ้อน3ซ้อน2 2คันตรวจค้นอย่างละเอียดไม่พบยาเสพติดไม่พบอาวุธ
0: ค่ะ
1: เพิ่งจะผ่านด่านไปตอน4ทุ่มแล้วก็ไปเกิดเหตุ
0: ใช
1: ่ไปเกิดเหตุหลังจากนั้นแต่นี่อันนี้เป็นคำยืนยันจากผู้กำกับมันก็เป็นข้อมูลอีกอันนึงว่า
0: เขาไม่มีอาวุธแล้วมันไปลั่น
1: ได้ยังไงคือเนี่ยผมบอกแล้วมันมีอะไรที่แบบว่ามันไม่จบอ่ะมันไม่คือถ้าเราวางใจเป็นกลางอย่าเพิ่งไปเชื่อข้อมูลด้านใดด้านหนึ่งนะไล่ไปแล้วเนี่ยมันไปตัน
0: ใช่ค่ะ
1: ไปถึงแล้วเอ้ามันไม่ใช่มันจะบอกปืนลั่นอ่ะก็ตำรวจเขายืนยันว่าตรวจค้นแล้วเราไม่พบซึ่งก็เป็นไปได้ว่าตำรวจก็ตั้งด่านแล้วก็ต้องบอกว่าต้องตรวจละเอียดตรวจละเอียดจริงแล้วเราก็ไม่รู้คือยังไงเนี่ยในเรื่องเหล่านี้นะมันต้องมีคน
0: okay.
1: พูดไม่จริงอยู
0: ่ใช่เด็กพวกเนี้ยเขาบอกว่าพอเขามาปุ๊บก็โดนตั้งด่านตรวจเด็กก็จังเนี่ยก็คิดว่าถ้าตั้งด่านตรวจต้องค้นอาวุธพี่ไพศาลก็บอกอาจจะไม่ค้นก็ได้ปืนอาจจะดุดรอดมาก็ได้
1: แต่ตำรวจเขาบอกว่าเขาค้นครบ
0: แต่ตำรวจก็พูดว่าค้นแล้วไม่มีใช่ไหมคะแต่เราก็อาจจะตั้งข้อสังเกตว่าคนหรือเปล่าก็ไม่รู
1: ้มันต้องมี
0: และจริงเหรอที่ไม่มีและจริงเหรอที่ไม่มี
1: ใช่เรื่องเหล่านี้มันต้องมีคนที่ไม่ได้พูดความจริงเอาอย่างนี้ดีกว่
0: า
1: แต่เราไม่รู้จุดไหนบ้างที่ไม่พูดความจริงบ้างนะ
0: แต่ที่ท่านมั่นคิดเองว่าไม่น่าจะผิดก็คือไม่น่าจะยิง M16 ลงมาจากเครื่องมันยิงยาก2ถ้ายิงมันต้องมีคนโดนถ้าลูกกระสุนหัวกระสุนเกลื่อนขนาดนั้นน่ะไม่มีใครโดน M16 สักคนเลยได้ยังไงคะพี่ไพศาล อยู่กันตั้งกี่คนไม่ใช่เด็กคนนั้นอยู่คนเดียวนะฮะไม่มีใครโดนเลยแถมที่โดนก็ไม่ให้ M16 ด้วยเพราะฉะน
1: ั้
0: นมันจะต้องมีใครสักคนหนึ่งอ่ะที่ยิง M16 ตรงนั้นแต่ไม่ได้ยิงลงมาจากเฮลิคอปเตอร์ค่ะ
1: ครับแต่ทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงนะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นพร้อมๆกับปฏิบัติการช่วงนั้นมันไอ้ตรงนี้มันคือใกล้ๆกับเผาไอ้อบต.ใช
0: ่ไหมตัวเด็กมาก็เจอเหตุการณ์นั้นค่ะ
1: คือเขารู้ว่ามันมีการเผาอะไรเงี้ยเขาเลยรีบกลับบ้านเลย
0: แล้วเขาขับรถหนีเขาบอก
1: ครับแล้วก็ตำรวจก็บอกว่าทันทีที่เกิดเหตุเราก็ตั้งด่านเลยตั้งด่านหน้าสถานีตำรวจของเราเลยเพราะมันมีเหตุเนี่ยเพื่อที่จะสกัดคนร้ายอะไรต่างๆของเขานะอันนี้ผู้กำกับเขาให้สัมภาษณ์มันก็แสดงว่ามันก็มีเหตุอะไรที่มันเกิดความเคลื่อนไหวของผู้ก่อเหตุร้ายอยู่นะตอนวันนั้นเนี่ยมันน่าจะมีผมว่าม
0: ันมีคนติดอาวุธออกมาเพ่นพ่าน
1: มันน่าจะมีคนติดอาวุธอยู่เป็นจำนวนอาจจะไม่ใช่ฝ่ายเจ้าหน้าที่อาจจะไม่ใช่ฝ่ายชาวบ้าน
0: ใช่ค่ะ
1: อาจจะไม่ใช่ฝ่ายเด็กมันจะมีอะไรกันอีลุงตุงนางอยู
0: ่มีคนติดอาวุธออกมาเพ่นพ่านกระสุนนั้นอาจจะไม่ได้เด่นที่ว่าไม่ได้มาจากเครื่องบินถ้ามาจากเครื่องบินแล้วยิงมาที่พวกนั้นอ่ะต้องมีใครโดนแต่นี่ไม่มีเลยมันน่าจะมีใครมาปฏิบัติการตรงนั้นแล้วกระสุนตกอยู่ตรงนั้น และยังก็ไม่แน่ใจว่ากลุ่มเด็กเนี่ยไม่มีอาวุธหรือเปล่า
1: คุณอนาลโยอะไรนะคุณอะไรนะ
0: อะไร

0: อาร์มี่อะไรนั่น
1: ไทยอาร์มฟอร์สอะไรพวกนั้นอ่ะ
0: ค่ะ
1: เขาบอกว่าคือมันดูแล้วเนี่ยแต่ละฝ่ายเนี่ยอธิบายอะไรมามันก็ไม่ครบถ้วนกระบวนความเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นการให้การของฝ่ายเด็กที่ถูกยิงแล้วก็ชาวบ้านกับโจทย์จันกันเนี่ยมันก็ดูแล้วมันก็มีเรื่องอะไรที่มันเป็นพิรุธแล้วมันก็ขัดกับข้อเท็จจริงอะไรอยู่ไอ้ฝ่ายชกเองก็ดูแล้วอ้าวเอ๊ะมันก็มีอาวุธ M16 ใช้อะไรอยู่เนี่ยนะเขาบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าเป็นอย่างเนี้ยให้ตั้งคณะกรรมการอิสระเลยจะเอานักสิทธิมนุษยชนจะเอาสอสอจะเอาฝ่ายเจ้าหน้าที่อะไรประกอบเลยแล้วก็หาข้อเท็จจริงก็ได
0: ้เอาคุณลมดอนปัญจอคนหนึ่งเอาไม่คุณกนวีสืบแสงคนหนึ่ง
1: คุณลมดอนเดี๋ยวก็จะถูกโจมตีมากเอาคุณอะไร
0: กนวีก็แล้วกัน
1: คุณเทียนที่ถูกยิง
0: กมลชัย
1: ก็อะไรนะชื่ออะไรกมลอะไรนะ
0: กมลศักดิ์อะไรนะ
1: กมลศักดิ์อะไรนะ
0: เนี่ยแหละเอา3คนเลยอ่ะพี่ไพศาลแค่3คนนี้ก็พอแล้วค่ะ
1: ไม่แล้วก็ฝ่ายเจ้าหน้าที่ฝ่าย
0: ไม่ต้องค่ะไม่ต้องเดี๋ยวมันจะขัดแย้งกันซะเปล่าเปล่า
1: ไม่ใช่
0: เอามาดอนเอากันนาวีเอากระมวล
1: เอาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอะไรต่างๆเดี๋ยวมันเอียงไง
0: พี่ไพศาลไปว่า
1: อันนี้ไม่ใช่
0: ฝ่ายหนึ่งได้ไงเขาเป็นสสค่ะ
1: ไม่ใช่ว่าเราพูดเอานี้เป็นข้อเสนอของคุณอนาลโยเลย
0: เขาเป็นสสเขาเป็นกลาง3คนเนี่ย
1: นาทีนี้ไม่มีกลาง
0: มันเอาไปเข้าข้างฝ่ายไหนนะคะ3คนนี่แหละเป็นกลางที่สุดแล้ว
1: เราเนี่ยเป็นกลางเพราะเราเนี่ยฟังจากฝ่ายหนึ่งแล้วเราก็บอกเอ้ยมันไม่ทะลุนะมันติดตรงนี้นะอีกฝ่ายนึงก็เอ้ยมันไม่ใช่มันถูกยิงเอาถ้าไม่ใช่ปืนกลเนี่ยปืนกลมันตายไปแล้วอ่ะทําไมถ้าเป็น M16 มันก็แถมไม่ใช่อย่างนี้หรอกมันต้องมีอะไรที่มันเป็นข้อเท็จจริงทั้งหมดเนี่ยมันอาจจะอีกชุดหนึ่งนะไม่ใช่ชุดที่ทางฝ่ายชกนราธิวาสชี้แจงหรือว่าชุดที่เด็กที่ไปประสบเหตุเขาเล่าให้ฟังแล้วมันก็กลายเป็นประเด็นที่โจทย์จันกันอยู่ในขณะนี้ในหมู่ชาวบ้านทั่วไป
0: เดี๋ยวขอตัดมาที่ท่านผู้ฟังหน่อยเถอะท่านหนึ่งบอกว่าเอาปืนขึ้นฮอได้ไหมได้อ่ะอันนี้สมมติเราไม่เชื่อทหารนะทหารบอกไม่เอาขึ้นแต่ไม่เชื่อเราบอกเอาขึ้นแล้วยิงปืนจากคอได้ไหมได้แต่ยิงยากแต่ยิงได้ถูกต้องสมมติมีคนโกหกว่าไม่เอาปืนขึ้นจริงๆแล้วเอาขึ้นมีคนโกหกว่าไม่ได้ยิงลงมาแต่ยิง
1: คือเอาเนี่ย
0: ดิฉันก็เลยพูดต่ออย่างนี้ค่ะพี่ไพศาลว่าถ้าเอาขึ้นแล้วยิงลงมาจริงมันต้องมีคนโดน
1: คือเอาว่าสมมติว่ามีการเอาขึ้นไปจริงแล้วก็มีอาวุธ M16 ยิงลงมานะร่องรอยกระสุนปืนเนี่ยคือยิงจากเฮลิคอปเตอร์นะไอ้ที่เด็กโดนก็ไม่ใช่ M16
0: ใช่
1: มี
0: คนถามมาว่าม
1: ันจะต้องโดนลูกกระสุนอะไรสักอย่างนึงอ
0: ่ะแล้วแผลที่เด็กโดนเป็นชิ้นใดเป็นอะไรก็ไม่รู้แต่ไม่ใช่ M16 ถ้าเป็น M16 เนี่ยแผลจะอีกแบบ
1: คือถ้าโดน
0: และที่มากไปกว่านั้นก็คือว่า
1: ครบเครื่องละ
0: และมากไปกว่านั้นก็คือว่าองศาในการยิงมันเป็นการยิงเสยขึ้นซึ่งฮอยิงเด็กเสยขึ้นไม่ได้ไม่งั้นฮอต้องลงไปในหลุมแล้วยิงขึ้นมาค่ะไม่ใช่ยิงลงไปถูกไหมฮะหรือไม่เด็กก็ต้องขึ้นไปบนต้นไม้แล้วฮอก็ยิงขึ้นไป
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ครับก็เนี่ยก็คือมันยังต้องหาข้อเท็จจริงกันอยู่ดูแล้วนะไม่ฉะนั้นมันก็จะกลายเป็นประเด็นที่ฝ่ายหนึ่งก็เชื่อในทฤษฎีอย่างหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งก็ยืนยันว่า เรื่องราวทั้งหมดมันเป็นอย่างนี้แล้วไม่มีใครยอมถอยนะ
0: คุณวิพิธบอกว่าเป็นบทละครลาโชมอนใช่คนหนึ่งเห็นก็ว่าอย่างนั้นคนหนึ่งเห็นก็ว่าอย่างนี้แต่ไอ้นี่มันยิ่งกว่า
1: คม
0: แต่มันยิ่งกว่าก็คือว่าไอ้คนที่พูดเนี่ยจำนวนมากคือไม่เห็นค่ะลาโชมอนเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นคนที่พูด
1: เห็นแต่ว่ามีผลประโยชน์เข้าม
0: า
1: เกี่ยวข้องก็เลยพูดเพื่อที่จะทำให้รักษาผลประโยชน์ของตัวเองหรือว่าเพศภัยที่จะมาถึงตัวเองก็พยายาม
0: ใช่ค่ะ
1: เปลี่ยนเรื่องมันออกไปซะไม่ให้มาโดนตัวเอง
0: แต่ไอ้ที่เล่นๆกันอยู่เนี่ยโดยเพราะเสียงดังมากเนี่ยไม่เห็นค่ะ
1: ใช่
0: และราโชมอนไม่มีวิถีกระสุนนะฮะ ไม่มีหัวกระสุนด้วยค่ะและไม่มีบาดแผล
1: เออ
0: ไม่มีขม่าวที่มันเปื้อนที่หัวด้วยค่ะ
1: ครับไอ้ตอนสมัย
0: ใช่ๆพี่ไพศาลคะเด็กคนนั้นน่ะมีคราบขม่าวเปื้อน
1: เปื้อนบริเวณไหน
0: ศีรษะมีคราบขม่าว
1: มาอยู่ตรงนั้นได้ยังไงเพื่อนที่นั่งอยู่ข้างหลัง
0: อะไรอย่างนั้นน่ะ
1: เข้ามาแล้ว
0: มีคราบขม่าวใช่
1: ๆยิงในระดับที่มันจะไปอยู่บริเวณศีรษะอะไรต่างๆแปลก
0: มีคราบขม่าวถ้ามีคราบขม่าวก็แสดงว่าคนยิงก็อยู่ใกล้ๆนั่นแหละ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ลาโชมอนยุคนั้นยังไม่มีนิติวิทยาศาสตร์ก็เลยต้องใช้การทรงเจ้าเพื่อคลี่คลายคดี
0: ไม่มีคลิปจากโทรศัพท์ด้วย
1: ยุคนี้เรามีนิติวิทยาศาสตร์และกรุณาใช้ประโยชน์จากพวกนิติวิทยาศาสตร์ให้มากที่สุด
0: ค่ะ
1: เนี่ยว่าเอาดูเรื่องตรวจเรื่องขมงขม่าวอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็ประมวลดูครับ
0: มีเรื่อง
1: ต้องพักกันก่อนโอ้โหยาว
0: ค่ะ
1: ทางไม่ได้พักเลยนะฮะเอาพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ

0: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกา53นาทีครับ
3: ค่ะวันนี้เนี่ยนะคะกระทรวงกลาโหมแล้วก็กองทัพไทยต้องมานั่งตั้งโต๊ะชี้แจงเรื่องเรืออับราฮัมลินคอนที่จะแวะพักไทยค่ะเพราะว่ามีการพูดไปว่าเรือลำนี้รอ250วันที่รออยู่ในทะเลก็คือว่าเป็นกำลังพลที่ไปปฏิบัติภารกิจในตะวันออกกลางทีนี้พอกลับมาพอจะมาพักเนี่ยพอเข้าเมืองไทยเนี่ยมันจะทำให้เกิดความอะไรอ่ะกินแหนงแทงใจระหว่างไทยกับอิหร่านหรือเปล่านะคะ
2: ไทยกับอิหร่านเท่าไหร่ไทยกับจีนด้วยครับ
3: ปรากฏว่าวันนี้เนี่ยค่ะแล้วที่เวลาจีนส่งเรือให้เขมรล่ะ
2: ก็ไม่ใช่เราก็ไม่ได้ว่าเราถึงขั้นแบบว่าถ้าอย่างนั้นอย่าเข้ามาเราก็เข้ามา
3: เราก็ไม่ได้ว่าอะไรนี
2: ่แต่เราก็ชี้แจง
3: จีนส่งเรือให้เขมรแล้วก็ไม่ได้ว่าอะไรนี
2: ่
3: เออแล้วเดี๋ยวเกิดเขมรขอซื้อเครื่องบินลงเครื่องบินอะไรขึ้นมาอีกเราก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่
2: ผมก็เข้าใจว่าจีนเขาก็พยายามที่จะบอกว่าเขาส่งนะแต่ยังเป็นข้อตกลงเก่าก่อนอะไรอย่าง
3: เงี้ยก็เรื่องของคุณที่ก็เหมือนกันที่ก็เป็นข้อตกลงโบราณแล้วไอ้เรื่องเราเป็นฐานในการ
2: ไม่ผมก็เลยบอกว่าแม้กระทั่งอย่างนั้นเนี่ยจีนเขาก็ยังโอเคเขาชี้แจงหน่อยของเราก็โอเคเราก็ชี้แจงด้วย
3: ก็งั้นฟังเลยนะ
2: ว่าไม่ได้หมายถึงว่าเราก็จะไม่รับอับราฮัมลินคอนนะต้องรับ
3: เรื่องอะไรมา
2: ลง
3: นักท่องเที่ยว 5,000 คนมันหาง่ายที่ไหน
2: โรงแรมก็รอกันอยู่ร้านอาหารก็รอกันอยู
3: ่ไม่ให้คุณก็ส่งคนจีนมาสิเอามาเลย 20,000 จะได้เทียบเท่าค่าใช้จ่ายซึ่งเป็นภารกิจฟื้นฟูกำลังพลนะคะการเยือนของเรือสหรัฐเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับการฝึกหรือปฏิบัติการร่วมกับกองทัพเรือไทยเป็นการฟื้นฟูกำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจตะวันออกกลางมาเที่ยวจ้ามาพักผ่อนจ้าเขาอยู่เขาลอยลำอยู่ตั้ง250วันมันเครียดรู้ไหมทำให้กำลังพลเนี่ยมีความเครียดในระดับหนึ่งไม่ใช่นะฮะถ้าเต็ม10เรียกว่าเครียดในระดับ9ค่ะ ถูกไหมฮะพี่ไพศาล เนี่ยคน okay. เรือตรีสุรสันต์บอกว่าเครียดระดับหนึ่งไม่ใช่ค่ะเครียดระดับ9นะคะเพราะอยู่บนเรือตลอด250วันเพราะฉะนั้นการแวะพักที่ประเทศไทยระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนเนี่ยมันจะทำให้มันจะผ่อนคลายมากเลยค่ะแล้วก็ย้ำว่าไทยอ่ะมันเป็นประเทศท่องเที่ยวติดท็อปของโลกการที่เรือขนาดใหญ่แวะมาพักและเห็นความสำคัญเรื่องการใช้ประโยชน์ของประเทศไทยก่อนเดินทางกลับฐานทัพเรือสหรัฐไม่ใช่ว่าเวลาเขามาจอดเดี๋ยวเขาจะจอดแหลมฉบังนะพี่ไพศาล
2: มันเป็นท่าเรือน้ำลึกเรือระดับนี้ต้องไปจอดตรงนั้น
3: จอดแหลมฉบัง
2: จุกสมิธอะไรพวกนั้นยังจอดไม่ได
3: ้แล้วก
2: ็ต้องระวังน้ำต้องเล็ก
3: กว่านั้นอย่างหนึ่งก็เป็นท่าเรือพาณิชย์นะไม่ใช่ท่าเรือทหารด้วย
2: จ่ายตังค์ไง
3: จริงๆถ้าเขาท่าเรือผ่านได้ก็คงเขาพลตรีสุรสันต์บอกว่าไม่ได้เป็นไปตามที่สื่อออนไลน์ตั้งข้อสังเกตเลยว่าจะมีปฏิบัติการร่วมขอปฏิเสธเลยนะว่าไม่มีมันเป็นไปตามระเบียบข้อตกลงระหว่างไทยกับสหรัฐค่ะฟังคุณเล็กคุณเล็กเขาก็บอกว่ามาตลอดเดี๋ยวทุก6เดือนละมาเดือนลำนี้ก็มา 5-6 ครั้งแล้วนะฮะเพราะเราเนี่ยมี
2: เอาเห็นเขาบอกว่าแค่2ครั้ง
3: เคยมา2ครั้งเหรอฮะ
2: ครับครั้งแล้วกับครั้งเล่า รวม2ครั้ง
3: โอเคค่ะท่านที่ร้องเพลงโจลีนเมื่อกี้เนี้ยท่านก็จะมีอารมณ์ขันอย่างเงี้ยท่านเฉพาะบุรุษที่ร้องเพลงโจลีนเมื่อกี
2: ้
3: ค่ะก็มา6ครั้งแล้วเล็กก็บอกเขาไปมาเนี่ยแต่ว่างวดนี้เขายังไม่ได้ถามสื่อนะคะว่าจะมีสื่อคนใดบ้างที่ไปเที่ยวถ้าเขาให้โควต้ามาเราไปกันไหมพี่อาจารย
2: ์ถ้าให้ขึ้นเรือไปชมอะไรเงี้ยผมไปอยากไปดู เขาดูในสารคดีเนี่ยผมยอมดูไปชั่วโมงนะโอ้โห
3: ขอไปด้วยนะ
2: เขากินข้าวกันยังไงนอนยังไงแล้วปฏิบัติการแต่ละฝ่ายเขาทำยังไงต้องใส่เสื้อต่างกันด้วยน
3: ะ
2: พวกเสื้อเหลืองพวกเสื้อแดงพวกเสื้อม่วง
3: เสื้อน้ำเงินอะไรอย่างเง
2: ี้
3: ย
2: เขาจะมีแต่ละเสื้อเขาจะมีภารกิจของเขาอยู
3: ่นะคะขอโควต้าสองที่นะคะ
2: ความผู้ติดตามเดี๋ยวช่างผมช่างภาพด้วยนะ
3: ค่ะ
2: แต่ตัวผู้ติดเขาให้นะใครเยี่ยมชมนะเขามี
3: คณะเขาจะมีโควต้าพานักข่าวไปแต่งวดนี้ยังไม่มี
2: แต่ว่าขอร้องว่ายังไงก็ทำความสะอาดดูดโซนดูดห้องห้องครับเคลียร์พื้นที่เรือของเรือล้มคุณเรียบร้อยก่อนจะเป
3: ิดรับ แขกเหรอฮะ
2: ไม่ใช่เพราะมีข่าวลือว่าส้วมเสริมตันหมดเอง
3: ค่ะก็ทางพลตรีวิทัยลายถมยาโฆษกกองทัพไทยบอกว่าเราเนี่ยไม่ได้สนับสนุนกระสุนอะไรเลยนะที่บ้านเราเนี่ยเพราะมันเป็นเรื่องอันตรายแต่เป็นการเรื่องฟื้นฟูกำลังพลโอเคที่ฉันจะได้เอาคำนี้ไปใช้บ้าง
2: ให้โหลดเสบียงกลางให้เต็มที่เลยแต่กระสุนจะไปโหลดที่อื่น
3: นั่นกระสุนจะมาโหลดไหนที่นี่เขาเป็นคนผลิตเขาไปเอาเขามาสิฮะเราไม่ได้ผลิตนี่ฮะ
2: ผมเข้าใจว่าเขามีฐานเถินอะไรเขาอยู
3: ่
2: เขาก็ไปขนมาจากฐานของเขาของเราเขาไม่กล้าเอาอาวุธมาเก็บหรอกของเราส่วนใหญ่ก็มาโหลดเสบียงพวกอาหารการกินอะไรพวกนี้มาโหลด
3: เพียบเลยของเราผักเผือกอะไรก็เยอะนะของเราเนี่ยเนี่ยค่ะไม่ว่าจะสหรัฐมาหรือจีนมาเราก็ยินดีทั้งนั้นแหละใช่เมื่อวานที่ก็กลัวอยู่แล้วว่าจะมีเรื่องนี้ดิฉันบอกว่ามันเล่นไปพวกกุลขายอินเดียน่ะอยู่ที่สุราษฎร์อยู่นะทุกวันนี้
2: เรามาฝึก
3: ซ้อมคบหาหลากหลายมากค่ะไม่ได้มีปัญหาอะไรพวกนั้นเลย
2: ครับอันนี้ก็มาเรือลบเหมือนกันใช่ไหมฮะที่มาฝึกที่สุราษฎร์กองทัพ
3: ไม่แน่ใจว่ามาเรือหรือเปล่าค่ะแต่เขาฝึกที่สุรา
2: ษฎร์อ๋อแต่โอเคฐานกุลขาเนี่ยนะ
3: ค่ะโอเคเดี๋ยวเราต้องพักกันไหมคะ
2: พักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับนะครับ
1: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-63

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีครับคุณอันครับ
2: เดี๋ยวฉันดูแฟนเพลงเอ้ยใช่กับแฟนรายการก่อนนะคะมีว่ายังไงบ้างค่ะแฟนรายการก็ทักทายมาบอกว่าผมคนพัทยาขุดถมถมทหารกันมา
1: น้ำจะท่วมอีกใช่ไหมพัทยาน้ำท่วมประจำเลย
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ก็ช่วงนี้ฝนน่าจะซาลงไปหน่อยละ
2: ค่ะ
1: เพียงพอไหวอยู่ยังไม่มีข่าวว่าจะมีพายุหรือร่องมรสุมนะครับ
2: อืมค่ะไอ้ใครเดี๋ยวเขาว่าใครแล้วท่านสสจอมโวยวายได้ออกมาประณามผู้ก่อการร้ายบ้างไหมมีไหมคะเจ้าหน้าที่ตายเป็นร้อยไม่เห็นมีสสหญิงชื่อถาปณีอ่ะ
1: ไม่ใช่สสมาคงจะหมายถึงคุณแยมมั้ง
2: อ๋อค่ะสรุป
1: เอาหน้าใจเย็นๆกันหน่อยก็ไม่ไร
2: แต่คุณชุศนาบอกว่าลูกเรือ US เนี่ยปล่อยขึ้นฝั่งเถอะมันไม่เกี่ยวกับการเมืองหรอกชี้แจงทำความเข้าใจได
1: ้อ๋อมาหลายรอบแล้ว
2: มันก็นี้แหละ
1: ครับ
2: คือมันก็เหมือนกับโลกมันก็เหมือนกับเวลาเหตุการณ์ทางภาคใต้อ่ะทหารเสียชีวิตก็ไม่เห็นมีบางคนเคยแคร์เลยใช่ไหมคะพอมีเรื่องแบบนี้มันก็ต้องมีบางคนที่พูดจาอะไรแบบเนี้ยทั้งที่บางอย่างเราก็เข้าใจได้อ่ะค่ะ
1: ครับ
2: เมืองไทยเป็นเมืองท่องเที่ยวไม่มีการค้าบริการเมืองไทยเป็นเมืองฟู้ดก็เกิดรายได้อย่างแน่นอนใช่สงสัยจะมาเช่าพระกันดูละ
1: เอ๊ะผมน่าจะไปนั่นมั้งไปดูไอ้สวนทรงสวนเสือมั้งไปอุ้มเสือ
2: ไปสวนเสือไปอุ้มเสือไปให้นมลูกไอ้นั่นน่ะเดี๋ยวนี้เขามีแบบให้นมลูกแกะด้วยนะคะคงจะไปให้
1: ขวดนมให้แครอท
2: ให้นมลูกแพะแกะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ่ายรูปกันดูท่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะ
1: พวก
2: อ่อนโยน
1: สัตว์แปลกอะไรพวกนี้นะ
2: ค่ะเป็นคนจิตใจอ่อนโยนน่าจะไปเที่ยวอะไรอย่างนั้น
1: อ
2: ุ้ยเขาไม่เอาสิ่งปฏิกูลมาทิ้งหรอกคุณกระต่ายบอกว่ากลัวเอาสิ่งปฏิกูลโถส้วมตันด้วยมาเข้าท่าเรือไทยเอาสิ่งปฏิกูลมาทิ้งเปล่าพี่เป็นสาร
1: อ๋อเป็นปุ๋ยหมดละไม่มีปัญหาหรอก
2: ปลากินไปหมดแล้วฮะ
1: ไม่ได้ส่งมาของเขาเอาก็ไม่น่ามีปัญหาแล้วครับ
2: โอ้สองถึงห้าเหรออุ้ยพอดีเดี๋ยวจะไปเที่ยวปักกิ่งไม่งั้นจะแวะไปดูความ
1: คือยังร้อนอยู
2: ่
1: ไ
2: หม
1: ยังร้อนอยู่ไหม
2: เช็คล่าสุดอยู่ที่21
1: ก็เย็นลงหน่อย
2: 21-30
1: ยุโรปหลายพื้นที่ยังไฟป่ายังหนักอยู่เลยยังร้อนอยู
2: ่ถ้าร้อนหนักเลยคือฉงชิ่ง40องศาค่ะตอนนี้ปักกิ่งไม่เท่าไหร่
1: เดี๋ยวดูหม่อมตื้มเขาไปไอเซียโต้อะโอ้โหเขาบอกขนาดเซียโต้อยู่เหนือสุดของสหรัฐแล้วนะแดดเปรี้ยงเลยร้อนเซียโต
2: ้
1: วอชิงตันมลรัฐวอชิงตัน
2: มิถุนาดิฉันเคยไปมิถุนาไม่เคยไปสิงหา
1: ปกติมิถุนาก็เริ่มเย็นๆแล้วนะ
2: เย็นค่ะเย็น
1: เริ่มเย็นๆแล้ว
2: เย็นมิถุนายน
1: ก็20กว่าองศาครับ
2: ค่ะโอเคขอให้ enjoy นะคะ

0: ครับ
1: ค่ะ
0: วันนี้องค์คณะวินิจฉัยอุทธรณ์นะครับพิพากษาจำคุกอดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยสมหญิงบัวบุตร3ปี4เดือนไม่รอลงอาญาปมทุจริตสร้างสนามฟุตซอล45ล้านบาทก็คือพูดง่ายๆว่าศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยตัดสินไปแล้วแล้วเธออุทธรณ์ก็ปรากฏว่าศาลก็รับอุทธรณ์นะซึ่งองค์คณะวินิจฉัยอุทธรณ์รับอุทธรณ์ตั้งแต่เมื่อวันที่9มิถุนายน2568จำเลยที่1 2 4 5 8 12แล้วต่อมาจำเลยที่8ถึง11ขอถอนอุทธรณ์ศาลมีคำสั่งอนุญาตองค์คณะวินิจฉัยอุทธรณ์มีคำพิพากษาโดยสรุปว่าจำเลยที่1ซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเข้าไปกำหนดรายชื่อโรงเรียนในเขตพื้นที่เลือกตั้งของตนให้ได้รับงบประมาณจำนวน45ล้านบาทอันเป็นการกระทำโดยฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญที่ห้ามไม่ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีส่วนในการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีจึงเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาตรา123ทับ1อีกบท1แล้วก็มีจำเลยที่2อะไรจำเลยที่3ไล่ไปเรื่อยเลยนะครับจนถึงจำเลยที่12รวมไปเสร็จแล้วก็ให้พิพากษาแก้ว่าการกระทำของจำเลยที่1มีความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาตรา123ทับ1อีกบท1แล้วก็จำเลยที่3ก็มีความผิดไปต่างๆจำเลยที่2มีความผิดก็3คนนะการกระทำของจำเลยที่1จำเลยที่3จำเลยที่2เป็นการกระทำกรรมเดียวกันในความผิดต่อกฎหมายหลายบทก็ให้จำคุกจำเลยที่1ก็คือคุณสมหญิงเนี่ย
1: ค่ะ
0: 3ปี4เดือนจำเลยที่2 5ปีจำเลยที่5 9 11จำคุกคนละ1ปี4เดือนจำเลยที่12ให้จำคุก3ปี4เดือนไม่ลงโทษปรับและไม่รอการลงโทษจำคุกส่วนจำเลยที่7จำคุก1ปี4เดือนโทษจำคุกให้รอการลงโทษกำหนด3ปีลงโทษปรับจำเลยที่4ที่6ที่8ที่10คนละ14ล้าน
1: พี่อิสานคะนี่เป็นการคดีถึงที่สุดหรือยัง
0: ถึงที่สุดก็คืออ
1: ันนี้คือติดจริงเลยใช่ไหมคะ
0: คดีทุจริตเนี่ยขึ้นศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแต่รัฐธรรมนูญ60เนี่ย
1: แก้ให้อุทธรณ์ได้ทั้ง
0: ให้อุทธรณ์ได้ถ้าศาลรับ
1: ค่ะ
0: อันนี้อุทธรณ
1: ์อันนี้คืออุทธรณ์แล้ว
0: ศาลรับแล้วก็ตัดสินอุทธรณ์แล้วคือคราวนี้จบถ้าติดก็ต้องติด
1: คืออันนี้ติดคุกจริงแล้ว
0: อันนี้ติดก็คือติดแล้วล่ะ
1: คดีของคุณสมหญิงบัวบุตรเนี่ยนะคะเขาเป็นสำนวนที่สองนะอยู่ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญมีจำเลยร่วม12คนรวมถึงนางสมหญิงบัวบุตรอดีตส.ส.รวมอยู่ด้วยมันมีสำนวนหลักใหญ่อ่ะ18จังหวัดมีผู้เกี่ยวข้อง87คนอันนั้นรวมถึงนายวิรัตรัตนเศรษฐ์กับ
0: พวกใช่ใช่
1: ศาลเนี่ยสั่งจำคุกนายวิรัตไปอ่ะเดี๋ยวพักตรงนายวิรัตไปก่อนแต่มันจะมีอีกเคสหนึ่งมันเป็น3สำนวนมีอำนาจเจริญอันวันนี้ก็ติดคุกไปแล้วก็มี18จังหวัดที่มีพวกนักการเมืองและอีกอันนึงก็คือบุคลากรทางการศึกษาและข้าราชการม
0: ี
1: ข้าราชการครูและผู้บริหารสถานศึกษาที่ถูกลงโทษทางวินัยและถูกดำเนินคดีร่วมด้วยมากกว่า60คนถูกให้ออกจากราชการครอบครัวนี่แบบแตกเลยแตกกระสานสั้นเซนเลยมีเยอะมากนะคะส่วนกรณีนายวิรัตรัตนเศษเนี่ยตั้งแต่1สิงหาคมปีที่แล้วค่ะพี่ไพศาลก็คือศาลพิพากษาจำคุกนายวิรัตรัตนเศษ4ปี6เดือนโดยไม่รอลงอาญาเหมือนกันในคดีทุจริตงบประมาณก่อสร้างสนามฟุตซอลภรรยาก็คือนางทัศนียาก็3ปี4เดือนคุณวิรัตโดน4ปี6เดือนนะคะข้าราชการที่เกี่ยวข้องก็ถูกลงโทษจำคุกโดยไม่รอลงอาญา คดีนี้ก็คือเป็นล็อต18จังหวัดมูลค่า 4,459 ล้านค่ะทีนี้อันนี้นี่ก็คือรออุทธรณ์เหมือนคดีสมหญิงบัวบุตรนี่ถูกไหมคะ
0: ครับก็ของคดีอื่นๆถ้าศาลตัดสินแล้วยังไม่อุทธรณ์ก็สามารถอุทธรณ์ได้ดูที่ว่ายื่นอุทธรณ์ได้แต่ศาลรับไม่รับเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะ
1: แต่ของคุณวิรัตน์นี่ยังไม่ได้ติดคุกจริงถูกไหมคะ
0: ก็ยังอาจจะยังรอที่ตัดสินจำคุกแล้วถ้ารออุทธรณ์อยู
1: ่ก็รออุทธรณ์เพราะฉะนั้นก็รออุทธรณ์ก็จะเหมือนคุณสมหญิงเนี่ย
0: ครับ
1: ที่มาติดอุทธรณ์แล้วก็ติดคุกจริงละ
0: ครับ
1: โอเคก็เขายื่นคำร้องขอประกันตัวศาลอนุญาตให้ประกันอันนี้คือข่าวปีที่แล้วนะคะเพิ่มวงเงินจาก 200,000 เป็น 400,000 ค่ะ
0: อ
1: ันนี้คือคณะกรรมการปปช.เมื่อปี62ชี้มูลความผิด62ชี้มูลความผิด2 3 4 5 6 7 8 6ปีกว่าศาลจะตัดสินงวดแรกแล้วก็ถ้าจะอ่านไล่เรียงจากคดีของสมหญิงบัวบุตรเองก็ปีนี้น่าจะอุทธรณ
0: ์
1: แล้วก็ตัดสินรอบที่2
0: ครับ
1: เดี๋ยวก็อายุ70พอดี
0: โอเคเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่นะเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
0: สิบเก้านาฬิกาสิบสามนาทีครับคุณนันครับ
1: คุณวิรัตเนี่ยปีนี้อายุเขาเกิดศูนย์หนึ่งอ่ะ
0: ศูนย์หนึ่งปีนี้หกสิบแปด
1: ใช่ไหมฮะ
0: ครับปีนี้หกแปด
1: ค่ะ
0: ภรรยาด้วยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะกัสเนีย
0: ครับแล้วมันมีคดีที่ก็ต้องถือว่าเป็นสิ่งที่เอาไว้เป็นบทเรียนนะที่อยากจะเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องระมัดระวังนะคือมันมีรถบรรทุกกุ้งสดของบริษัทเอกชนเนี่ยไปประสบอุบัติเหตุยางแตกก่อนจะพลิกคว่ำลงข้างทางในพื้นที่อำเภอเถินจังหวัดลำปางเหตุเกิดกลางดึกเมื่อวันที่16มีนาคม2569ที่ผ่านมาต้นปีเนี่ยหลังจากนั้นมีชาวบ้านในพื้นที่จำนวนมากเข้าไปลุมกันเก็บกุ้งที่ตกกระจายจากรถและที่คาอยู่บนรถบรรทุกใส่เป็นกล่องโฟมเนี่ยนะมีน้ำคงน้ำแข็งอัดไว
1: ้ค่ะ
0: แม้คนขับรถเนี่ยจะขอให้หยุดแต่ก็ไม่เป็นผลจึงได้ถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐาน
1: 120กล่องกล่องละ10กิโลหนัก 1,200 กิโลกรัม
0: 1.2
1: เอาของเขาไปหมดเลย
0: เหลือ4กล่อง
1: เหลือ4กล่อง120กล่อง
0: ก็ไป100
1: พากันมารวมเหลือ4กล่อง
0: เจ้าของรถบรรทุกซึ่งเป็นบริษัทรับจ้างขนสินค้ารวมถึงบริษัทประกันภัยได้แจ้งความ
1: ดำเนินคดีกับชาวบ้าน
0: ก็มีใบคลิปเป็นพยานหลักฐานเนี่ยก็ปรากฏว่าก็ไปตามมาได้32คนครับที่เข้าไปเก็บกุ้งโดยไม่ได้รับอนุญาตก็มาพบกับพนักงานสอบสวนสภ.เถินจังหวัดลำปางต่อมาทางตำรวจก็ได้นัดผู้เสียหายกับชาวบ้านมาเจรจาไก่เกลี่ยที่สภ.เถินซึ่งบรรยากาศวันนั้นเป็นไปด้วยความตึงเครียดและชาวบ้านก็ได้แสดงการสำนึกผิดโดยมีหญิงชาวบ้านรายหนึ่งถึงกับกลั้นน้ำตาไม่อยู่ร้องไห้ขณะกล่าวขอโทษพร้อมยืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้มีเจตนาจะสร้างความเสียหายและรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นขณะที่ตัวแทนชาวบ้านได้ยกมือไหว้กราบขอโทษต่อสังคมพ พร้อมน้อมรับผิดในสิ่งที่เกิดขึ้นแม้ตัว

0: แทนชุมชนรายหนึ่งจะไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ในคืนดังกล่าวแต่เนื่องจากเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลก็ได้แสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมขอโอกาสให้ชาวบ้านได้ทำความดีเพื่อชดเชยความผิดจัดกิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุในอนาคตทางด้านทนายความเปิดเผยก่อนหน้านี้ว่ายอมรับคำขอโทษของชาวบ้านและเห็นว่าหากมีการเยียวยาความเสียหายก็จะเป็นผลดีต่อรูปคดีโดยประเมินความเสียหายเบื้องต้นประมาณ 300,000 บาทและเสนอให้ชาวบ้านช่วยกันชำระเงินก่อนงวดแรก 60,000 บาทส่วนที่เหลือก็ให้ทยอยชำระก่อนศาลมีคำพิพากษาขณะที่พนักงานสอบสวนก็ได้สอบปากคำชาวบ้านทั้งหมดซึ่งรับสารภาพพร้อมได้แจ้งข้อหาลักทรัพย์ในเวลากลางคืนและลักทรัพย์โดยฉกฉวยซึ่งหน้าก่อนส่งสำนวนให้พนักงานอัยการและเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลล่าสุดคือไม่ได้มีการยืนยันว่าตกลงมีการชดใช้หรือไม่ชดใช้อะไรยังไงนะแต่คดีเดินไปจนศาลมีคำพิพากษาครับ
1: ติดคุกค่ะ
0: พิพากษาให้จำคุกจำเลยทั้ง32คนคนละ1ปีปรับคนละ 20,000 บาทแต่เนื่องจากจำเลยให้การรับสารภาพศาลลดโทษกึ่งหนึ่งเหลือจำคุกคนละ6เดือนปรับ 10,000 บาทโดยโทษจำคุกให้รอลงอาญาเป็นเวลา2ปีพร้อมให้คุมประพฤติ1ปีคดีดังกล่าวถือเป็นอุทาหรณ์สำคัญว่าแม้ทรัพย์สินจะตกหล่นหรือกระจายอยู่ในที่เกิดเหตุจากอุบัติเหตุหากบุคคลอื่นนำไปโดยไม่มีสิทธิ์ก็อาจเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายได้โดยคดีนี้ชาวบ้านที่เกี่ยวข้องได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและศาลได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดแต่นี้อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าถ้าคดีเดินมาถึงขั้นนี้แล้วแล้วศาลก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องว่าขณะเดียวกันก็ทางฝ่ายจำเลยเองก็ได้มีการชดใช้เยียวยาค่าเสียหายอะไรเงี้ยถ้าศาลไม่พูดแสดงว่าไม่ได้จ่ายก็เลยคดีก็เลยถึงที่สุดมา
1: แต่เขานัดกันมารอบหนึ่งแล้วค่ะที่ในศาลก็ตึงเครียดมายกมือไหว้ขอโทษและถ้าไปดูคลิปเนี่ยนะที่ในศาลแล้วไม่ได้ดูแบบไม่ได้ดูเป็นคนยากจนอะไรเลยนะแล้วดึกดื่นกล้าออกจากบ้านมาเอาของเขาอะค่ะที่ในศาลแล้วของเขาอยู่ในลังโฟมพากันมาลื้อมาค้นเอาถุงมาใส่
0: ที่สำค
1: ั
0: ญคือคนขับรถเขาก็
1: ห้าม
0: เขาก็อยู่ในที่เกิดเหตุเขาก็ห้ามแล้วก็คือ
1: ชาวบ้านก็คงคิดว่าเป็นเรื่องแบบจับมือใครดมไม่ได้จับมือใครดมไม่ได้ไม่รู้ว่าเขามีคลิปแล้วก็ไม่รู้ว่าของพวกนี้มันมีประกันเมื่อมันมีประกันเนี่ยบริษัทประกันเขาไม่ปล่อยอ่ะเขาจะไปยอมควักเงินเขาฟรีเหรอ
0: ใช่เพราะเขาต้องจ่ายให้กับก็ต้องจ่ายให้กับเจ้าของสินค้าอยู่แล้ว
1: เห็นแก่ได
0: ้เป็นทางของ
1: แล้วมันอย่างนี้ด้วยค่ะอันนี้ไม่ว่าดูถูกอะไรกันนะคะคือกุ้งเนี่ยมันบางทีอยู่ทางภาคกลางภาคตะวันออกหรือภาคใต้ชายทะเลมันอาจจะหารับประทานง่ายนะคะพี่ในสารแต่บางทีพอขึ้นไปทางเมืองเหนือทางภูเขาเนี่ยมันราคามันสูงค่ะมันก็ไม่ใช่ว่าจะเจอของสดของดีได้บ่อยๆอะค่ะนะเป็นอุทาหรณ์เป็นอุทาหรณ
0: ์ครับ
1: อายก็ด้วยอำเภอเทิง
0: ก็
1: อีกเรื่องนึงค่ะ
0: คร
1: ับเดี๋ยวนะฮะเรียนเรียงมาผักกาดขาวฟอร์มาลีนพี่ไพศาล
0: ส่งมาถึงไทยไหมแต่ว่าเห็นเขาบอกว่าส่วนใหญ่จะไปเกาหลีใช่ไหมเกาหลีก็
1: เขาไปทำกิมจิ
0: ไงฮะกิมจิอ่ะใช่
1: เขาทำกิมจิ
0: ไอ้ผมเห็นแล้วผักกาดขาวแบบเนี้ยกิมจิล้วน
1: ๆใช่ค่ะมีการแสดงความวิตกกังวลเพราะมีคนเอาคลิปเนี่ยมาเปิดเผยบนแพลตฟอร์มเขาเรียกอะไรตู่อินเหรอคะบันทึกภาพกลุ่มแรงงานในตำบลถุนเคออำเภอคังเป่าเมืองจาเจียโขมณฑลเฮอเป่ยขณะกำลังนำผักกาดขาวจุ่มลงในสารละลายที่ระบุเป็นฟอร์มาลีนก่อนบรรทุกขึ้นรถเพื่อนำไปส่งยังมณฑลสู่เจี้ยนเมืองสู่เจี้ยนมณฑลเจียงซูพอเขาบอกเก็บแบบนี้มันจะเก็บได้นาน 2-3 วัน แล้วก็ภายหลังก็มีการยืนยันว่าเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริงตอนนี้ก็สั่งเปิดการตรวจสอบกระบวนการผลิตจัดซื้อและการขนส่งผักทั่วทั้งอำเภอ

0: ผิดแล้วเรื่องเสบียงพวกผักผลไม้จริงๆจีนต้องขอบคุณสหรัฐด้วยเพราะเดี๋ยวนี้ผักผลไม้ขนมาจากจีนมาขายในไทยทั้งนั้นแหละครับฉะนั้นไทยต้องไปบอกจีนว่าอย่าวอลแวร์ต้องมาเติมเรือต้องมาเติมเสบียงนี่ใช่ไหมก็ขอให้สั่งพวกมาม่าไวๆยำๆเยอะๆหน่อย
1: เราเองเนี่ยเราบอกว่าเราเนี่ยเป็นครัวโลกแต่จริงความมั่นคงทางอาหารของเราเนี่ยถูกสั่นคลอนมากนะพี่ไพศาลหอมกระเทียมไทย
0: กระเทียมเนี่ยเดี๋ยวนี้ผมว่าเข้าใจว่าเป็นกระเทียมจีนกันหมดนะ
1: หอมไทยตอนนี้กิโลละ90ละวันก่อนที่ฉันไปซื้อ
0: หอมก็ยังมีพวกยางตลาดพวกอะไรอีสานไม่ยังปลูก
1: แม่ค้าไม่เอามาขายแม่ค้าไม่เอามาขายบอกมัน90คนก็ไปซื้อหอมแขกกินทีนี้หอมแขกลูกใหญ่ๆมันเอามาทานเลี่ยงคำได้ค่ะพี่รสชาติมันคนละเรื่องเลยหอมแขกคนอินเดียเขาก็ไม่ได้กินสดได้ซ้ำไปเขาก็เอาไปผัดใช่ไหมคะหอมหอมนี่เป็นเรื่องจำเป็นสำหรับอาหารอินเดียมากเขาไม่ได้กินสดแล้วก็กระเทียมกระเทียมจีนกระเทียมไทยก็ไปกิโลละร้อยกว่าเราเองเราถูกเขาตีตลาดหมดละไม่คิดว่ามีความมั่นคงอะไรนะ
0: ของไทยก็ยังเหลือผักก็ผักบุ้ง
1: มีผักบุ้งมีกระถินม
0: ี
1: สตอนะฮะมีกระหล่ำปีที่เราก็ตัดป่าปลูกกระหล่ำปีไปก็โอเคคุ้มค่ามากป่าหายไปหมดเลยปลูกกระหล่ำปีแทนมีอะไรอย่างฮะมีกะเพราโหระพาถั่วงอกอะฮะลองนั้นนะถั่วงอก
0: อ
1: ุ้ยใช
0: ่ถั่วงอกตามอยู่ถั่วเขียวไม่รู้ถั่วเขียวว่าจะไงนะ
1: คะน้าที่เป็นคะน้าฮ่องกงก็ไม่ได้ทำไม่ได้ผลิตในไทย
0: น่าจะจีนละ
1: บล็อกโคลี่อย่างเงี้ยแต่บล็อกโคลี่ไทยแบบที่จริงๆนะพี่ไพศาลปอดสารนะหัวแค่นี้ค่ะหัวน่ารักมากเล็กนิดเดียว
0: สมัยก่อนผมเป็นคนเกิดที่ดำเนินสะดวกเนี่ยเป็นสวนผักเยอะแต่ตอนหลังเลิกมันสุขภาพมัน
1: ต้องฉีดยา
0: ฉีดยาใช้ยามากใช้ยาฆ่าแมลงยาปุ๋ยเปย์โอ้ใช้สารเคมีสูงมากคือพอตกเย็นอย่างเงี้ยนะกลิ่นในยาฆ่าแมลงมันปกคลุมไม่หมดอะกลิ่นหึงไม่หมดแล้วจำกลิ่นเพราะว่าทุกสวนเนี่ยพอแดดจะตกปั๊บไล่ฉีดยาโอ้โหกลิ่น
1: แล้วมันได้ผลมากเลยนะฮะไอ้ถั่วฝักยาวเนี่ยฉีดคืนนี้พรุ่งนี้ยาวมาเป็นวาเนี่ยมันยืดมาได้จริง
0: ๆเพื่อที่ฉัน
1: อยากใช้ชีวิตพอเพียงก็ไปซื้อบ้านอยู่ริมทุ่งนาที่โพธารามเนี่ยค่ะหนักเลยบอกว่าแล้วเดี๋ยวนี้เวลาฉีดยาข้าวเนี่ยไม่ได้ใช้เครื่องฉีดยาธรรมดาแล้วนะ
0: ใช้โดรน
1: หนักมาก
0: ลมมาก็ฟุ้งเลย
1: เข้าบ้านเขาหมดเลยฮะคิดว่าจะไปใช้ชีวิตอยู่ชายทุ่งอย่างสงบอ่านนิยายมากไปอะฮะ
0: ครับ
1: ค่ะตอนนี้ก็เลยกลายเป็นคน
0: อ่านไม้เมืองเดิมมากไปหน่อย
1: ตอนนี้ก็เลยกลายเป็นมนุษย์รมควันเรียบร้อยแล้วใช้โดรนเลย
0: ครับ
1: ค่ะ
0: มี
1: วันนี้เข้าอภิปรายกันเรื่องพรก
0: ลงมติแล้วยังครับเนี่ยลงมติแล้วยัง
1: ถ้าตอนนี้เห็นยังนะ
0: เด
1: ี๋
0: ยวผมดูนิดนึงมติชนเขายังขึ้นหน้าไลฟ์สดประชุมสภาผู้แทนราษฎรก็แสดงว่ายังไม่
1: ย
0: ังไม่ได้โหวตแต่ไม่น่าจะมีปัญหา
1: คุณกรคุณอภิสิทธิ์อะไรก็บอกว่าไม่ยกให้นะคะแล้วอภิปรายเรื่องว่ามันเป็นการแก้ที่ไม่ตรงจุดเสี่ยงทุจริตเอื้อประโยชน์ทางการเมืองฟันธงว่าไม่ช่วยในเรื่องเศรษฐกิจโตหรอกแต่ประชาชนจะแบกรับตามเดิมนะคะเดี๋ยวเห็นด้วยคุณอภิสิทธิ์ทุกอย่างแต่เดี๋ยวเขาจะเปิดไทยเที่ยวไทยเดี๋ยวจะไปลงอ่ะเขาให้ล้านสิทธิ
0: ์เราก็ต้องรักษาบาใช่ไหม
1: เราก็ต้องรักษาสิทธิ์เราค่ะพี่ไพศาล
0: ไม่ไปเที่ยวเดือนไหนตั้งแต่เดือนธันวาเป็นต้นไปใช่ไหม
1: ก็ไม่แน่ใจว่าเดือนไหนอะแต่ว่าเขาก็กำลังจะประกาศให้พวกร้านค้าพวกโรงแรมมาลงทะเบียนเขาแล้วล่ะค่ะ

0: ครับ
1: ก็เขาจะยอม
0: ก็ปลายปีธันวา
1: ซีซั่นเหรอคะ
0: ธันวา
1: น่ะพวกโรงแรมก็ไม่ได้อยากให้เราไปเที่ยวนะฮะ
0: เ
1: พราะเขามีลูกค้าเขาอยู่แล้ว
0: แต่ผมคงไม่ได้ใช้ธันวาผมจะไปนาโกย่าตอนนี้ผมจองไปนาโกย่าปลายปีธันวาปลายปีอ้าวเพิ่งเสร็จเอเชียนเกมที่นาโกย่าโอ้ยตายไม่รู้ว่ามันยังไงเดี๋ยวต้องไปไล่เช็คดูว่าเอเชียนเกมจบช่วงไหนอะไรยังไงนะ
1: อยากไปดูหรือไม่อยากไปดู
0: ไม่กลัวร้าน
1: ไม่อยากไปชน
0: เขาจบผมไปไม่ตรงหรอกแต่ผมกลัวเขาจบแล้วเขาปิดไปพักผ่อนเพราะว่าโอ้รับเมืองเขารับไอ้คนจากทั่วเอเชียมาเหนื่อย
1: ค่ะ
0: เราไปจังหวะที่เขาหยุดหรือเปล่าม
1: ีข่าวน่ากลัวมากเลยค่ะพี่พิสารข่าววันนี้นะคะเนปาลเนี่ยถูกน้ำป่าถล่มผู้คนสูญหาย400คน
0: เมืองอะไร
1: เป็นเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งรุนแรงบริเวณพื้นที่ชายแดนระหว่างเนปาลและเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนค่ะเชื่อมติดกับทิเบตส่งผลให้เกิดความเสียหายอย่างหนักต่ออาคารบ้านเรือนที่ท่านมองไปเนี่ยมันเป็นโคลนเข้ามาในบ้านระบบโครงสร้างพื้นฐานและชีวิตของประชาชนนะคะเขาเรียกว่าจังหวัดบากามาตียืนยันยอดผู้เสียชีวิตล่าสุดเนี่ยอย่างน้อย17คนขณะที่ทางการทั้งสองประเทศหวั่นเกรงว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจะสูงเพิ่มขึ้นอีกมากเพราะว่ายังมีคนที่สูญหายหลายร้อยคนค่ะน้ำป่าเนี่ยมันเกิดจากเหตุ
0: จมเป็นหมู่บ้านเลยเนี
1: ่
0: ย
1: แผ่นดินไหว 4.4 ริกเตอร์เมื่อตอน 8:30 น.เมื่อเช้าแรงสั่นสะเทือนทำให้เกิดดินสไลด์ขนาดใหญ่ถล่มลงมาปิดกั้นการไหลของแม่น้ำโคเตโกสีจนเกิดการสะสมตัวของมวลน้ำมหาศาลและไอ้มวลน้ำมหาศาลมันก็เลยล้นทะลักลงสู่พื้นที่ข้างล่างค่ะดินสไลด์ขนาดใหญ่มาปิดแม่น้ำมันเหมือนกับเขื่อนแตกอ่ะโอ้โหน้ำอันเนี้ยมาจากหิมะและหินจากทานน้ำแข็งถล่มลงมาปิดกั้นลำน้ำฝั่งเนปาลก่อนจะแตกออกและส่งมวลน้ำมหาศาลไหลทะลักลงสู่พื้นที่ต่างทางตอนใต้ด้วยความรวดเร็วคนที่สูญหายเนี่ยนะคะ384คนเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติถึง291คนเป็นชาวเนปาล94คนถามว่าแล้วนักท่องเที่ยว291คนมาจากไหนบ้างอินเดียออสเตรเลียเนเธอร์แลนด์แอฟริกาใต้อังกฤษมาเลเซียค่ะเรื่องใหญ่เลยยิ่งดูเหตุผลนี่ยิ่งใหญ่เลยท่านประธานดีสีจิ้นผิงบอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นที่อำเภอกีรุงเขตปกครองพิเศษทิเบตค่ะส่งผลให้ระบบไฟฟ้าการสื่อสารเส้นทางคมนาคมถูกตัดขาดโดยเส้นเชิงแล้วก็ส่งรองนายกรัฐมนตรีกางกัวชิงลงพื้นที่เพื่อควบคุมเหตุแล้วค่ะ
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz
3: Network เชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลกมหานครรอบทิศ
4: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
5: 19นาฬิกา30นาทีนะครับมาแล้วช่วงที่2มหานครรอบทิศนะครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับจากทั่วไทยเลยนะฮะใครที่เพิ่งเข้ามาฟังก็อย่าลืม Facebook ได้นะหรือว่าฟังเพลินๆในวิทยุไปก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวมีเพลงต
6: ่อ
5: วันนี้อยู่กับพี่บอยกับน้องด้งนะครับผม
6: สวัสดีครับกินข่าวก่อนแล้วค่อยกินเพลงฟังข่าวก่อนแล้วค่อยตามด้วยเพลง
5: ใช่
6: ไม่มีใครชมรอหรือยังอ่านด่วนอ่านด่วน
5: มาพี่วัชระบอกฟังจากสุราษฎร์ครับ
6: ว้าวฝนตกไหมพี่
5: โอ้มีสบายดี
6: สวัสดีครับ
5: ครับพี่อุดรใช่ไหมนี่น่าจะจากประเทศเพื่อนบ้านเลยนะครับพี่นาสวัสดีนะครับ
6: สวัสดีครับพี่นาน
5: ะฮะพี่จันเพนชอบคุณน้องสองอ่านข่าวมาก
6: โอ้ขอบพระคุณครับ
5: นี่นะครับพี่ทองรินนะครับชอบเสียงหัวร่อที่จริงใจของน้องทั้งสอง
6: ขอบคุณ

0: ครับ
1: คบกันมากี่ปีแล้วครับ
0: ไม่กล้านับ
1: เออนะครับ
0: เออ
1: 19แล้วคุณผู้ฟังเข้ามาผมเข้ามาสทอยู่กับพี่บอยเจอพี่บอยพี่ชายคนนี้19ปี
0: ก็ใกล้แตกแล้วฮะเพราะว่านี่ไปใช้
1: นะ19ปี50เข้าสทอเจอพี่บอย
0: ก็ทำไมล่ะช่อง11
1: ใช่ใช่
0: ใช่มาแบบโตไม่หน้าตาอย่างเงี้ยคุณฟัง
1: พี่บอยนี่แบบเกลียดผมมากวันนั้นผมเข้ามาเกลียดเพราะว่ารอไงเข้ามารอกับเขาไงเกลียดเลยเข้ามานี่แบบแอดแอดเกลียดไอ้นี
0: ่
1: รอไงผมว่ารอตอนเด็กๆอ่ะ
0: แล้วตอนที่เป็นไง
1: ตอนนี้รักเลยเพราะไม่รอแล้ว
0: ดูภาพดูภาพหน้าจอหนิวัดกันที่หน้าจอ
1: ตอนนี้พี่แบบอ่อนวัยนะอ่อนวัยนะโอ้โหนะใสนะนี่ใสเลยนะ
0: ก็ใสใส
1: หน้าใสหน้าใสหน้าผากหน้าผาก
0: เดี๋ยวไม่น่าลืมไม่น่า
1: เดี๋ยวโดนแล้วเดี๋ยวใกล้ผมใกล้โดนแล้วเน
0: ี่
1: ย
0: ไม่ว่าความจริงน่าจะให้แสงรองเท้าจัดราย
1: การใกล้โดนแล้วนะครับพี่ทรงเสืออบบอกฟังจากเคหาร่มเกล้า
0: สวัสดีครับ
1: คุณยายออสแชร์ให้แล้วขอบคุณครับนะฮะพี่ธนกรบอกเสียงดังฟังชัด
0: ขอบคุณครับ
1: ไม่ดังไปนะพี่นะไม่รำคาญเรานะ
0: ไม่เขาก็หลีเสียง
1: พี่มาลีบอกฟังจากซอย23
0: ไม่มีใครชมหล่อเหรอ
1: วันนี้ไม่มีครับเพราะว่าคงจะคือเรามันทะลุไปแล้วไงพี
0: ่จริง
1: มันเกินคำว่าหล่อไปแล้วไงอ
0: ุตส่าห์เซ็ตผมมาจัดรายการวันนี
1: ้เออวันนี้มันเกินไปแล้วไง
0: พอวันที่เป็นธรรมชาติที่บอกหล
1: ่อ
0: ตอนนี้อุตส่าห์แต่งเติมมา ไม่มีใครชม
1: วันนี้มาแนวแบบสนุกกับตลกนี่ดูแนวตลก
0: เราขายหล่อไม่ได้ขายขำมาดู
1: เราไม่ใช่เท่งกับโหน่งหรือว่าหมักกับเท่งนะพี่ดวงใจนะครับชอบสองหนุ่มจัดแต่สนุกดี
0: ขอบคุณครับ
1: นะเอามาอัดคอมเมนต์ได้ถึงสัก2ทุ่มเลยดีไหม
0: เอายาวๆไปอวยกันไหม
1: พี่นันบอกมาเกือบไม่ทัน
0: อ๋อนัน
1: ๆๆพี่นันนี่จะมาเบรก2ตลอดนะ
0: โอ้ยเบรกแล้วครับข้าวไง
1: มีสสิมาส่งสติกเกอร์ไม่รู้หัวเราะหรือตกใจนะตกใจความหลองเราสองคน
0: นะครับ
1: มาๆๆไ
0: ปก่อน
1: ลุยกันต่อครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ10
0: คนที่เพิ่งเห็นภาพจัดๆนะเจ้าอาวาสวัดใช่ไหมวัดป่าอดุญญารามใช่ไหมใช่ตรงนี้ไหม
1: ครับผม
0: เพิ่งเห็นจัดๆที่ผ่านมาบางทีเห็นแบบเห็นไม่ชัดมี
1: โฉนดบางหน้าอะไรบ้างนี่ไงถ้าจะใส่แว่นใส่แว่นดำอ
0: ่
1: ะ
0: วันนี้ที่กุฏิเจ้าอาวาสวัดป่าอดุญญารามนะฮะหลังเดิมด้วยนะตรงนั้นอยู่ในพื้นที่ของเขตเทศบาลขอนแก่นพระครูอนุนสารนิเทศเจ้าอาวาสวัดป่าดุญญารามเป็นประธานการประชุมร่วมระหว่างคณะสงฆ์และคณะกรรมการวัดป่าดุญญารามประจำเดือนสิงหาคมซึ่งการประชุมครั้งนี้เนี่ยคุณผู้ฟังมีพระอาจารย์อนุนโรจนะธโมรอเจ้าอาวาสวัดป่าอดุญญารามและพระอาจารย์ทรงศักดิ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสเนี่ยนำคณะสงฆ์ของวัดและก็คณะกรรมการวัดมัคคทายกวัยวัจกรเอ๊ะมัคคทายกกับวัยวัจกรนี่ไม่เหมือนกันใช่ไหมเออเราเขาไม่แน่ใจนะ
1: วัยวัจกรเหมือนเป็นตำรวจ
0: ตำรวจพระ
1: ตำรวจพระ
0: อ่ะแล้วมัคคทายกอ่ะ
1: มัคคทายกก็เป็นเหมือนกับเจ้าหน้าที่ที่ทำดูแลนะมัคคทายกหน้าที่
0: อ๋อเหรอ
1: มัคคทายกเนี่ย
0: แล้วสับเปลือยล่ะ
1: ก็ลองดูไหม
0: ไม่เอ่ยถึงก็เลยถามดูแล้วก็คณะกรรมการวัดทุกฝ่ายเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ก็เป็นการติดตามสถานการณ์ภายในวัดแล้วก็รับฟังรายงานผลดำเนินงานของวัดในแต่ละด้านรวมถึงรายรับรายจ่ายโอ้โหที่ทันสมัยนะวัดนี้และเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นก็มีญาติธรรมเนี่ยเดินทางมาติดตามสถานการณ์ของวัดกับกรณีพิพาทที่ดินอย่างต่อเนื่องโอ้วิวเขาก็อยู่อย่างสมถะนะดงดูสิ
1: วัดป่าเนาะ
0: ดูจุดดิฮะนี่สิตรงนี้ยังเป็นโรงศพที่แบบว่าเหมือนกับใครบริจาคมายังไม่ได้ใช้อ่ะ
1: แต่เห็นบอกพรุ่งนี้ป้าดานัดสื่อ9โมง
0: แถลงข่าว
1: หมัดเด็ดน็อกวัดป่า
0: อีกแล้วเหรอ
1: พรุ่งนี้รอฟังเลยคุณผู้ฟังติดตามข่าวสำนักข่าวไทยได้นะฮะ
0: ดูปากหลังไม
1: ค์เออ
0: เ
1: ฮ้อเชื่อป่ะ
0: เออ
1: ฟังไม่รู้เรื่องพูดอะไร
0: นั่นแหละฮะโดยพระครูอดุลสารนิเทศเจ้าอาวาสเนี่ยบอกว่าอาตมายังคงมีความเครียดและนอนไม่หลับโอ้ท่านก็พูดตรงๆแล้วเป็นพระเนาะความเครียดดังกล่าวไม่ได้เกิดจากคดีความใดๆแต่เกิดจากการที่ยังคงมีผู้มาตำหนิและต่อว่าวัดว่าทำไมไม่ทำความสะอาดทำไมไม่ทำแบบนั้นทำไมไม่ทำแบบนี
1: ้
0: ดังนั้นนับอย่างนี้ขอให้ทุกคนที่เดินทางมาวัดร่วมสนทนาธรรมพูดคุยและศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนตลอดจนร่วมกันทำนุบำรุงศาสนาไม่ควรมาสอบถามเรื่องคดีความพิ

0: ภาษณ์หรือกล่าวตำหนิวัดเพราะคดีต่างๆในขั้นตอนดำเนินการของเจ้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหมดแล้วทางวัดจะไม่พูดเรื่องนี้อีกพ่อบอกนะท่านบอกว่าขอบคุณญาติโยมที่มาจากทั่วทุกสารทิศที่มาถวายกำลังใจอาตมามาถวายกำลังใจคณะสงฆ์และมาทำบุญกับทางวัดกันแทบตลอดทุกวันซึ่งหลวงพ่อหากไม่ติดกิจนิมนต์หรือไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลก็จะมาพบกับทุกคนที่ตั้งใจมาหาอาตมาให้ได้ทุกคนเช่นกัน
1: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ9
1: อันดับ9นะครับถ้ามอเตอร์ไซค์เราเสียแล้วอยากจะเอาไปซ่อมเราจะนึกวิธีไหนที่การเอาไปที่ร้านซ่อมดีครับพี
0: ่ก็เข็นไปก็อยู่ที่ระยะทางเอาขึ้นรถปิกอัพไป
1: ขึ้นรถปิกอัพ
0: หรือไม่ก็เอามอเตอร์ไซค์เพื่อนลากจูงไป
1: นะที่พูดมานี่นะไม่ใช่เหตุการณ์น้องคนนี้เลย
0: ไม่ใช่แนวคิดของพี่คนนี้น้องคนนี้เลย
1: พี่คนนี้คนนึงขี
0: ่อ
1: ีกคนนึงซ้อนนะครับยกมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาวางไว้ที่ตักพาดเป็นแนวข้างอย่างเงี้ยผมเป็นตัวบวกกันอย่างเงี้ยแล้วขี่ไปตามถนนเพื่อเอามอเตอร์ไซค์ไปซ่อม
0: ตักตักตักตักตักตักไปเนี่ยนะ
1: ไปวันนี้ปราจีนบุรีครับ
0: เธอไปดูทะเบียนให้หน่อยสิเอาอีเวียนคันขี่มอเตอร์ไซค์อ่ะ
1: สร้างความตกตะลึงให้กับผู้คนในตลาดที่พบเห็นหนึ่งคือคนก็กลัวว่ามันจะเกิดอันตรายนะเรื่องของการทรงตัวถ้าเกิดล้มไปรถหลังมาทำยังไงสองนะมอไซค์คันที่พลาดเนี่ยมันก็จะยื่นออกมาเกิดไปเฉียวไปชนรถอื่นเนี่ยจะทำยังไงเนี่ยก็กลัวแล้วก็หนึ่งของเรื่องของสสองเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของกฎหมายด้วยการบรรทุกสิ่งของเกินลักษณะหรือขนาดที่กฎหมายกำหนดจริงๆมันก็มีความผิดนะฮะแต่จะทำยังไงได้อ่ะก็รถเสียจะไปซ่อมอ่ะจะไปซ่
0: อ
1: มที่ศรีมหาโพธินะครับนะชุมชนที่รถวิ่งสวนกันจู่ๆกล้องวงจรปิดนะฮะจับภาพไว้ได้มอเตอร์ไซค์แบกมอเตอร์ไซค์นะฮะวัยรุ่น2คนนะครับขี่มาอย่างที่บอกโอ้โหสร้างความตกตะลึงให้คนทั้งตลาดว่าไอ้นี่มันทำได้ยังไง
0: เราได้ยินจากเพลงนะ
1: นะ
0: น้ำลายน้ำลายยังไง
1: อะไม่แบบว่าแบบทำได้ยังไงแบบมันกำลังอินกำลังอินแบบว่าทำได้ยังไง
0: อันนี้ก็คือถ้าสองหนุ่มนี้รถเก๋งเสียทำไง
1: รถเก๋งเสียเขาคงไม่ยกขึ้น
0: ก็ไม่รู้ไง
1: อันนี้มอเตอร์ไซค์มันยกได้นะรถเก๋งยกไม่ได้นะ
0: เ
1: ขามีเรื่องเล่าไง
0: ว่าน
1: ะเขาบอกว่าเวลาเราไม่รู้จักทางอ
0: ่
1: ะนะครับไม่เอาดีกว่าจะเสียเวลาไปดีกว่าม
0: ันยาวจับไม่ได้
1: มันยาว
0: เฮ้ยพี่ทนฟังได้เชื่อคุณรู้ฟังอย่างรู้ดกเล่าเถอะเล่า
1: ไม่เอาเดี๋ยวค่อยเล่าจำไม่ได้ไป
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
0: นี่คุณรู้ฟังครับผมว่าไม่ฟังที่ดงเล่าเนี่ยดีที่สุดเพราะมันนอกเรื่องเอาเรื่องของเราดีกว่า1กันยายนนี้นี่เรื่องนี้เนี่ยมันทิ้งไม่ได้เสียงสูงไงพอเรื่องนี
1: ้ทิ้งไม่ได้นะ
0: เลขมงคลนี
1: ่มาปากกงปากกาพร้อม
0: ที่อ่างเก็บน้ำห้วยหมูโตนนะฮะบ้านนาสีนวลตำบลอำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครตอนนี้เนี่ยที่นั่นกลายเป็นจุดมุ่งหมายของประชาชนและนักท่องเที่ยวมีความเชื่อศรัทธาเรื่องพญานาคแล้วก็สายมูต่างๆเขาเดินทางมาสักการะปู่ศรีสุพรรณนครราชนะครับกับย่าศรีนวลนครราชประทานพรซึ่งประดิษฐานอยู่กลางอ่างเก็บน้ำอย่างโดดเด่นห่างจากริมฝั่ง15เมตรใครที่ต้องการไปสักการะเนี่ยก็จะต้องขึ้นเรือไปค่าบริการ10บาทก็ไม่แพงในช่วงน้ำลดก็มีความลึกเพียงแค่หัวเข่าก็สามารถเดินลุยน้ำไปได้น้ำลดนะแต่ถ้าน้ำขึ้นก็ต้องขึ้นเรือไปใดๆคือนี่นะเขาบอกว่าองค์พญานาคเนี่ยเป็นหินขนาดกว้าง3เมตรด้านซ้ายเป็นรูปปั้นย่าศรีนวลนครราชลำตัวสีเขียวทองอะไรผมขอดูภาพประกอบนิดนึงสีเขียวทองก็น่าจะอย่างนี้นะน่าจะอันนี้น่าจะตรงนี้นะฮะมีลูกแก้วสีแดงอยู่ที่ปากส่วนด้านขวาเป็นรูปปั้นปู่ศรีสุพรรณนครราชซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าลำตัวสีเขียวทองเหมือนกันมีลูกแก้วสีขาวอยู่ในปากขนาดตรงกลางระหว่างองค์พญานาคทั้งสองก็มีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ใดๆคือใดๆคุณทุกฟังฮะชาวบ้านนักท่องเที่ยววันนี้ต่างนำดอกไม้ธูปเทียนหมากพลูยาเส้นน้ำแดงมาเอาผมก็เพิ่งรู้ว่าพญานาคถวายน้ำแดงหรอ
1: โอ้เรารู้ว่ามีแต่กุมารใช่ไหม
0: โอ้ถึงว่าเห็นโลกเอาแหวนพญานาคแช่น้ำแดง

0: ไม่ใช่ไม่
1: ใช่
0: เหรอ
1: ไม่ใช่ใช
0: ่อ๋อเห็นนิ้วแดงๆไม่ใช่เลือดโอ้ก็เปลี่ยนได้แล้วถ้ามันเล็กวงเล็กไปอ่ะ
1: ช่วงนี้ช่วงนี้ไม่ได้เอามาใส่ไม่ได้ใส
2: ่นั่นแหละฮะ
1: ครับผม
0: แล้วก็มาถวายเพื่อความเป็นสิริมงคลนะฮะที่สำคัญเอาตรงนี้เลยขีดเส้นใต้ไฮไลท์นักเสี่ยงโชคไปจับลูกปิงปองบอกได้ไหมหมายเลขเนี่ยมันจะไม่ดีเน
1: า
0: ะก็จะเกรงใจ
1: ไม่ดีก็พี่นันถามว่าวันนี้มีหวยเด็ดๆไหมจัดมาเลยอย่าให้เสีย FC รออยู
0: ่642นี่เลขปิงปองไม่เกี่ยวนะไม่ได้ใบหวย
1: บ้าอยู่จริง
0: ก็ตามข้อเท็จจริง642คุณผู้ฟังฮะ
1: เออ
0: ใครจะไปรู
1: ้ครับผม
2: เออ
0: นั่นแหละฮะรวย
1: รวยรวยรวยรวย
0: ไม่ครบ10ข่าว
1: ครับผม
3: มหานครรอบทิศอันดับ7
1: อันดับ7นะครับไปดูต่างประเทศซะหน่อยรายการเราก็อินเตอร์นะ มีทั้งในทั้งนอกประเทศนี่น้ำป่าถล่มนะครับที่เนปาลเสียชีวิตไปแล้ว17รายสูญหายแทบจะทั้งหมู่บ้านนะคุณผู้ฟังโหแรงมากนะหายไป384คนยังไม่รู้ชะตากรรมนะครับน้ำป่าในเวลามาที่เนปาลเขาเป็นเทือกเขาหิมาลัยนะเป็นโคลนเหมือนกันนะครับเป็นแบบโคลนเหนียวเหนียวเลยพัดถล่มลงมานะครับพื้นที่ชายแดนเนปาลกับทิเบตตอนนี้กำลังเผชิญกับภาวะน้ำป่าไหลหลากนะครับก็หลายภาคส่วนนะครับกำลังให้ความช่วยเหลือตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางที่จะเข้าไปในพื้นที่สะพานโครงการผลิตไฟฟ้าได้รับความเสียหายเป็นอย่างหนักเท่ากับถูกตัดขาดหมดเลยนะครับนะฮะถนนเข้าไม่ได้ไฟฟ้าไม่มีตอนนี้หลายฝ่ายกังวลว่าตัวเลขเนี่ยอาจจะไม่ได้หยุดแค่17รายนะครับสำหรับผู้เสียชีวิตนะฮะสำนักงานท่องเที่ยวเนปาลบอกว่ามีนักท่องเที่ยวและผู้ที่เดินทางไปอย่างน้อยเนี่ยนะฮะสูญหายจากอุทกภัยครั้งนี้เนี่ยต่างชาติเนี่ย291คนฝรั่งเขาชอบนะชอบไปเที่ยวแบบประเทศที่มีวัฒนธรรมอารยธรรมอะไรแบบเนี้ยนะฮะก็ส่วนใหญ่ก็เป็นชาวอินเดีย105คนนะครับตอนนี้หลายฝ่ายก็พยายามคือน้ำท่วมเนี่ยชนิดว่าชั้น1อ่ะของตึกแถวอ่ะตอนนี้นะครับน้ำนึกถึงปี54เราแถวนวนครอย่างนั้นเลยพี่น้ำเนี่ยคือถ้าเรือขับไปช่วยเนี่ยก็คือจอดที่ชั้น2หรือหลังคาบ้านได้เลยนะแล้วก็นำร่างผู้คนออกมานะครับโอ้ตอนนี้กำลังเร่งให้ความช่วยเหลือนะครับ
3: มหานครรอบทิศอันดับ6
2: แย่จังคุณฟังฮะท้อแท้
1: เออ
2: แต่กี่เลขอะไรนะ462เหรอ642
1: ครับผมครับผม
2: อยากจะจดใส่ตาราง
1: นี้ตามกันหน่อยถามกันหน่อยเดี๋ยว2ทุ่มมีบอลไทยนะพ
2: ี่ส่งกำลังใจเชียร์ด้วยนะ
1: เราอัปเดตสักหน่อยดีมั้ย
2: ได้
1: อัปเดตสักนิดนึงนะครับ11ผู้เล่นตัวจริงมาแล้วนะครับยึดชุดเดิมเลย
2: โอ้โห
1: ชุดเดิมก็คือชุดที่
2: ไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้ซัก
1: เลยแพ้คาบ้านชุดเดิมคือมันเหม็นแย่นั่นน่ะไม่ใช่ชุดเตะชุดบอลหมายถึงว่า11ผู้เล่นตัวจริงนะครับ
2: บอกว่าชุดเดิมชุดเดิม
1: ชุดที่เพิ่งแพ้เวียดนามคาราชมังไปเมื่อวันเสาร
2: ์
1: 02นะครับเห็นบอกมี
2: แก้มือ
1: ก็นี้นัด2เราต้องไปยิงอย่างน้อย2ลูกนะครับก็เปลี่ยนแค่ประตูนะครับใช้ตัวเก๋าอย่างชัดชัยบุตรพรหมนะครับลงมาเล่นแทนกำพลปฐมอันธกุลนะครับก็วันนี้กัปตันทีมยังเป็นสารัตน์อยู่เย็นนะครับกองหน้าเราส่ง2คนเลยนะฮะยศกรบุรพากับธีรศักดิ์เผยพิมายเพราะว่าเราต้องการประตูนะตัวรุกเนี่ยนะฮะใช้เสกสาราตีกับคณะคำยกนะครับแล้วก็มีตัวเก๋าอย่างสารัตน์อยู่เย็นเนี่ยนะคุมเชิงอยู่เป็นกองกลางนะครับแบ็คขวาวานิชชูทองนะครับแบ็คซ้ายอูซามาเทียงคามเซนเตอร์2ตัวนะครับตัวเก๋ามานูเอลทอมเบียประคองน้องๆนะครับร่วมกับณัฐพลสายดิยานะแล้วก็ประตูนะครับบอยชัดชัยบุตรพรหมนะครับอ่ะก็เอาใจช่วยนะเพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ยนะครับก็อัปเดตไปว่าสารัตน์อยู่เย็นเขาบอกว่าเขาตั้งแต่เขาเตะบอลมาเขาไม่เคยมาแพ้ที่เวียดนามนะเขาไม่เคยมาแพ้นะครับวันนี้ขอให้สู้ให้ได้นะ
2: คร
1: ับนะสู้ๆนะครับลูกแรกมาเร็วก็มีหวังแต่ถ้าโดนเร็วก็อาจจะไปเลยนะเพราะว่าจิตใจ
2: เสียทรง
1: กองเชียร์เขาเยอะนะเวียดนามเขามาแบบชุดใหญ
2: ่
1: ของเรานี่อาจจะเป็นชุดที่ยังไม่ได้

0: นะชุดใหญ่มากนะครับ
1: มหานครโรคทิพย
2: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
3: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้าวๆๆๆไว้ๆว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวๆๆว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
1: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
1: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า

0: ขอดูบัตรประชาชนหน่อยได้ไหมครับ
1: มีแต่บัตรสวรรค์จ้า
0: ต้องเป็นผู้ประกันตนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับมาตรา33 39หรือมาตรา40
1: งั้นบอกต่อด้วยนะจ๊ะเงินสมทบที่จ่ายทุกเดือนมันคือเสียงของพวกเขา
2: ใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วน1506กด9โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
1: ไปเลือกด้วยนะจ๊ะ
3: ร่วมเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ที่ไม่มีวันจืดจางกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั่วไทยในรายการหอมแผ่นดินกลิ่นไอเกษตร
4: อร่อยมากละลายในปาก
3: พร้อมแก่กล่องความภูมิใจกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยที่สร้างสรรค์จากใจของเกษตรกร
5: ไม่ต้องปรุงเลยครับ
6: เติมความรู้ให้ความรู้ต่างๆ
3: ทุกวันเสาร์2ทุ่ม20นาที
7: ทางช่อง 9M คอร์ด HD
3: แล้วมาร่วมเดินทางไปพร้อมๆกันนะครับ
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: รอดดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
11: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
12: หานครรอบทิศ
13: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
14: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดมหานครรอบทิศอันดับ5
15: พี่ณภพรบอกว่าเนี่ยต้องฟังเราก่อนนอนทุกคืน
16: โอ้โห
15: ขอบคุณนะครับพี่อันนี้ขอบคุณจริงนะเออนะครับพี่สัชิมาสงสัยอ่านปากเราตอนพักนะนี่พี่บอยนี่ดูซื้อจุดเด้อ

0: สงสัยรู้เลยว่าเราคุยอะไรกันตอนพัก
1: พิมไปบอกพี่เขาหน่อยนี่
0: ม
1: ี
0: เลขใช่ไหมมีเลขใช่ไหม
1: นี่พิมไปเลขนี้เลยคุณนี่
0: เออนะครับอ่ะมานะวันนี้ข่าวนี้น่าสนใจศาลจังหวัดลำปางนะครับตัดสินจำคุกชาวบ้าน32คน32คนนี้คือคนที่ไปเก็บกุ้งตอนรถขนกุ้งคว่ำดูสิรถบริษัทขนส่งกุ้งสดเนี่ยนะครับประสบอุบัติเหตุชาวบ้าน32คนนะครับเอากระสอบไปช่วยกันโกยเก็บวันนี้ล่าสุดศาลสั่งจำคุกคนละ6เดือนนะท่านยังเมตตานะครับให้โทษจำคุกรอลงอาญา2ปีแต่ให้ปรับคนละ 10,000 นะครับเหตุการณ์ตั้งแต่16มีนาคมวันนั้นรถบรรทุกกุ้งสดของบริษัทเอกชนยางแตกแล้วคว่ำในอำเภอเถินชาวบ้านคนแรกมาเก็บปากต่อปากไปเอาสิเขาให้ฮะกุ้งฮะกุ้งฟรีเหรอเอาดิมากันใหญ่มากันใหญ่นะครับกุ้งวันนั้นเนี่ย 1,200 กิโล
1: ครับ
0: เหลืออยู่40กิโล
1: โอ้โห
0: เหลือไว้ให้ดู
1: ต่างหน้าน
0: ะก็เรียกได้ว่าเอาไปแทบหมดนะฮะเอาไปแทบหมดหลังจากนั้นบริษัทรับจ้างขนสินค้าครับเขาไปแจ้งความเอาผิดกับชาวบ้าน32คนที่เข้ามาเก็บกุ้งโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่าทำเป็นเล่นไปนะสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับวันนี้คดีก็เดินหน้าไปศาลอ่านคำพิพากษานะครับจำคุกจำเลยทั้ง32คนเลยครับคนละ1ปีปรับ 20,000 แต่ทั้งหมดให้การรับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่งเหลือจำคุก6เดือนปรับเหลือ 10,000 โทษจำคุกให้รอลงอาญา2ปีแล้วให้คุมประพฤติเป็นเวลา1ปีอุทาหรณ์เลยนะครับคดีนี้ศาลทำให้เห็นว่าอะไรที่ตกหล่นหรือกระจายอยู่นะจากอุบัติเหตุหากบุคคลอื่นบุคคลใดนะครับไปเก็บถือว่าไม่มีสิทธิ
1: ์
0: เข้าข่ายความผิดตามกฎหมายเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะกุ้งลังเบียร์รถขนส่งเบียร์รถขนกระเทียมรถอะไรคว่ำเราต้องช่วยเขาเน
1: า
0: ะ
1: ไม่ใช่ไปซ้ำเติม
0: ฝากไว้ครับ
1: เว้นเสียแต่เจ้าของเนี่ยเขาบอกว่ายกให้เลยเพราะว่าทิ้งไว้มันจะเสียหาย
0: อันนี้เขา
1: สร้างมลพิษ
0: อันนี้คนแรกอ่ะสื่อสารกันผิดคนแรกบอกเขาให้เขาให
1: ้
0: มากันใหญ่เลย
1: ชาวบ้านก็ไม่รู้นะส่วนที่เหลือ
0: ขอยก็เอาอ่ะกุ้งอ่ะนะ
1: ฮะตลาดมันแพงนะซื้อมันก็ไม่ไหวไงให้ฟรีก็เอาสิครับ
0: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ4
1: คุณฟังอันดับ4ไปดูกรณีนางสาว A อายุ28ปีไปร้องเรียนบอกว่าขณะเมื่อวันที่21สิงหาคมที่เธอเนี่ยขี่จักรยานยนต์ไปทำงานในพื้นที่ของอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาถูกชาย2คนขี่จักรยานยนต์ติดตามแล้วก็ใช้อาวุธมีดข่มขู่และบังคับให้ขี่รถไปยังพื้นที่เปลี่ยวห่างจากจุดเกิดเหตุ12กิโลเมตรเมื่อไปถึงจุดดังกล่าวคนร้ายจับมัดมือมัดเท้าและปิดปากพร้อมพยายามถอดเสื้อผ้าเพื่อก่อเหตุล่วงละเมิดทางเพศแต่เธอบอกว่าเธอขัดขืนนะและก็ร้องขอความช่วยเหลือจากคนร้ายได้ยินเสียงบุคคลใกล้เคียงและหยุดก่อนก่อเหตุแล้วก็ค้นเอาเงินเธอไปประมาณ 2,000 บาทแล้วก็บังคับให้บอกรหัสโทรศัพท์แล้วก็ใช้โทรศัพท์ของผู้เสียหายส่งข้อความและภาพขณะถูกมัดไปหาแฟนหนุ่มแล้วก็ส่งพิกัดจุดเกิดเหตุแฟนหนุ่มก็รีบแจ้งตำรวจก่อนที่ตำรวจจะมาตรวจสอบและช่วยเหลือเธอออกมาจากพื้นที่อย่างปลอดภัยตามที่เป็นข่าวไปก่อนหน้านี้นี่ต้องย้อนนะย้ำนะเดิมมันเป็นอย่างนี้ข่าวนะล่าสุดนะพนักงานสอบสวนของสภ.มาญวิชัยก็เชิญตัวหญิงสาวท่านนี้แล้วก็แฟนเนี่ยมาสอบปากคำเพิ่มเติมนานกว่าครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงไม่นานนะคุณผู้ฟัง30นาทีขณะเดียวกันตำรวจชุดสืบสวนก็ลงพื้นที่ตรวจสอบวงจรปิดตามเส้นทางที่คาดว่าจะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์แล้วก็สอบพยานและตรวจสอบข้อมูลแวดล้อมต่างๆจากคำให้การเพิ่มเติมของหญิงสาวท่านนี้เนี่ยเธอก็ยอมรับว่าเหตุการณ์ที่อ้างว่าถูกชาย2คนดักทำร้ายจับมัดมือแล้วก็จะล่วงละเมิดทางเพศเธอนั้นเธอกุเรื่องขึ้นทั้งสิ้น
0: อ
1: ้างว่าต้องการเรียกร้องความสนใจเนื่องจากมีปัญหาครอบครัวและรู้สึกว่าไม่รับความรักจึงสร้างสถานการณ์ขึ้นมาเพื่อทดสอบและต้องการรู้ว่าคนในครอบครัวเป็นห่วงและรักเธอแค่ไหนขณะที่สามีของหญิงสาวยืนยันว่าไม่ได้รู้เห็นหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ครั้งนี้โอ้ทำไปทำมา

0: ้นตำรวจเนี่ยบอกว่าหญิงสาวคนนี้เนี่ยสภาพจิตใจไม่ดีจึงอยู่ระหว่างการดูแลและพูดคุยขนาดในส่วนของคดีตำรวจก็อยู่ระหว่างตรวจสอบหลักฐานและวงจรปิดเพื่อพิจารณาว่าการกระทำครั้งนี้เนี่ยมันเข้าข่ายแจ้งความเท็จไห
1: ม
0: คือถ้าไม่ต้องพิจารณาหรอกเบื้องต้นมันเข้าข่ายเพียงแต่ว่าจุดประสงค์เนี่ยของการทำเนี่ยมันก็ต้องพิจารณาตรงนั้นมากกว่าว่าตำรวจจะมองอย่างไรคือเหตุการณ์เนี่ยมันสำเร็จแล้วว่าเธอแจ้งความเท็จแต่ที่มาที่ไปของการแจ้งความเท็จเนี่ยตำรวจคงต้องใช้ดุลพินิจให้ดีผมก็ถ้ามันเป็นเรื่องนี้จริงผมว่านอกจากต้องดูแลเธอในเรื่องคดีนี้แล้วเนี่ยสภาพจิตใจลึกๆต้องดูด้วยเพราะว่าคนเราถ้าทำเรื่องได้ขนาดนี้เนี่ยต้องดูแลใกล้ชิดจริงๆนะ คนที่เป็นญาติพี่น้อง
1: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
1: อ้าววันนี้วันจ่ายนะครับพรุ่งนี้วันไหว้ศาสตร์จีน
0: เอาพี่จ่ายทุกวันนะ
1: อันนี้จ่ายกับข้าวจ่ายตลาดนะไปซื้อของไหว้นะฮะก็บรรยากาศที่พิษณุโลกผู้สื่อข่าวส่งมานะครับบอกว่าเงียบเหงานะฮะวันจ่ายเนี่ยเงียบเหงาประชาชนเนี่ยเน้นประหยัดนะครับราคาหมูไก่ขนมผลไม้ปีนี้สูงขึ้นหมดเลยนะครับก็เลยทำให้การออกมาซื้อของไปไหว้บรรพบุรุษเนี่ยนะผู้คนก็เน้นประหยัดนะครับปีนี้ไก่ตัวละ180เป็ดนี่เป็ดพะโล้นะ420
0: โอ้โห
1: นะครับหมู3ชั้นกิโลละประมาณ180-200คือถ้าไหว้แบบอ่ะไก่ตัว180นะหมู3ชั้น180เป็นเท่าไหร่360ใช่ไหมจะต้องมีผลไม้อีกนะครับมีของไหว้อย่างพวกผัดมีผัดเผ็ดผัดอะไรอีกนะครับก็เป็นพันละงานนี้ก็เลยทำให้นะผู้คนเนี่ยประหยัดนะครับบางคนก็ซื้อจำนวนน้อยลงซื้อจำนวนน้อยลงเพื่อนำแพร่ไปไหว้บรรพบุรุษนะครับบางคนก็เลือกซื้อของไหว้ที่เป็นชุดจัดมาแล้วตามห้างมันก็ประหยัดลงไปด้วยนะครับอ่ะก็พรุ่งนี้วันศาสตร์จีนนะครับก็จะเห็นคนออกมาไหว้กันนะฮะอ่ะวันนี้ได้เท่านี้ก่อนแต่ก็เชื่อว่าครบถ้วนทุกข่าวแล้วแหละนะครับพรุ่งนี้หนึ่งทุ่มนะครับกลับมาเจอกันใหม่นะครับพี่ๆวันนี้ไปก่อนครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: มหานครโรคทิพ
3: ย์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
6: ท้องเสียปวดท้อง
7: แน่นท้อง
6: มองหาย
8: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
9: ขณะที่เวลา20นาฬิกา
10: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
9: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่26สิงหาคมพุทธศักราช2569หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิอาสารักษาดินแดนในพระบรมราชินูปถัมภ์บริษัทลนภัทรจำกัดสมาคมเพชรพลอยเงินทองและมูลนิธิมหาวชิราลงกรณ์ราชวิทยาลัยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์ซึ่งมาจากวัดต่างๆประกอบด้วยวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดเทพธิดารามและวัดเหล่ากรุงเทพมหานครวัดสาลีวัดเถนพลายและวัดอัมพะวนารามจังหวัดสุพรรณบุรีวัดป่าเกตจังหวัดสมุทรปราการและวัดคีรีวงศ์จังหวัดชุมพรภายหลังจากสวดพระพุทธมนต์และสวดบทถวายพรพระผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลและถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับประกรณ์และอนุโมทนา

0: เวลา 17:30 นมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์สำนักงานเทศบาลนครหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินนางสวภายืนเพ่งและคณะและบริษัทอนาล็อก Devices ประเทศไทยจำกัดเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จากวัดในจังหวัดกาฬสินธุ์ประกอบด้วยวัดกลางวัดอโศการามและวัดหนองยางเหนือวัดจากจังหวัดขอนแก่นประกอบด้วยวัดท่าบึงวัดตราชูวนารามและวัดสว่างสุทธารามรวมทั้งวัดบ้านสะแกซำจังหวัดบุรีรัมย์วัดสว่างอารมณ์จังหวัดร้อยเอ็ดและวัดดอนน้อยจังหวัดหนองคายรวม10รูปสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นบริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม GSP ประเทศไทยจำกัดมหาชนเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาและสดับประกรณ์ซึ่งมาจากวัดทองนพคุณวัดทองธรรมชาติวัดท่าทองกรุงเทพมหานครวัดสามขาวจังหวัดอ่างทองวัดพลายชุมพลวัดหนองทองจังหวัดสุโขทัยวัดบางด้วนนอกวัดพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการวัดเขาลอยและวัดสมุทรคามบ้านท่าจังหวัดเพชรบุรีเวลา 19:00 นสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนบริษัทสุรินทร์อมยากเคมีคอลประเทศไทยบริษัท CSN Engineering จำกัดและสมาคมส่งเสริมผ้าไทยและแฟชั่นเป็นเจ้าภาพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครและวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงรายตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆรวมถึงสถาบันการศึกษาตลอดจนประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเช่นกันอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอจังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหมจังหวัดศรีสะเกษโรงเรียนวัดท่าด่านจังหวัดนครนายกหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนองค์การบริหารส่วนตำบลควนชุมจังหวัดนครศรีธรรมราชเจ้าหน้าที่และการนำสุขภาพเทศบาลตำบลคลองเต่งจังหวัดตรังเรือนจำจังหวัดสระบุรีวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมชมรมวงปล่อยแก่ขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นและองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
1: จบข่าวในพระราชสำนักสนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
3: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรอไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาดไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดา
7: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้

3เพลงค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับกันในวันนี้นะคะเริ่มต้นกันด้วยหัวใจมักง่ายจากพี่แชมป์แชมป์รำค่ะคนมีประวัติจากหลวงไก่นะคะและปิดท้ายกันด้วยฝากแฟนผมด้วยจากพี่เดวิดนะคะในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะมาแล้วมาแล้วพิมดามหานครต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ Mcard Radio Network 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาๆนะคะแหมวันนี้วันพุธค่ะวันพุธที่16สิงหาคมนะคะอยู่กับพิมดามหานครค่ะดูแลคุณผู้ฟังไปจนถึง4ทุ่มตรงเลยนะคะใครมีเพลงอะไรอยากจะฟังนะคะในช่วงที่กำลังเดินทางกลับบ้านหรือว่าช่วงที่กำลังจะพักผ่อนเข้านอนหรือบางคนนี่เพิ่งเข้ากะนะเพิ่งจะไปเริ่มทำงานนะคะก็ส่งเข้ามาบอกกันได้เลยนะคะหลังไมค์อยู่กับแป้งกบคนสวย022481366ค่ะรวมไปถึง SMS ที่เบอร์4689400ช่องทางนี้ก็เพิ่มเติมเพลงกันมาได้เช่นเดียวกันนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วนะคะเข้ามาทาง Facebook Live ได้เลยนะคะ LTM FM 95 Fanpage ค่ะช่องทางนี้เนี่ยนะคะจะได้ชมกันทั้งภาพและเสียงเลยค่ะเข้ามาแล้วรายงานตัวด้วยนะคะกดไลค์กดหัวใจเรียบร้อยหรือจะกดแชร์ก็ได้หรือจะส่งดาวเป็นกำลังใจให้กับทีมงานลูกทุ่งมหานครก็ได้แล้วหลังจากนั้นนะคะรายงานตัวมาได้เลยค่ะคอมเมนต์มาค่ะสัก1คอมเมนต์พออย่าเพิ่งรัวสติ๊กเกอร์มานะคะเดี๋ยวเรียกกันไม่ครบนะคะแล้วรถไฟก็จะมารับคุณค่ะสวัสดีด้วยค่ะพี่เอสุดหล่อนี่เรียกพี่เอคนแรกเลยนะวันนี้นะคะแล้วก็ยังมีน้องหนีดูกูสนะคะบอกมาแววครับแม่ครับนะคะมีคุณแม่ท่านพิชาคนสวยนะคะน้องแชมป์สีสุขค่ะนะคะพี่หนูเพียรพกากุลลูกคิตตี้วังว่านะคะแล้วก็ยังมีพี่วิจิตรสุวรรณโรจน์ด้วยนะคะนี่เลยพี่พัดนะคะแล้วก็ใช่ไหมพี่พัดหรือพี่ปัดนะ นะคะบอกเขียนชื่อเล่นมาหน่อยนะคะพี่ปัดเมืองกรุงใช่ไหมพี่บุญเรือนนะคะแล้วก็ยังมีเสียเปี๊ยกคนนึงไงจะใครล่ะอุ๊ยวันนี้เสียเปี๊ยกเขาอยู่ดึกนะเนี่ยนะคะแล้วก็มีพี่อะไรอีกนะเดี๋ยวแป๊บนึงพี่วิเชียน

คุณชาวนานะคะดีเจน้องบอสน้องบอสไม่ได้ลาวันนี้ไม่ใช่คิวน้องบอสดีเจเสียเปียกเนี่ยมั่วตลอดเลยนะคะวันพฤหัสศุกร์นี่เขาจะเป็นดีเจกล่องจุ่มนะเสียนะเขาจะแล้วแต่สลับกันมาค่ะนะคะน้องบอสจะอยู่วันจันทร์อังคารนะคะส่วนวันพุธพฤหัสนี่ก็สลับกันไปก็จะมีพิมดาบ้างมีน้องบอสบ้างมีน้องสายบ้างนะคะพี่

คะพี่ปุญญวัฒน์ด้วยนะคะแล้วก็นี่แหละประมาณนี้นะคะพี่บัญชาสิมมาพี่หนูเพียรบอกว่าอุบลฝนกำลังจะตกแล้วนะคะพี่สายชนจรัสกุลด้วยนะคะแล้วก็มีใครอีกไหมนะคะเสี่ยโอ้ใช่ไหมหนีดูว่าเสี่ยฟังจริงป่ะเนี่ยเสี่ยไม่ค่อยมาหัวค่ำไงนะคะเสี่ยนอนเร็วเสี่ยเป็นเด็กอนามัยนะคะเด็กอนามัยกับสวนี่จะมีเส้นบางๆขั้นอยู่นิดนึงนะคะก็คือจะนอนเร็วแล้วก็จะตื่นเช้านะคะไม่รู้เสี่ยเขาอยู่ฝั่งไหนเนาะแซวเขาได้คนนี้เขาแซวได้เขาไม่โกรธนะคะเอาล่ะหมดหรือยังคะถ้าหมดแล้วนะคะเดี๋ยวรถไฟก็จะต้องออกก่อนแล้วนะน้องอินแทนเรียกไปแล้วนะลูกนะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้นะคะก็จะขอหนึ่งสายหน้าไมค์ด้วยค่ะ022481366นะคะโทรมาจองสายหน้าไมค์กันได้เลยนะน้องแป้งโกะคนสวยรอรับสายคุณผู้ฟังอยู่ค่ะ

0: ข้าหัวงูนะคะจากแอลกอฮอล์ค่ะหนึ่งสายหน้าไมค์มารอแล้วค่ะ
1: สนับสนุนโดยไมค์ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: ทักทายหนึ่งสายหน้าไมค์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผู้จัดการ
0: มาอีกแล้วเรียกผู้จัดการอีกแล้วนะคะใครคะเนี่ยพี่อนันต์ใช่ไหมเอ่ยพี่อนันต์ใช่ไหมเอ่ย
2: ใช่ครับผมใช่ครับผม
0: พี่อนันต์ก็จะเรียกพิมพ์ดาวว่าผู้จัดการบ้างล่ะผอ.บ้างล่ะแล้วแต่อารมณ์นะนะคะวันนี้พี่อนันต์ทำอะไรคะ
2: วันนี้อยู่บ้านครับ
0: อยู่บ้านแล้วตอนกลางวันล่ะคะ
2: ไปนาครับ
0: อ๋อไปนาใช่ไหมวันนี้ไปทำอะไรที่นาบ้างคะ
2: ไปดูวัวครับไปดูบ่อปลาได้จ้ะ
0: อืมไปดูทำไมอะบ่อปลา
2: ว่าจะหามองไปกลางอยู่ครับ
0: หาเลยนะ
2: หามองไปดักอยู่ครับ
0: อ๋อจะหามองไปดักปลาอยู่ใช่ไหมคะ
2: จ้าจ้า
0: ปลาโตขนาดไหนแล้ว
2: เป็นกิโลแล้วครับ
0: อุ้ยเป็นกิโลแล้วเหรอ
2: จ้า
0: อ๋อแล้วเราจะต้องใช้มองดักอย่างเดียวเหรอคะทำหวานแหอะไรอย่างนี้ได้ไหม
2: ได้ครับหวานแหก็ได้จ้ะ
0: ได้เนาะนะแต่ก็ได้ไหมวันนี้ได้ปลาไหมไปดูอย่างเดียวว
2: ันนี้ยังไม่ได้ดักกับดักมาหลายวันเครื่องไม่หมายได้อยู่ครับ
0: อ๋อไปดูอย่างเดียวใช่ไหมวันนี
2: ้จ้ะวันนี้ยังไม่ได้กลางนะครับยังเห็นว่าเข้าพรรษาได้จ้ะ
0: เข้าพรรษาค่อยจะค่อยไปดักเนาะ
2: จ้ะออกพรรษาก่อนนะเจ
0: ๊อ๋อช่วงนี้เข้าพรรษาเลยไม่ได้ดักเราออกพรรษาก่อน
2: จ้ะเราออกพรรษาก่อนครับผมต้องไปดูหอระฆังก็วัดโนนสูงได้จ้ะ
0: อ
2: ๋
0: อใช่เพราะวันนั้นก็ต้องไปช่วยงานวัดด้วย
2: ครับครับแล้วก็จะร้องหอระฆังนะครับ
0: อ๋อเหรอคะที่วัดเนินสูงใช่ไหม
2: จ้ะวัดโนนตะกวางอำเภอโนนสูงตำบลปราสาทครับผม
0: นะคะก็ใครที่เขาเรียกว่าอยากทำบุญก็ไปได้เลยเนาะ
2: จ้ะจ้ะยังไม่ถึงวันนะครับยังไม่หลวงพี่ยังไม่ได้บอกเลยจ้ะ
0: อ๋อแต่ว่าตอนนี้คืออยู่ในขั้นตอนไหนคะสร้างหอ
2: ตอนนี้สร้างหอระฆังอยู่ครับผม
0: นะคะเดี๋ยววันไหนที่เขาฉลองกันแล้วก็เดี๋ยวพอหลวงพี่ประกาศวันที่ออกมาก็ไปร่วมงานกันได้เนาะ
2: จ้าจ้าจ้า
0: วันนี้อยากฟังเพลงอะไรพี่อนันต์
2: งานวัดบ้านเราของพี่กุ้งสุทธิราชครับ
0: ได้เลยอุ้ยนี่เหมาะกับพี่อนันต์มากๆเลยเพลงนี
2: ้ครับผมเป็นลิเกเก่าได้ครับ
0: เหรอร้องลิเกได้ไหมคะ
2: ก็ไม่ได้ครับถ้าเป็นเพลงก็ได้นิดๆหน่อยๆครับ
0: อ๋อเหรอสักเพลงได้ไหมสักท่อนได้ไหม
2: ขอเป็นพระรองของน้องสักคนไม่ว่ารวยหรือจนขอให้เป็นคนดีก็พอแล้ว
0: เออได้อยู่ได้อยู่อ่ะตบมือหน่อยเออนี่ล่ะนะฮะโชว์ความสามารถนิดนึงนะคะ
2: จะลองดูให้เจอครับ
0: เออนะอ่ะเดี๋ยวขอบคุณมากๆเลยที่โทรมาหน้าไมค์เดี๋ยวจัดเพลงให้ฟังนะคะงานวัดบ้านเรานะ
2: จ้าจ้าน
0: ะฮะดูแลสุขภาพด้วยคืนนี้นอนหลับฝันดีนะคะพี่อนันต์
2: ครับ Are you ready?
0: Yes, you're ready
2: สบายดี Thank you and you
0: Thank you Sweet dream good night Bye bye ค่ะ
1: สนับสนุนโดยย่ำย่ำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: ขอบคุณกันด้วยนะคะขอขอบคุณอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคุณผู้ฟังนะเราจะต้องขอบคุณกันนะคะสำหรับยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: เอาละค่ะสนุกสนานกันไปเลยเนาะนะคะเพลงนี้เด็กดอยใจดีค่ะจากน้องมายป่นเมืองนั่นเองนะคะน้องมายเขามาร้องเอาไว้ค่ะในงานปาร์ตี้ปีหนูหมูไม่อยู่หนูแอปเบลนะคะที่บมจ.อสมท.ของเรานะคะเมื่อวันที่16ธันวาคมปี2550นู่นจะว่าไปเกือบ20ปีแล้วมั้ยเออ5506อุ๊ย70ใช่19ปีแล้วอ่ะคุณผู้ฟังเนาะเปิดแป๊บเดียวเองนะคะมหานครไลฟ์ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: พักกันสั้นๆสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมพ์ดามหานครค่ะ

าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรถแท้

0: ไปเที่ยงกินอะไร
1: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
2: หอมเฮิร์ฟคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำ

0: จริง
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับ
3: ใหญ่เกินครับ
4: หอมเฮิร์บคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้

0: มี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
1: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเครื่องไฟฟ้า

0: พิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: แก้วปิ้งไก่นะคะเพลงนี้ขอมาจากทางหลังใหม่จากพี่ณรงค์เพชรบูรณ์จัดให้ค่ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตที่ติดหัวใจค่ะทิ้งท้ายกันอีกหนึ่งเพลงนะคุณผู้ฟังชั่วโมงหน้าขอหนึ่งสายหน้าใหม่ด้วยนะคะ022481366นะคะโทรมาจองสายกันได้ตอนนี้เลยค่ะแป้งโกะคนสวยรอรับสายอยู่นะคะเดี๋ยวทิ้งท้ายเพื่อชีวิตด้วยเพลงนี้ค่ะละหมาดอารมณ์จากมาริโฮน่าค่ะ

0: นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา21นาฬิกา

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองโฆษกรัฐบาลย้ำเรือสหรัฐแวะไทยตามกรอบปกติชูจุดยืนไทยไม่เลือกข้างแต่เลือกสร้างโอกาสให้กับคนไทยนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการด่วนสรุปตีความในโลกโซเชียลว่าการแวะพักประเทศไทยของเรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นเดือนกันยายนเป็นการเลือกข้างของประเทศไทยว่าการแวะพักดังกล่าวเป็นการเยือนเมืองท่าตามแผนปกติภายใต้กรอบความร่วมมือกลาโหมระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกาที่ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องจึงไม่เกี่ยวกับการแสดงจุดยืนหรือการเลือกข้างของประเทศต่อสถานการณ์ความขัดแย้งใดๆทั้งนี้ประเทศไทยยังคงยึดมั่นในหลักการดำเนินนโยบายต่างประเทศอย่างสมดุลรักษาความสัมพันธ์อันดีกับทุกประเทศและให้ความสำคัญกับสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคอย่าตีความการแวะพักของเรือบรรทุกเครื่องบินนั้นว่าเป็นการแสดงจุดยืนหรือการเลือกข้างของประเทศไทยในความขัดแย้งใดรัฐบาลชัดเจนในแนวทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเราไม่เลือกข้างแต่เลือกสร้างโอกาสจากความสัมพันธ์ให้เกิดประโยชน์กับคนไทยเราเป็นพันธมิตรที่นานาชาติไว้เนื้อเชื่อใจพร้อมให้ความร่วมมือบนพื้นฐานของผลประโยชน์ของประเทศไทยและไม่เอาเปรียบผู้ใดกนง.คงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 1% นายดอนนาคอนทัพเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.แถลงผลการประชุมกนง.วันนี้ว่าคณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ1ต่อปีเนื่องจากเศรษฐกิจไทยได้รับแรงส่งต่อเนื่องจากวัฏจักรเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์แต่อัตราการเติบโตยังอยู่ในระดับต่ำและไม่ทั่วถึงขณะที่อัตราเงินเฟ้อต่ำกว่าที่ประเมินไว้เดิมแม้ยังมีแนวโน้มปรับสูงขึ้นในช่วงที่เหลือของปีจนถึงต้นปีหน้าด้านสินเชื่อรวมขยายตัวเพิ่มขึ้นแต่สินเชื่อ SME ยังคงหดตัวโดยยังต้องติดตามคุณภาพสินเชื่อ SME และครัวเรือนกลุ่มเปราะบางคณะกรรมการเห็นว่า

0: การดำเนินนโยบายการเงินในระดับผ่อนคลายควบคู่ไปกับมาตรการทางการเงินเฉพาะจุดมีส่วนช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจึงเห็นควรให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมครั้งนี้แต่ต้องติดตามพัฒนาการสงครามในตะวันออกกลางและมาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศรวมทั้งความเสี่ยงเงินเฟ้อในระยะต่อไปคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติออกแถลงการคัดค้านการใช้ประวัติการต้องโทษของบุคคลในครอบครัวเพื่อมาพาดพิงและลดทอนความชอบธรรมตามที่ปรากฏเป็นข่าวทางสื่อมวลชนว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนโดยกล่าวตอบโต้ทนายความผู้หนึ่งซึ่งออกมาตั้งคำถามและเร่งรัดการดำเนินคดีในกรณีที่ดินเขากระโดงและเปิดเผยถึงประวัติการต้องโทษของบิดาและมารดาของทนายความผู้นั้นคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นว่าการนำประวัติการถูกจับกุมและต้องโทษของบุคคลในครอบครัวมาเปิดเผยต่อสาธารณะเพื่อตอบโต้ผู้ถูกวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐย่อมกระทบสิทธิความเป็นส่วนตัวเกียรติยศชื่อเสียงและครอบครัวซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560มาตรา32และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองข้อ17ให้ความคุ้มครองนอกจากนี้ประวัติอาชญากรเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวเป็นพิเศษแม้จะกล่าวในลักษณะยกย่องก็มิอาจลบล้างผลของการเปิดเผยที่เกิดขึ้นแล้วต่อสาธารณะกสม.ขอยืนยันหลักการว่าบุคคลย่อมรับผิดชอบเฉพาะการกระทำของตนเองไม่มีผู้ใดสมควรถูกตีตราหรือถูกลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์จากการกระทำของบุพการียิ่งไปกว่านั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้กำกับดูแลกรมราชทัณฑ์และกรมคุมประพฤติซึ่งมีภารกิจโดยตรงในการแก้ไขฟื้นฟูและคืนผู้ต้องขังกลับสู่สังคมอย่างมีศักดิ์ศรีการที่ผู้บริหารสูงสุดของกระทรวงใช้ถ้อยคำในทางลบต่อผู้ต้องโทษจำคุกต่อสาธารณะย่อมมีผลเป็นการตอกย้ำการตีตราผู้ต้องขังผู้พ้นโทษและครอบครัวของบุคคลเหล่านั้นและไม่สอดคล้องกับภารกิจของกระทรวงทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองรายงานครับ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: ปุจฉาเติมน้ำมันผิดชนิดต้องทำอย่างไรสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
5: วิสัชนาห้ามสตาร์ทรถควรเรียกรถยกและนำรถเข้าศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถเพื่อถ่ายน้ำมันออกจากระบบทันทีเพราะน้ำมันที่ไม่ตรงกับประเภทเครื่องยนต์อาจทำให้ระบบเชื้อเพลิงและเครื่องยนต์เกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
6: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
7: เขาเปิดที่กินชาบูดีกว่า
6: เขาจะกินปิ้งย่าง
7: แต่เขาจะกินชาบู
6: ปิ้งย่าง
7: ชาบู
6: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
8: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันธายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห้ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห้าม
1: าแล้วชั่วโมงที่2ค่ะอยู่กับพิมดามหานครนะคะเอาล่ะตอนนี้หนึ่งสายน้ำใหม่เขาก็มาแล้วนะคะเดี๋ยวทักทายเขากันก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะใครเอ่ย
2: พี่นันดิบลำปางครับ
1: โอ้พี่นันดิบนี่เองหายไปไหนมาเราไม่ได้คุยกันนานแล้วเหมือนกันเน
2: า
1: ะ
2: อ๋อก็ฟังอยู่ครับ
1: ฟังอยู่
2: ตอนที่พิมดามาบางทีก็ขอหลังไมค์ครับ
1: เอาเหรอคะแต่ว่าไม่ค่อยได้โทรมาหน้าไมค์อะไรอย่างงี้ใช่ไหม
2: ครับผมแล้วก็ขอสวัสดีทักทายกับแฟนๆรายการลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ของทุกๆพื้นที่ของประเทศไทยและต่างประเทศด้วยครับปล่อยได้ใจก็เบาครับ
1: เออนี่นะคะวันนี้มีดีเจรับเชิญนะคะมาจัดรายการคู่กันนะคะก็จะมีพิมดาและพี่นันดิบนะคะดีไหมนะอยากจัดรายการไหมอยากลองดูไหม
2: ก็ไม่น่าจะได้ขนาดนั้นครับ
1: แต่ว่าเสียงได้อยู่นะสำเนียงการพูดอะไรอย่างเงี้ยนะลองทำเล่นๆดูในช่องทางของตัวเองดูนะพี่หนานดิบเผื่อเกิดนะเผื่อดังนะเออนะวันนี้ทำอะไรคะตอนกลางวัน
2: อ๋อวันนี้ไปดูไร่ดูนาอยู่ครับ
1: อืมเป็นยังไงคะที่ไร่ที่นา
2: ให้น้ำให้น้ำข้าวครับ
1: อ๋อปล่อยให้น้ำข้าวอุ้ยที่ลำปางนี่คือแล้งเหรอ
2: แล้งครับแล้งมันฝนมันไม่ตกเยอะครับมันมีนิดนิดหน่อยหน่
1: อ
2: ยตอนเย็นมีแต่ฟ้าร้องแต่ไม่มีฝนเลยครับ
1: อืมแต่ว่าที่นานนี่น้ำท่วมฉ่ำเลยเนาะ
2: โอ้โห
1: ภาคเหนือเหมือนกันนะแต่ว่าที่ลำปางแรง
2: หนักครับ
1: อันนั้นหนัก
2: มากนะ
1: เหมือนฝนมันก็ตกไม่ทั่วฟ้ามันเนาะอยากจะไปตกพื้นที่ไหนเยอะๆก็ไปพื้นที่ไหนต้องการน้ำก็ไม่ไปเนาะใช่ไหม
2: คนชอบเป็นอย่างนั้นนะครับ
1: ใช่ไหม
2: ที่เขาต้องการมันก็ไม่ไป
1: ค่ะแล้วพี่หนันดิบก็คือไปเข้านาไปสูบน้ำเข้านาใช่ไหมวันนี
2: ้อ๋อครับครับ
1: เนาะนะคะ
2: แห้งแล้งครับมันไม่มีฝนเลย
1: แล้วตอนนี้ก็คือพักผ่อนแล้ว
2: ครับพักผ่อนแล้วครับนอนฟังวิทยุฟังเสียงน้องพิมดาอยู่ครับ
1: แล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
2: อ๋อขอเพลงนอนกอดตัวเองครับ
1: ได้เลยคือนอนกอดตัวเองอยู่เหรอหรือยังไง
2: ก็ตอนนี้ยังไม่ได้นอนกอดอยู่แล้วนั่งอยู่ครับ
1: อ๋อนั่งกอดตัวเองอยู่ตอนนี้มอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะอยากมอบให้ตัวเองหรือมอบให้ใคร
2: ก็มอบให้กับพี่นกสุพรรณพี่วันวิสาสุโขทัยแล้วก็พี่กุ้งลำปางพี่น้องสามพันพี่ปานบางประกอบพี่สาวบางกระทุ่มพี่สาวราชบุรีพี่เจริญชมดีพี่นีชุมพรพี่นกชุมพรพี่นิดบางหน้าเปี้ยวพี่เอียวชุมพรพี่กรสงขาพี่สุนิสาดันทับตะโกครับ
1: โอ้โหมาเป็นแรปเลยอะสุดยอดเลยนี่แหละพิมดาก็ได้การเรียกขึ้นรถไฟแบบแรปๆนี่มาจากพี่หนานดิบเนี่ยเดี๋ยวเรียกขึ้นรถไฟแบบแรปเลยนะไม่ยอมหรอกไม่ยอมสุดยอดเลยอ่ะจำได้ทุกคนเลยเหรอ
2: เป็นพิเศษให้กับแม่น้ำก๊อตและก็สาวกี่ลมที่ลำปางด้วยครับ
1: อืมได้เลยนะคะก่อนจะไปฟังเพลงค่ะพูดเองได้เลยไหม
2: ได้ครับ
1: อ่ะมาเลยขอบคุณค่ะ
2: ขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันธุ์ไทยนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้อัยยราฮ่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยยราอ่ะฮ่า
1: เก่งมากเลยพี่หนานดิบเนี่ยพี่หนานดิบคือพี่หนานดิบเนี่ยพูดเหมือนคล้ายๆเป็นแบบเพลงซอเหรอเขาเรียกอะไรใช่ป่ะใช่ป่ะนะคล้ายอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเคยร้องเพลงซอเพลงอะไรไหม
2: บอกไม่ถูกนะมันเป็นสำเนียงทางเหนือนะครับ
1: เนาะเหมือนร้องเพลงซอเหมือนแบบเป็นบทอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยบทกลอนอะไรแหละเนาะสำเนียงเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะ
2: ครับผม
1: ขอบคุณมากๆเลยนะพี่หนันดิบที่โทรมาหน้าไมค์นะคะ
2: ขอบคุณน้องสาวหลังไมค์ครับน้องกวางเนาะน้องแป้ง
1: น้องแป้งน้องแป้งคนสวย
2: น้องแป้งมอบให้กับน้องสาวหลังไมค์ทุกๆคนด้วยครับดีเจด้วยครับ
1: ได้เลยดูแลสุขภาพนะ
2: คะ
1: ราตรีสวัสดิ์นะคะฝันดีนะคะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: เอาละค่ะนอนกอดตัวเองมาเราจะกอดอะไรกันบ้างนะคะมาดูพาเรทชุดนี้กันค่ะ

4เพลงค่ะคุณผู้ฟังมีกอดอะไรบ้างเอ่ยเริ่มต้นที่นอนกอดตัวเองนะคะจากพี่ศรีไพรนะคะตามมาด้วยกอดน้องแน่นๆ นะคะจากสายใยอุดมพรค่ะกอดฉันคิดถึงเขาจากพี่จินตราภูลาภและกอดคนนอกใจจากพี่สิริพรอัมไพพงศ์นะคะ4เพลงที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการกอดนะคะกอดตัวเองบ้างกอดคนอื่นบ้างกอดฉันแต่คิดถึงคนอื่นอยู่บ้างอะไรบ้างนะคะก็หลากหลายการกอดกันไปนะคะพาเรทเพลงที่ต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะน้ำจิ้มสุกี้สุดกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยาราอ่ะฮ่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยาราอ่ะฮ่า

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้อัยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอาห่าม
1: าแล้วชั่วโมงที่2แล้วค่ะคุณผู้ฟังใครที่เข้ามาทาง Facebook Live นะคะเข้ามาแล้วรายงานตัวทิ้งเอาไว้ได้เลยค่ะเพราะว่าชั่วโมงนี้ก็จะเรียกขึ้นรถไฟเช่นเคยนะคะสายด่วนขบวนพิเศษค่ะมารอรับคุณผู้ฟังกันแล้วค่ะหลังไมค์ค่ะต้องเรียกเป็นแรปนะเดี๋ยวจะแพ้พี่หนันดิบนะไม่ได้หรอกเรียกเป็นแรปก่อนนะคะพี่ธนพลสุโขทัยพี่นกสุพันน้องแหวนนครปฐมพี่วอนจังหวัดกาญพี่ณรงค์เพชรบูรณ์พี่กู่ชลบุรีพี่วุฒินครพนมพี่แจ๊สศรีสะเกษพี่หนันดิบลำปางพี่หนันดิบเขาโทรนะได้หน้าไมค์แล้วเรียกเขาขึ้นรถไฟด้วยนะคะทาง Facebook Live ค่ะมีใครบ้างเอ่ยพี่สุมาลาเจ้านะคะพี่สุมาลาเขามีอะไรเนี่ยเขามีบทกลอนมาฝากกันด้วยนะคะถึงแม้ไลน์นั้นจะหลุดแต่มิอาจฮักฮักเก้าห้านั้นได้เลยเจ้านี่เขาขอฝากบทกลอนเอาไว้นะคะพี่ลำพึงมณีเขียวค่ะพี่สำรวยด้วยนะคะน้องใบสไลเดอร์นะคะเป็นยังไงลูกอาการเป็นยังไงนะวันนี้น้องใบเขาบอกว่าเขารีบมาขึ้นรถไฟนะคะออกจากห้องน้ำมานะแล้วก็นุ่งผ้ามานะคะแล้วก็รีบวิ่งมาขึ้นรถไฟผ้าเกือบหลุดแน่หูเล่ามาเป็นฉากเชียร์นะคะแล้วก็ยังมีน้องแวนแวนว้าวนะคะก็มาช่องทาง Facebook Live ด้วยพี่วิจิตรสุวรรณโรจน์นะคะลูกคิตตี้วังว่านะคะแล้วก็มีน้องอุ้มทิพย์สุดาบอกว่ามาขึ้นรถไฟพร้อมไก่นะคะพร้อมไก่ย่างตั้งแต่อีแก้วปิ้งไก่พร้อมไก่ทอดใช่ไหมตั้งแต่อีแก้วปิ้งไก่มาจนถึงตอนนี้นะคะน้องอุ้มยังหิวไม่หยุดเลยนะยังอยากกินอยู่นะคะไก่ย่างไก่ทอดนะคะพี่สิริพรสวัสดีด้วยนะคะแล้วก็ยังมีแม่นวลนะคะแม่นวลรัตนกุลด้วยนะคะพี่ลำพึงมณีเขียวนะคะพี่เดี่ยว .com พี่มาลายแย้มคลี่บอกหนูไปด้วยค่ะพี่พิมไปด้วยค่ะหนูพิมนะคะแล้วก็ยังมีพี่พงษ์นเรศด้วยนะคะพี่จรัญทองบัวนะคะอุ้ยวันนี้มีหลายๆท่านนะชื่อไม่ค่อยคุ้นเคยเลยนะคะพี่สุรยุสมานอคณีด้วยนะคะพี่สำรวยก้าพิทักษ์พี่สำรองบอกยังอยู่นะคะพี่สำรองมาขึ้นรถไฟขบวนแรกไม่ทันนะคะขึ้นขบวนที่2ทันแล้วเรียบร้อยเนาะนะคะน้องหนีดูกู๊ดนะคะพี่สุบินค่ะจากสงขลานะคะคุณแม่ประนอมตามสั่งนะคะน้องอินแถนด้วยนะคะพี่แม่เดี่ยวหนองคายด้วยค่ะนะคะแล้วก็หมดหรือยังนะน่าจะหมดแล้วอ่ะเหมือนชื่อซ้ำๆกันแล้วตอนนี้นะคะมีใครอีกไหมน่าจะหมดแล้วเรียกหมดแล้วเรียบร้อยนะคะใครที่ไม่ได้เรียกก็ไม่เป็นไรนะคะรถไฟออกไปแล้วนะเอาละค่ะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้มีเพลงใหม่ล่าสุดนะคะมาฝากกันด้วยจากพี่เปิ้ลสกายพาร์ทเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันค่ะในช่วงของจอคิวฮิตค่ะ
2: จอคิวฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: พลงนี้ชื่อเพลงว่ารู้สึกเกินนะคะจากพี่เปิ้ลสกายพาสังกัดอิสระค่ะคำร้องทำนองนะคะได้พี่บังชักก้าวร้าวเขียนให้ค่ะแล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยพี่ปริทัศน์ระฆังทองนะคะใครที่ชอบเพลงแนวนี้สไตล์นี้นะคะก็ขอกันเข้ามาได้ทุกช่วงดีเจค่ะจอคิวฮิตต้องขอขอบคุณกันด้วยนะคะแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจอคิ
1: วฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ไปกันต่อที่เพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ

2เพลงสนุกๆค่ะที่อยู่ในมหาคอนชาร์ตของเรานะคะเอาที่บายใจจากพี่บ่าววีค่ะสัปดาห์นี้อยู่ในฮิตที่1เลยนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นมอหุงข้าวจากพี่โจอี้ภูวศิษฐ์ฟีเจอริ่งกับพี่พันธ์วรการนะคะสัปดาห์นี้อยู่ในฮิตที่3ซึ่งเพลงนี้เขาก็เคยอยู่ในฮิตที่1เหมือนกันนะคะมาถึง9สัปดาห์ด้วยกันนะคะก็หยิบมาฝากกันค่ะ2เพลงในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตพักกันสั้นๆสักครู่ค่ะหลังจบโฆษณานะคะมีเรื่องเล่าค่ะมาฝากคุณผู้ฟังเช่นเคย

0: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาดไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดา
1: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
2: สนับสนุนโดย
3: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: วายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
6: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
7: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: โดนครับซื้อครับ
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
10: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
11: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
12: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยพิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอม

0: สมุนไพรเสี่ยงเพียว
1: เอาละค่ะคุณผู้ฟังมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะช่วงท้ายๆชั่วโมงแล้วค่ะวันนี้เช่นเคยเลยค่ะนิทานก็เรียกว่าเรื่องเล่าดีกว่าเนาะเรื่องเล่าวันนี้เมื่อเช้านี้คุณแม่รอตักบาตรอยู่ที่หน้าบ้านแล้วมีหมาอยู่ตัวหนึ่งมาคุ้ยถังขยะหน้าบ้านล้มแม่โมโหมากค่ะโมโหหมาตัวนั้นมากจังหวะนั้นค่ะพระก็กำลังเดินมาพอดีเลยแต่แม่ก็ไม่ทันได้เห็นพระแม่ก็เลยตะโกนออกไปด้วยความโมโหค่ะโอ้โหหากินแต่เช้าเลยนะมึงอันนี้คือหมายถึงหมาด่าหมาโมโหหมานะคะจังหวะพระท่านเดินมาพอดีแหมพาสะดุ้งเลยสะดุ้งไม่ไหวนะคะนี่แหละเรื่องเล่านะคะสั้นๆในค่ำคืนนี้นะคะวันนี้หมดเวลาของพิมดาแล้วค่ะขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกข้อความด้วยนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกัน3ชั่วโมงเต็มเลยค่ะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าส่งต่อให้กับลูกตาลชนทิชาคนสวยนะคะทิ้งท้ายอีกสัก2เพลงนะโอ้มีเวลาเหลือค่ะเดี๋ยวนี้ทิ้งท้ายอีก2เพลงค่ะ
0: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
2: ทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
1: ขอบคุณด้วยนะคะกับ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านค่ะพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะ10โมงค่ะมาให้กำลังใจพิมดาเหมือนเดิมนะคะจนถึงบ่ายโมงตรงนะคะพรุ่งนี้มาเฝ้าหน้าจอมารอหน้าปัดกันเหมือนเดิมคืนนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะจากพี่ Blackhead วง Blackhead นะคะจากพี่ปู่ค่ะชื่อเพลงว่าเหตุผลค่ะ

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ Line @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะหลายคนฟังมาตั้งแต่เช้าจรดค่ำนะคะหรือว่าเพิ่งเลิกงานแล้วก็เปิดมาฟังนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาดีๆ4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคุณผู้ฟัง2ชั่วโมงเต็มๆนะคะอยู่กับคนนี้แฮ่คนนี้คือใครดีเจลูกตาลชนิชาเองค่ะนะคะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้เนี่ย3งานเพลงที่นำมาทักทายคุณผู้ฟังในช่วงต้นชั่วโมงนะคะเป็น3เพลงเพราะๆเพลงดังจาก3ศิลปินที่กำลังจะมาร่วมงานของเรานะคะกับคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์รวมฝันปันน้ำใจนี่3ท่านนี้นะคะเป็นใครกันบ้างนะเริ่มต้นมากับพี่ดำรงวงทองนะคะกับเพลงโปรดพิจารณานี่แล้วก็ต่อด้วยพี่เกษมคมสันนะคะได้รักก็พอแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้พี่เด่นชัยสายสุพรรณนะคะกับจังหวัดขาดรักโอ้โหเพลงนี้ไม่ได้ฟังนานๆเลยล่ะคุณผู้ฟังนะคะแต่ที่แน่ๆ3ศิลปิน3ท่านนี้นะคะเจอกันแน่นอนในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ค่ะวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม2569กับงานของเรานะคะเป็นกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ประจำเดือนสิงหาคมคุณผู้ฟังนะคะคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์รวมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะคะเราจัดที่นี่เลยคุณผู้ฟังอสมทนะคะมาเมย่าพระราม9นะคะห้องด้านบนนี้นะคะห้องออดิโทเรียมชั้น6นั่นเองนะคะและนอกจากพี่ๆศิลปินทั้ง3ท่านแล้วนะคะยังมีศิลปินอีกมากมายพร้อมกับเหล่าดีเจของเรานะคะจะเจอกันงานนี้ได้ฟังเพลงได้สนุกสนานกิจกรรมมากมายพร้อมทั้งยังได้ร่วมกันสร้างบุญสร้างกุศลด้วยกันด้วยนะคะเอาล่ะวันนี้เช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังนะอยู่กับดีเจลูกตาลชนิชานะคะอยากฟังเพลงอะไรนะคะมีเพลงพิเศษพิเศษอยากมอบให้ใครด้วยก็แนะนำเข้ามาได้เลยนะคะทุกช่องทางของเรานะคะทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะไม่ว่าจะรับฟังอยู่ทางวิทยุนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network ทั้ง41สถานีนะคะครอบคลุม77จังหวัดทั่วประเทศเลยนะคะแล้วก็รวมถึงทางออนไลน์ด้วยนะจ๊ะนะคะออนไลน์ก็จะมีทั้งทางเว็บไซต์นะคะ www.ltmfm95.mcot.net นะคะหรือว่าจะเป็นแอปพลิเคชันนะหลายๆคนดาวน์โหลดเอาไว้แล้วด้วยคุณผู้ฟัง MCOT Connect แน่มีพี่ๆนะบอกว่าเนี่ยฟังอยู่ทางแอปนะชัดเจนมากๆแล้วก็สามารถฟังได้ตลอด24ชั่วโมงด้วยนะคะ MCOT Connect นะคะดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็Android คุณผู้ฟังฟังได้ทุกรายการเลยของสมทนะคะรายการวิทยุแล้วก็รวมถึงข่าวสารจากทางสำนักข่าวไทยด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยและอีกหนึ่งช่องทางที่คุณผู้ฟังนะคะนอกจากจะได้ยินเสียงดีเจแล้วก็สามารถเข้ามาเห็นหน้าเห็นตาดีเจได้ด้วยนะคะว่าวันนี้นะคะหัวฟูไหมอะไรอย่างนี้นะคะที่เพจของเรานะคะ LTM FM 95เพจนี้นะคะไลฟ์กันทุกชั่วโมงคุณผู้ฟังแล้วก็แน่นอนนะคะอัปเดตข่าวสารต่างๆแล้วมีศิลปินมาสัมภาษณ์มาโปรโมทเพลงมีเพลงอะไรใหม่ๆผลงานใหม่ใหม่ค่ะคุณผู้ฟังนะคะที่เพจของเราอัปเดตกันให้ตลอดเลยนะคะฝากกดติดตามด้วยนะจ๊ะเพจก็ดี IG ก็ดี TikTok นะคะ TikTok ก็ดีนะคะมีทุกช่องทางคุณผู้ฟังนะคะ LTM FM 95แบบนี้เลยนะคะคุณหาได้ง่ายๆหรือว่าจะถ้าเกิดว่ามีบางคนบอกว่าน้องลูกตาเนี่ยพี่ไม่ค่อยถนัดภาษาอังกฤษเลยนะคะพิมพ์ว่าลูกทุ่งมหานครก็ได้นะคะก็ค้นหาได้เหมือนกันนะคุณผู้ฟังขอบคุณมากๆฝากไว้ด้วยนะคะเอาล่ะวันนี้อย่างที่บอกอยากฟังเพลงอะไรแนะนำเข้ามาค่ะเบอร์โทรศัพท์ของเราเบอร์เดียวเบอร์เดิมนะคะ022481366คุณผู้ฟัง022481366นะคะโทรเข้ามาได้เลยตอนนี้แป้งๆรอรับสายอยู่หลังไมค์แล้วนะคะใครที่อยากคุยสายหน้าไมค์ฝากเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ได้เลยจองสายหน้าไมค์นะคะให้เบอร์กับแป้งๆไว้ได้เลยนะคะส่วนใครอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมก็ฝากไว้ได้เช่นเดียวกันนะหรือว่ามีอีกช่องทางนึงนะคะทาง SMS นะคะพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งเข้ามาที่
4689400นะคะ4689400นะมีมาแล้ว1ข้อความนะบอกว่าขอเพลงสิทธิ์ของเจ้าไหมไทยจากพี่คนโคราชนี่เป็นเพลงโปรดเขาเลยนะส่งมาทุกวันเลยนะคะยินดีนะคะก็เปิดให้อยู่เรื่อยๆเนาะสลับสับเปลี่ยนกันไปนะคะแล้วก็สมาชิกของเราด้วยตอนนี้เข้ามากันเยอะเลยที่เพจ LTM FM 95นะคะหนูฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะพี่ๆน้องๆ นะคะอ่ะเดี๋ยวมาทักทายกันแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเมื่อกี้3ศิลปินหนุ่มหนุ่มใหญ่นะอ่ะเดี๋ยวจัดให้อีก1ศิลปินสาวน้องสาวน่ารักสวยๆเลยล่ะวิ้งๆเลยล่ะคนนี้นะคะขาวจั๊วแหละจริงๆไม่เชื่อมาเจอตัวจริงได้น้องแป้งร่ำศิวนารีนะคะกับงานเพลงที่แบบดีอ่ะต้องมนตราไร้มนแป๊บกลัวคุณผู้ฟังหนีเดี๋ยวจบเพลงนี้รับสายหน้าใหม่กันนะคะ

0: นับสนุนโดยใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: สายชิลฮีลใจนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะคะมาแล้วคุณผู้ฟังนะคะสายประจำแล้วก็เพลงที่หลายคนอยากฟังด้วยนะคะพี่อ้อมค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะน้องลูกตาล
1: สวัสดีค่ะอุ้ยก่อนจะได้คุยกันพี่อ้อมค่ะสบายดีไหมคะ
2: ก็เหมือนเดิม
1: เหมือนเดิมหรอเหมือนเดิมนี่คือยังไงเป็นยังไงบ้างสุขภาพล่ะสุขภาพดีไหม
2: ก็สุขภาพนี่แหละไม่ค่อยดีเท่าไหร
1: ่แล้วตอนนี้เป็นยังไงล่ะคะเป็นไข้เป็นหวัดปวดเมื่อยตรงไหนเดี๋ยวไปนวดให
2: ้มาที่ปวดเมื่อยนวดยาเสร็จเนี
1: ่ยอุ้ยจริงเหรอนวดที่ไหนคะนวดตรงไหนคอบ่าไหล่เข่าน
2: วดข้างแต่เอวแล้วก็นวดขา
1: โอ้นวดเองหรือว่ามีใครนวดให
2: ้นวดเองไงที่อยู่คนเดียวที่ที่บ้านเน
1: ี้
2: ย
1: นะเดี๋ยวไว้มีโอกาสเจอกันเดี๋ยวไปนวดให้นะพี่อ้อมนะเขินโอเคพี่อ้อมค่ะพี่อ้อมวันนี้พี่อ้อมขอเพลงที่มีหลายๆคนอยากฟังหนูก็อยากเปิดด้วยก็คือเพลงของหนูเองนะคะดอกชวาสีแดงไม่คือเมื่อวานเนี้ยก็อยากเปิดไม่ใช่ไม่อยากเปิดแต่ว่าคือเพิ่งจะเปิดไปช่วงก่อนนะคือมันใกล้กันไงมันใกล้แล้วก็มีคนอื่นเปิดอะไรเงี้ยแล้วก็เออนะสลับไม่ถึงว่าตลอดทั้งวันเนี่ยคือพี่ๆเพื่อนๆน้องๆดีเจเนี่ยเขาก็น่ารักอะไรเงี้ยพอมีเพลงของเราที่ติดชาร์ตเนาะเขาก็เปิดให้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องเออเฉลี่ยเปิดเป็นคนอื่นบ้างแต่วันนี้ได้เปิดแล้วเนี่ยจริงจริง
2: พี่ร้องได้ท่อนปลาย
1: จริงเหรออันไหนท่อนไหนคะไหนลองสิคะนิดนึงอยากฟัง
2: เล่นที่บอกโดยช่อยพัดมาโอ้จะดอกจะบาสีแดงฉันจะเก็บดอกนี้ไว้รอจะมอบมันให้เธอ
1: น่ารักมากจริงจังโอ้ยน่ารักมากเลยอ่ะพี่อ้อมจริงๆหนูยังไม่เคยมีใครมาร้องให้หนูฟังแบบนี้เลยเพลงนี้มีแต่คนบ่นว่าร้องยากจัง
2: ร้องยากแต่ท่อนนี้จริงจังมาก

0: ยังไม่มีน้องน้ำตาลมีลูกคอพี่ไม่มีอ่ะ
1: โอ้หนูมีหลายลูกเลยเออเนาะโอเคได้เลยค่ะเดี๋ยววันนี้จัดให้นะมีคนรอฟังอยู่เยอะเลยเหมือนกันขอบคุณมากๆพี่อ้อมรักษาสุขภาพด้วยนะเดี๋ยวรอฟังเลยจ้ะ
0: รู้ที่ตั้งใจแล้วไม่รู
1: ้ฮิตที่4ค่ะล่าสุด
0: อ๋อ
1: โอเคนะขอบคุณมากๆเลยนะคะ
0: เดี๋ยวมอบให้
1: มอบให้ใครบ้าง
0: มอบให้ลูกกรุงมหานครทุกคนทุกท่านที่ฟังอยู่ทั้งแก๊งเฝ้าดีเจด้วย
1: แก๊งเฝ้าดีเจด้วยอู้มีแต่คนมอบเพลงให้แก๊งเฝ้าดีเจเน
0: าะใช่ให้
1: เด็กๆให้น้องๆเออค่ะโอเค
0: ให้น้องลูกตาให้น้องแป้งด้วย
1: ได้เลยขอบคุณพี่อ้อมมากๆนะคะจ้าสวัสดีค่ะไปฟังเพลงนี้นะจัดให้เลยค่ะสายชิวหิวใจดอกชบาสีแดงลูกตาลชนทิชาค่ะ

0: สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณมากมากเลยนะคะสำหรับทรายหน้าไม้นะคะแนะนำงานเพลงดอกชบาสีแดงของลูกตาลเข้ามานะคะแล้วก็สำหรับคุณผู้ฟังที่ฝากเบอร์เข้ามาหรือว่ามีใครที่อยากจะจองสายหน้าไม้เพิ่มเติมนะคะโทรเข้ามาได้เลยที่022481366นะคะมาทักทายสมาชิกของเรานะคะทางเพจ LTM FM 95สวัสดีพี่ประเดิมกลิ่นหอมนะคะพี่สมศรีพี่อัมพลพี่บุญทรัพย์นะคะพี่สรินทิพย์บอกว่าเพลงนี้เพราะมากๆขอบคุณนะคะแล้วก็พี่ศักชัยบอกสวัสดีครับดีเจลูกตาลขอฟังเพลงขายควายช่วยแม่ของพี่มนสิทธิ์คำสร้อยหน่อยจ้านะคะพี่นารีด้วยนะคะจริงครึ่งเดียวของน้องมินตราอินทิรานะคะแล้วก็พี่ผู้พิทักษ์สังคมนี่นะคะน้องอินแทนจะสอบปปลาวด้วยบอกว่ามาทันดอกชบาสีแดงพอดีเลยนะแล้วก็พี่พิสิทธิ์ศักดิ์นะคะพี่สมบูรณ์พี่คันชิตพี่นักรบน้องๆแกงเฝ้าดีเจนะคะน้องหนูดีน้องไบท์น้องแชมป์นะแล้วก็เดี๋ยวนะขออนุญาตเลื่อนไปด้านบนนะคะพี่เริญเจริญด้วยนะคะทักทายน้องลูกตาลแล้วก็ราตรีสวัสดีนะฮะ มาถึงสวัสดีแล้วก็ฟันดีจ้าอย่างนี้เหรอเออแต่ก็น่ารักนะยังแวะมาทักทายกันนะคะก่อนนอนเนาะพี่บางออนสวัสดีค่ะทักทายค่ะพี่โชคชัยพี่อภิสิทธิ์พี่ระวิภานะคะขอบคุณมากๆเลยสวัสดีคุณแม่ทันพิชาพี่จรันทองบัวนะคะขอบคุณมากเลยพี่เดียวจรันระโนดด้วยนะคะนี่ทักทายทุกท่านเลยนะพี่ทักรักทายถามว่าเพลงที่จบไปชื่อเพลงอะไรคะชื่อเพลงดอกชบาสีแดงนะคะของลูกตาลชนิชาเองนะคะคนที่นั่งอยู่ตรงนี้นะคะที่พูดอยู่แล้วก็สวัสดีพี่ชอบด้วยนะคะทักทายนะจ๊ะอ่ะโอเคตอนนี้งานเพลงหลังไมค์เข้ามาค่อนข้างเยอะเลยนะคะแล้วก็หลากหลายมากทั้งเพลงช้าเพลงเร็วเพลงลูกทุ่งเก่าๆบ้างเพลงอินดี้โอ้โหหลากหลายนะคะเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจัดให้ได้อยู่แล้วสลับสับเปลี่ยนกันไปนะคะในช่วงนี้โอ้โหนะเป็นบรรยากาศฟังเพลงสนุกสนุกน่ารักน่ารักดีกว่าเพลงแม่พึ่งนี่แหละนะเพลงนี้จะบอกว่าเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดของแม่พึ่งไม่ใช่โอ้ยนะจัดให้เลยนะคะทำไมเสียงไม่มาอู้มาแล้วไปนอนแป๊บเพราะว่าอยากเจอผู้ชายในฝันค่ะ

0: นับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อนะคะจากผู้ชายในฝันนะคะมาที่มหานครไลฟ์นี่นะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะลืมบอกไปว่าเมื่อสักครู่นี้ผู้ชายในฝันนะคะแนะนำมาจากพี่ตุ๊กสมุทรปราการนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้จัดให้กับพี่มนัสนครศรีธรรมราชนะคะบอกว่าอยากฟังโซแสนดีของน้องเมดิชานะเรามีบันทึกการแสดงสดด้วยก็เลยเอ้าจัดให้กันเลยนะคะในช่วงของมหานครไลฟ์ค่ะ
2: เดี๋ยวส่งต่อให้กับพี่สาวคนสวยนะคะพี่เมทิชาค่ะ

0: ับผลงานที่จบไปนะคะชื่อเพลงว่าโสดแสนดี
1: มหานคร
2: สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ

0: โอพัสสูตรใหม
1: ่เป่าซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาวโพลซ่า
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญไมแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดรุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าชื้อเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24-29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
5: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาดไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
6: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
7: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยายวายยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

0: ัดให้เลยนะคะ2งานเพลงที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามานะคะที่จบไปกับกลับมาทำไมเอกราชสุวรรณภูมิจากแม่พรนะคะจังหวัดแพร่แล้วก็ก่อนหน้านั้นจำปาลืมต้นสายันสัญญานะคะจากพี่ทวีนะคะพี่ทวีจากเชียงรายค่ะจัดให้แล้ว
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: ช่วงนี้งานเพลงเพื่อชีวิตนะคะกับช่วงเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจค่ะพี่หนึ่งโรงก๊อกจากสุวรรณภูมิฝากเข้ามาพงศิษย์คัมภีร์กับเพลงแม่นะคะก็ถือว่าเป็นการส่งท้ายเดือนของแม่นะคะเดือนสิงหาคมเดือนแห่งวันแม่แห่งชาติด้วยจบเพลงนี้พักกันสักครู่หนึ่งไปต่อชั่วโมงหน้าใครอยากคุยสายหน้าไมค์02-248-1366รออยู่นะคะ

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเร่งฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้อัยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอาห่า
0: 23:03 นะคะเริ่มต้นชั่วโมงที่2ค่ะคุณผู้ฟังก็ยังอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะชั่วโมงนี้พาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะสายของเรามารออยู่แล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะพี่จรัญนะจ๊ะ
3: ครับผม
0: ค่ะไม่ได้คุยกันนานเลยเราพี่จรัญเนาะ
3: เบอร์โทรไปหลายครั้งแล้วเบอร์ไม่ติดแต่ว่าไม่ได้คุย
0: อ๋อติดแต่ว่าไม่ได้คุยแต่น่าจะได้เปิดเพลงให้อยู่นะ
3: คุณอยู่ไกลก็ไม่ค่อยเปิดให้หรอก
0: อุ้ยเปิดอยู่ไกลจะอยู่อเมริกาแอฟริกาอะไรก็เปิดให้โอเคพี่จรัญสบายดีเน
3: า
0: ะ
3: ก็ไม่เท่าไหร่
0: ไม่เท่าไหร่เป็นยังไง
3: เดี๋ยวก็เนี่ยวันที่สองนี้หมอนัดเลี้ยวตรวจเบาหวานที่โรงพยาบาลหาดใหญ
0: ่โอ้แล้วช่วงนี้กินหวานหรือเปล่า
3: หวานเล็กมีทั้งลองกองลองกาดมั่ง
0: ปีเดี๋ยวหมอบอกน้ำตาลเกินนะกินเยอะนะ
3: แต่ว่านี่ไปจบไปนี่แล้วเกินอยู่นี่หมอด่าจริงย้ำเหล่า
0: แต่รอบนี้อยากจะไปแล้วตรวจไม่เจอไม่ใช่ไม่เจอเบาหวานนะไม่เจอหมอ
3: ไม่หมอดีอยู
0: ่พี่ไม่ขำเลยหนูสาเล่นมุกอ่ะพี่จรัญนะไม่เจอบอก
3: เจอพี่ไปเจอหมอดีอยู่หมอคนนี้คุย
0: ดีแล้วดีแล้ว
3: แต่ว่าไม่ดูหน้าจอแล้วป่านเนี่ยนะหมอก็คุยเป็น20นาทีอยู
0: ่
3: ถือว่าได้
0: แต่ว่าพี่จรัญก็ต้องคุมอาหารคุมพวกความหวานด้วยนะแบบกินข้าวกินอะไรผลไม้เนี่ยน้ำตาลมันก็เยอะอยู่กินนิดๆหน่อยๆ
3: ก
0: ิน
3: คนนั้นกินไป 2-3 กิโลนู่นชอบ
0: เดี๋ยวนุกจะบอกว่า 2-3 ลูก 2-3 กิโลเยอะไป
3: เออนั่นเลยพอกินแล้วบอกแล้วมาดูนู่นที่ว่าน้ำตาลขึ้นเยอะเกินไปกินแป้งข้าวหมาก
0: โอ้โหใช่เลยถ้านั้นคือหมักทั้งหวานด้วยน้ำตาล
3: จากนั้นแช่ใจตู้เย็นแล้วก็มันเย็นน่ะกินอร่อยจักเอาเป็นครึ่งถ้วยอยู่ย่
0: อเต็ม
3: มาเ
0: ลยนานๆกินทีก็พอได้พี่จะให้กินติดต่อกันคือเรามีภาวะตรงนี้
3: ก็นานแล้ววันนั้นเออพอเห็นแล้วอยากแล้วก็มาหุงเอง
0: ขึ้นเลยอ่ะดินะต้องดูแลสุขภาพนะพี่จรัญนะ
3: ไม่เป็นไรหรอกรู้ตัวอยู่
0: จ้ะโอเคนะวันนี
3: ้ยังไม่ได้ไป
0: เออวันนี้บอกอยากฟังเพลงของนุชวิลาวันเหรอจ๊ะ
3: ได้ครับผม
0: ค่ะ
3: ร้องเพลงนั่น
0: เองเพลงใหม่เขาด้วยจบสารเนาะเนาะ
3: ผม
0: ครับอ่ะเดี๋ยวก่อนที่จะไปฟังเพลงค่ะเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนนะคะเดี๋ยวพี่จรัญพูดตามหนูเลยนะ
3: ครับผม
0: ครับขอขอบคุณ
3: น
0: ้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
3: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
0: ตราพันท้ายนรสิงห์
3: เราเป็นใช้นายสิงห
0: ์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
3: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
0: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
3: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
0: และไอ้ไอยราอาห่า
3: และไอ้ไอยราอาห่าร
0: สชาติดีดี
3: รสชาติดีดี
0: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมี
3: ทุกบ้านต้องมี
0: ไอยราอาห่า
3: ไอ้ยาอาห่า
0: โอ้โอเคจ้านะ
3: ครับ
0: ค่ะเดี๋ยวนี้จัดให้เลยขอบคุณมากๆที่โทรเข้ามานะคะวันนี
3: ้ครับครับสวัสดีครับลูกสาวสวัสดีครับรักษาสุขภาพเหมือนกัน
0: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนะฮะก็บอกพี่จรัญนะลดหวานลงบ้างนะรักษาสุขภาพด้วยคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะนะคะพยายามคุมให้บาลานซ์กันนะคะให้สมดุลนะคะอยากกินบ้างนั้นทีได้นะคะแต่อย่าให้อะไรมากจนเกินไปน้อยไปมากไปก็ไม่ดีนะคุณผู้ฟังอ่ะช่วงนี้จัดให้เลยค่ะพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคเริ่มต้นขบวนพาเรทกับเพลงที่พี่จรัญฝากเข้ามานะคะจบสารเนาะนุชวิลาวันค่ะ

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
1: สี่งานเพลงเพราะๆนะคะในช่วงของพาเรดเพลงฮิตฮิตสี่ภาคเนี่ยนะวันนี้เป็นพาเรดเพลงลูกทุ่งอินดี้นะบอกเลยว่านะคะเจ้าของเพลงเนี่ยฮะแต่ละคนเนี่ยบอกเลยว่านะยอดวิวเนี่ยโอ้โหนะรวมๆกันนี้ทั้ง4คนนี่นะคะเอาแค่ของแต่ละคนนี้ก็เป็นพันล้านนะจริงๆนี่นะคะอ่ะในที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ฉลองความเจ็บนะคะงานจากน้องกระต่ายพันนิพานี่แล้วก็มาที่ก่อนหน้านั้นเนาะเขาทิมเฮาไปแล้วเด้อนะคะน้องอาร์มชุติมานะคะแค่คนคุยค่ะน้องลำไยไหทองคำแล้วก็ต้นขบวนพาเรดของเราจบสารเนาะนุชวิลาวันอันนี้ก็เป็นเพลงใหม่ของพี่นุชด้วยนะคะที่พี่จรัญนะฝากเข้ามาทางหน้าใหม่นั่นเองนะคะทักทายสมาชิกเพิ่มเติมด้วยนะคะสวัสดีเต้ยนะจ๊ะนะคะแล้วก็สวัสดีพี่น้อยน้อยพี่เอกรินพี่ไตรรัตน์ด้วยนะคะทางเพจของเราพี่สุรีนะคะพี่คิวเองพี่จันทนานะคะขอบคุณมากๆเลยแวะมาทักทายตอนช่วงดึกๆได้นะพี่แทนสุภาวดีพี่รัชนีวันขอบคุณดาวทั้ง50ดวงจากพี่ประเดิมด้วยนะคะแล้วก็พี่ประวิมนะพี่นักรบนะคะหลายๆคนอยู่กันตั้งแต่ต้นชั่วโมงนะคะพี่อัญชลีบอกฟังอยู่จ้าจากนครศรีธรรมราชนะคะพี่เบลเบดด้วยขอบคุณนะคะพี่วิจิตด้วยนะอ่ะโอเคฮะโอ้มาเพิ่มด้วยหรอมาเพิ่มอ่ะพี่บอนวีบอกรายงานตัวนะเนี่ยฮะขอเพลงอะไรเอ่ยพอใช้เหรอพอใช้ไม่พอโชว์ของนิวพงศกรโอ้นะเพลงใหม่ใช่ไหมคะนะอ่ะแปลว่าตอนนี้เดี๋ยวจัดให้เพิ่มเติมนะคะสำหรับเพลงที่ฝากมาทางหลังใหม่นะตันจะพยายามเปิดให้เยอะที่สุดเลยคุณผู้ฟังนะคะสำหรับเพลงที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามาจากพี่ดำนครศรีธรรมราชนะบอกว่าอยากฟังเพลงของพี่แช่มแช่มรำจัดให้เลยกับน้องสาวคนล่าสุดนะคะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อเ จาะคิวฮิตนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะมาคุณผู้ฟังนะคะในชั่วโมงนี้เพลงใหม่จากนินเทมารินนะคะส่งเพลงนี้เข้ามาค่ะให้เธอมั่นใจในคนคนนี้นะคะซึ่งรอบนี้เนี่ยฟีดด้วยมีฟีชชิ่งด้วยนะคะฟีชชิ่งกับไพศาลขุนหนูนะคะคำร้องทำนองโดยพระนัชกรแท่นประมูลค่ะและเรียบเรียงโดยสุภการพรหมเกิดนะคะเดี๋ยวไปฟังเพลงนี้พร้อมๆกันให้เธอมั่นใจในคนคนนี้

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: ก็ถือว่าเป็นเพลงรักดีๆอีกหนึ่งเพลงนะคะฝากไว้ด้วยค่ะคุณผู้ฟังนะใครชื่นชอบเพลงนี้ขอกันมาได้เลยนะคะตลอด24ชั่วโมงที่ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะให้เธอมั่นใจในคนคนนี้นินแทมมารินนะคะฟีเจอริ่งกับไพศาลขุนหนูค่ะไปต่อเลยเพลงที่ติดชาร์ตค่ะช่วงนี้นะคะจัดให้2งานเพลงจากมหานครชาร์ตของเรานะคะมาที่ฮิตที่10ก่อนนะคะ30พ่อนะคะจาก2ศิลปินมนแคนกันคูนและเวียงนฤมลจากแกรมมี่โกแล้วก็อีก1งานเพลงให้กำลังใจนะฮิตที่8ค่ะอย่าใจกระจอกงานจากพี่นูเล็กกาก้า

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาติไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
2: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
3: สนับสนุนโดย
4: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: วัยวัยว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
6: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
4: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
4: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
9: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: หัวอกพ่อห้างนะคะแมนเมนิวันนะคะจัดให้เลยพี่นันฝากเข้ามานะคะเดี๋ยวนะตั้งแต่ตอนไหนแล้วเนี่ย นะคะพี่นันจากเพชรบูรณ์นี่แหละนะคะก็ฝากเข้ามาเพิ่งจะจัดให้นะคะรู้สึกว่าจะเป็นเพลงใหม่ของพี่แมนมณีวันด้วยแล้วก็เพิ่งจะมาสัมภาษณ์กับเรานะวันนี้เองใช่ไหมเหมือนจะใช่นะวันนี้นะคะพี่แมนมณีวันนะคะเอ้าไปกันต่อเลยค่ะส่งท้ายชั่วโมงกัน
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: เพื่อนเพลงหวานนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะวันนี้จัดงานเพลงของพี่โฟร์นฤมลหลายคนอาจจะแบบไม่ได้ฟังเสียงพี่โฟร์นานไม่มีอะไรสู้เขานี่คำร้องทำนองโดยพี่บังสุทธิพงษ์สมบัติจินดานะคะทิ้งท้ายกันด้วยเพลงนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมนะคะกับดีเจลูกตาลชนิชาค่ะ4ทุ่ม

0: ดนี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความคิดโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาเติมน้ำมันผิดชนิดต้องทำอย่างไรสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาห้ามสตาร์ทรถควรเรียกรถยกและนำรถเข้าศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถเพื่อถ่ายน้ำมันออกจากระบบทันทีเพราะน้ำมันที่ไม่ตรงกับประเภทเครื่องยนต์อาจทำให้ระบบเชื้อเพลิงและเครื่องยนต์เกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สำนักงานเพลงจัดให้คุณผู้ฟังในช่วงนี้นะคะขออยู่ด้วยคนจากสายันสัญญานะคะแล้วก็อีกหนึ่งผลงานเพลงค่ะมอเตอร์ไซค์ทำลนจากอาสอนเพชรสอนสุพรรณและทิ้งท้ายด้วยอาภูมินอินทพันธ์นะคะผลงานเพลงนี้ขี่เก๋งอย่าลืมเกวียนในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะช่วงฮิตมาราธอนจะเสิร์ฟให้3ผลงานเพลงค่ะตอนนี้เที่ยงคืน12นาทีอยู่กับเมธิชานะคะรับช่วงต่อจากดีเจชนทิชาพี่ลูกตาลนั่นเองค่ะช่วงนี้ก็มีเพลงฮงเพลงฮิตอยู่ในชาร์ตกับเรานะคะเพราะฉะนั้นอยากจะฟังผลงานเพลงไหนตอนนี้แนะนำกันเข้ามาได้เลยค่ะผ่านช่องทางการโทรศัพท์นั่นเองนะคะ022481366ค่ะ022481366นะคะก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีก่อนเลยนะคะกับลูกสาวแห่งชาติเพราะว่าเธอไปได้ไกลมากแล้วนะถึงอเมริกาไม่พอยังได้เขาเรียกว่าโกลเด้นบาสเตอร์นะคะซึ่งมันเป็นปุ่มทองคำที่คนไทยก็ปรารถนาว่าน้องจะได้เชียร์อยู่เชียร์แล้วเชียร์อีกเมื่อเช้าอู่คุณพ่อแบบไปนั่งเกาะหน้าจอทีวีนะคะว่าน้องเนเน่ของเราเนี่ยจะเข้าสู่รอบไหนจะเข้ารอบหรือเปล่านะคะก็ทุกคนช่วยกันโหวตอู้หนูเห็นนู้นเขาเรียกว่าความสามัคคีของคนไทยนี่สุดยอดมากนะคุณผู้ฟังนะและชุดของน้องถ้าใครสังเกตชุดนะคะมีลวดลายของความเป็นไทยอยู่ตรงนั้นด้วยนะก็อุ้ยเรียกว่าภูมิใจเพราะว่าก็จะมีคนบางกลุ่มนะคะที่รู้สึกว่าแบบมีคือเวลามีคนรักเนี่ยมันก็จะมีอีกฝั่งนึงถูกไหมมันจะมีคนที่เป็นแฟนคลับกับแอนตี้แฟนฝั่งแอนตี้แฟนก็อาจจะมีพิมพ์มาบ้างเหมือนกันว่าแบบเอ้ยก็น้องเขาสำเร็จอยู่คนเดียวไม่เห็นเกี่ยวอะไรกับคนในประเทศเลยก็จะถามกลับไปว่าภูมิใจได้ปะล่ะก็ขอภูมิใจหน่อยได้ปะล่ะนะก็เป็นแบบว่าเด็กน้อยที่เดินทางตามความฝันแบบนี้นะคะก็ขอแสดงความยินดีแล้วก็ปรบมือดังๆให้กับน้องด้วยนะคะนี่ซักนิดซักหน่อยนะไหนๆก็ไหนๆและภูมิใจจริงๆเพราะว่าจริงๆคุณพ่อนี่อยากดูมากนี่หนูแบบว่าไม่รู้จะทำยังไงนะหาทุกวิธีทางจริงๆเพื่อจะให้คุณพ่อได้ดูเหมือนกันนะคะก็มีพี่ๆจากอเมริกานั่นแหละคอยส่งซิกส่งข่าวกันมาตลอดว่าเอ้ยตอนนี้ถึงไหนแล้วน้องเนเน่จะออกอากาศตอนไหนพี่เขาบอกมาตลอดเวลาแล้วก็คนไทยนี่รวบรวมสมัครสามัคคีไปร่วมโหวตกันให้คือเขาเนี่ยอนุญาตให้โหวตเฉพาะคนอเมริกาไงคนที่อยู่อเมริกาเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ไทยเนี่ยก็ทำตามกติกาด้วยการที่ไม่ไปก้าวก่ายรายการของเขาแต่เราก็เชียร์ในส่วนของเราที่จะเชียร์ได้ส่งกำลังใจไปให้น้องรับรู้ได้เพราะว่าตอนนี้น้องก็เข้ารอบถือว่าเข้าไฟนอลเลยไม่ใช่แค่เซมิไฟนอลแล้วเพราะว่าได้กลุ่มโกลเด้นบัสเตอร์แล้วนะคะก็แสดงความยินดีด้วยนะจ๊ะเอาล่ะนะคะขออนุญาตทักทายคุณผู้ฟังผ่านช่องทางทุกๆช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นวิทยุนะคะ M-Hot Radio Network 41สถานีทั่วประเทศนะคะรวมถึงพี่คมสันนะคะบอกว่าวันนี้ใส่สีขาวบริสุทธิ์ผุดผ่องเลยหนูไปวัดมาค่ะคุณพี่ ก็บอกแล้วว่าวันนี้ไปงานมหาพุทธพิเศษนะคะก็เป็นปลุกเสกอะไรสักอย่างเนี่ยพยันนั่นแหละหนูก็ไปร่วมด้วยนะคะก็จัดขึ้นโดยเนี่ยแหละบมจ.อสมท.ของเรานะคะจริงๆอ่ะต้องอ่านรายละเอียดให้ฟังแต่ว่าพอดีว่ามันอยู่ในมือถือและมือถือไลฟ์อยู่ก็เลยอ่านไม่ได้นะสวัสดีพี่พิธวัฒน์ด้วยนะคะสวัสดีไปยังพี่พิสิทธิ์ศักดิ์ค่ะพี่พิสิทธิ์ศักดิ์บอกว่าแล้วผมแล้วเข้ารอบไหมอ๋อตกรอบแรกค่ะ ชอบชงมาให้หนูขัดขวางนี่แหละสวัสดีพี่น้ำแข็งนะคะบอกว่านักเรียนมารายงานตัวแล้วจ้าไปทำเสน่ห์มาหรือเปล่าอ๋อลงหน้าหน้าทองมาเรียบร้อยแล้วอะไรครับเนี่ยก็บอกอยู่ว่าไปมหาพุทธพิเศษนะคะสวัสดีพี่เลิฟด้วยนะจ๊ะสวัสดีไปยังเดี๋ยวขอไล่เช็คกันนะคนที่พิมพ์นี่มีแต่คนเดิมๆเนาะสวัสดีพี่รื่นลมนะคะมาแล้วสวัสดีไปยังพี่ณรงค์นะคะพี่นุเจริญสวัสดีพี่นักรบด้วยนะคะพี่กะลา1บาทนะจ๊ะโอ้พี่กะลา1บาทเนาะพี่นารีบอกว่าขอเพลงจริงครึ่งเดียวจากมินตาอินทิรามินตานี่จะออกเพลงใหม่อีกทีเมื่อไหร่อ่ะพี่เอ้ยนะให้กำลังใจกันอยู่ตลอดเวลานะคะสวัสดีไปยัง
พี่ชอบด้วยนะคะบอกว่าสวัสดีครับวันนี้คุณครูสวยมากเลยครับนี่ชมอีกเย่สวัสดีค่ะบอกว่าดูเมียเสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปมูต่อแล้วนะสวัสดีพี่ตุ๊กด้วยนะคะสวัสดีคุณผู้ฟังผ่านทุกๆช่องทางทุกๆแพลตฟอร์มเลยสวัสดีคุณโอม survive นะคะบอกว่าตบมือสะสวดเลยครับนี่นะแล้วก็มีน้องไบรท์มาแล้วน้องแบมแบมนะคะสวัสดีพี่ประเวศด้วยนะจ๊ะมากดติดตามกันพี่ต้นน้ำมาแล้วน้องเต้ยไปแล้วเนาะนะคะสวัสดีทุกๆคนที่เข้ามารับชมรับฟังผ่านทุกๆช่องทางเลยนะคะเพราะครูสิทธิ์มีครูสวัสดีค่ะสวัสดีทุกยูสเซอร์ที่เข้ามาใหม่ด้วยนะจ๊ะอาจจะอ่านได้ไม่หมดนะเพราะว่าออนไลน์มันค่อนข้างจะเลื่อนไปเร็วนิดนึงนะคะตอนนี้ถึงตาคุณผู้ฟังแล้วนะคะอยากฟังผลงานเพลงไหนสวัสดีพี่ประจบด้วยนะคะพี่หนูพี่ยันเห็นรูปแล้วแต่งตัวงามมากเลยขอบคุณค่ะพี่เบเบดมาแล้วพี่จันทนาบอกว่าวันนี้ลูกสาวแม่จินใส่เสื้อสวยมากเลยนะคะสวัสดีพี่จรันด้วยนะจ๊ะมีพี่วิวัฒน์บอกว่าจากอุดรพี่อุดร นะพี่อ๋อจากพี่อุดรรถขยะบางนานะคะขอเพลงพี่รักจริงนี่นะแล้วก็อยากฟังผลงานเพลงไหนน้องเมย์แนะนำให้โทรศัพท์มาก่อนเนาะเพราะว่าจะได้แบบว่ารัดคิวกันไปเลยเพราะว่าสายอื่นๆหรือคนที่ขอมาตามออนไลน์เนี่ยมันต้องต่อคิวไกลอยู่นะต้องให้สิทธิ์คนที่โทรมาก่อนเพราะว่าเขาได้สายหน้าไมค์ไงนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะโทรมานะจ๊ะย้ำเบอร์ค่ะ022481366ผลงานเพลงนี้สนุกๆจากแคทอาริยาป๋าเมียมาเลย

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาถึงช่วงสายชิวฮิวใจค่ะขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับค่ะตอนนี้หนึ่งสายหน้าไมค์มารอแล้วจ้าสวัสดีค่ะ
2: ตอนนี้หนึ่งสายหน้าไมค์มารอแล้วจ้าสวัสดีค
1: ่
2: ะ
1: ฮัลโหล
3: ครับ
1: ให้เวลาปิดวิทยุ10วิ10 9 8 7 6แม่นะ
3: ครับ
1: เดี๋ยวตีมือเลยเปิดวิทยุทิ้งไว้เออทำอะไรอยู่คะแนะนำตัวหน่อยแล้วเด็กชายอะไรนะ
3: เด็กชายแซมครับ
1: พี่แซมจากจังหวัด
3: ประจวบครับ
1: ประจวบคีรีขัน
3: ครับ
1: ขันเก่งกว่าไก่ไหม
3: ฮะไม่เก่งครับ
1: คีรีขันไงเมื่อวานนุ้มเมย์ถามว่าตอนเช้าๆมีอะไรที่ปลุกได้บ้างมีคนตอบว่าแบบรถกับข้าวไก่นาฬิกาปลุกอะไรเงี้ยของพี่แซมมีอะไรปลุกบ้างคะ
3: ก็นกมั่งอะไรมั่ง
1: อ๋อเหรอแถวบ้านมีนกอะไรบ้างอ่ะพอรู้ไหม
3: มีทุกอย่าง
1: มีทุกอย่างนกกระเรียน
3: นกกระเรียนไม่มีมีนกเงือก
1: ฟามิงโก เอ้าก็พี่บอกว่ามีทุกนกหนูก็ลองไล่ดูไงเออมีไหมมีไหม
3: มีหลายนกครับ
1: มีหลายนกอะครับหรือว่าชีวิตพี่นี่นกมาตลอดเลยครับน้องเมย์ครับมีคนถามว่ามีนกกระปูดไหมครับ
3: มีครับ
1: มีครับด้วยเอาไงล่ะโอ้โหนกเงือกด้วยเหรอ
3: นกเงือกก็มีครับ
1: จริงไหมเนี่ยมีครับแล้วสรุปฟามิงโก้มีไหม
3: ไม่รู้ครับ
1: เพนกวินนี่ถือว่าใช่นกไหม
3: ใช่ครับ
1: ไปกันใหญ่แหละเออนะตอนนี้ทำอะไรอยู่คะ
3: ฟังเพลงครับ
1: ฟังเพลงอยู่อย่างเดียวเลยหรอไม่ทำอะไรอย่างอื่นเลยเหรอ
3: ก็ฟังคืนแล้วครับ
1: จริงเหรอจะนอนหรือยัง
3: ก็เดี๋ยวฟังดีเจเมย์ก็นอนละ
1: รอแล้วไม่รออยู่ถึงช่วงพี่เพชรหรอคะ
3: รอไม่ไหวมั้ง
1: ถึงตีห้าเองเออวันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรจ๊ะ
3: เอาที่สบายใจของบ่าววีครับ
1: เอาที่สบายใจอ๋อดีนะเนี่ยต่อคำว่าบ่าววีมาไม่งั้นนี่หนูจะนึกว่าอ๋อเอาที่สบายใจหนูเปิดอะไรก็ได้เอาที่สบายใจเลยอย่างนี
3: ้ครับ
1: เออเพลงนี้มอบให้ใครเป็นพิเศษไหมจ๊ะ
3: ในดีเจเมย์แล้วก็น้องแป้งหลังไมค์ด้วย
1: วันนี้เป็นน้องเมสุกะ
3: ล่ะ
1: เออฟังออกไหมแยกออกไหม
3: ไม่ออก
1: เออนั่นสิก็แยกไม่ออกก็เหมือนที่พวกหนูแยกพวกพี่ไม่ออกนั่นแหละค่ะชอบมีคุณผู้ฟังโทรมาแล้วก็แบบจำได้ไหมใครเอ่ยวันหลังเมย์ตอบกลับไปเลยนะเมย์สุก

0: เราก็ต้องมาระวังก่อน เอาที่สบายใจนะ
1: ครับ
0: ร้องไงนะเอาที่บายใจอะไรนะ
1: เราไม่ได้จะฟังได
0: ้ฟังอย่างเดียวเหรอแล้วทำไมพูดว่ามองแซ่มองแซ่แซ่มองตามด้วย
1: ตะลุมมอง
0: เออแล้วถ้าบอกว่าโอยโอยโอยโอยโอยโอยโอยโอยโอยได้เลยได้เลยเดี๋ยวน้องไม่เปิดให้นะเอาที่บายใจนะ
1: คร
0: ับ ขอบคุณที่โทรมานะคะดูแลสุขภาพด้วยค่ะ
1: เช่นเดียวกันครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ครับ

0: นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาอาบน้ำกันดีกว่าชวนอาบน้ำเฉยเลยนะคะเออนะดึกแล้วใครยังไม่อาบน้ำนะคะใครที่บอกว่าอาบขันแรกแล้วมันหนาวนะก็ลองเททิ้งก่อนแล้วอาบขันที่สองล้อเล่นล้อเล่นอ่ะนะคะช่วงนี้ค่ะซุกสกินสบู่สมุนไพรนะคะที่ผลิตจากสมุนไพรมากกว่า23ชนิดค่ะก็จะช่วยในเรื่องของการอาบน้ำให้สะอาดได้อย่างล้ำ

0: ลึกนะคะไม่ใช่แค่อาบน้ำอย่างเดียวนะจะล้างหน้าก็ได้จะสระผมก็ได้อีกนี่นะเป็นสูตรเย็นสดชื่นนะคะมีฟองเยอะมากด้วยพร้อมกับกลิ่นหอมอโรมาดอกไม้ไทยค่ะลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ระหว่างวันโปรโมชั่นนี้ซื้อสบู่สมุนไพรขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คนะคะแถมฟรีไปเลยครีมอาบน้ำแร่ชนิดซองอีก10มิลลิลิตร8ซองนะพร้อมกับถุงตีฟองอีก8ชิ้นนะคะในราคาเพียง999บาทค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทนะจ๊ะใครที่สนใจก็โทรเลยค่ะ02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะจ๊ะนี่ก็แอดมาได้ที่ช็อปมาเนียเลยนะคะมีคนบอกว่าอะไรนะอยู่ดวงดนตรีแอนออร์ดีอ๋ออยู่วงดนตรีเหรอใช่ไหม หนูไม่รู้เหมือนกันมีอะไรนะหาดใหญ่พัทยาสุราษฎร์ธานีคืออะไรนะคะขออีกทีหนูอ่านแล้วหนูงงสุขสกินผลิตโดยบริษัทอะไรครับไม่รู้เหมือนกันครับเขาไม่ได้เขียนบอกมาในนี้นะสิเดี๋ยวเซิร์ชให้นะเดี๋ยวเซิร์ชให้นะสุขสกินอยู่บริษัทอะไรปะโถนะเอาเป็นว่าของช็อปมาเนี่ยก็แล้วกันนะคะอ่ะเดี๋ยวไปกันต่อในช่วงของมหานครไลฟ์ค่ะ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
0: มาในช่วงของมหานครไลฟ์ค่ะขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะคะผลงานเพลงวันนี้นะพาพี่สิรินทานิยากรมาร้องเพลงเพราะๆให้ฟังก่อนเป็นออเดิร์ฟก่อนที่จะไปถึงวันที่30สิงหาที่เรามีนัดกันในกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ประจำเดือนสิงหาคมนะคะกับคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปั่นน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะคะเราจะจัดกันที่ห้องออดิทอเรียมชั้น6บมจ.อสมท.นี้นะคะอย่าลืมลงทะเบียนกากบาทเอาไว้เลยนะตรงปฏิทินนะคะว่าจะเจอกันในวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมช่วงเวลาเที่ยงจนถึง5โมงเย็นนะคะลูกทุ่งมหานครของเรานะคะ LTM FM 95ก็ขอเชิญชวนแฟนรายการและผู้มีใจบุญใจกุศลทุกท่านนะคะร่วมกันส่งต่อสายใยแห่งการแบ่งปันนะคะในกิจกรรมมหานครแฟมิลี่นี้นะคะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดานะคะพบกับบทเพลงสุดอบอุ่นค่ะของกองทัพศิลปินไม่ว่าจะเป็นการทัศนะมิวเชคนี่นะมิสแกรนด์ชลบุรีด้วยนะแล้วก็มีแป้งร่ำนะคะสิวนารีมีเฟิร์นกัญญรัตน์นะคะมีเบิร์ดเดย์ไทดอลมิวสิกมี My Eyes นะคะแล้วก็มีจากเพลงเอกนะคะไม่ว่าจะเป็นจัสนะคะบาร์ล็อกนะคะแล้วก็จะมีนุเพลงเอกมีแบงค์เพลงเอกนะคะพี่ศิรินทร์ธานิยากรพี่สรจิตดวงจันทร์มีพี่หลิวอาจาริยาติ๊บสุรางคณานะคะมีอาดำรงวงทองนะคะมีคุณเด่นชัยสายสุพรรณแล้วก็พี่เกษมคมสันด้วยนะคะพร้อมกับบรรดานักจัดรายการของเราที่จะไปร่วมมอบความสุขความหันษาให้กับทุกๆท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นผอ.วสุเลิศจัญญาหลายๆท่านน่าจะรู้จักอยู่แล้วเพราะว่าฟังมานานต้องรู้จักผอ.นะพี่อ้อยวิภาจันทกูลนะคะพี่หญิงหนุ่ยนงรักแล้วก็มีพี่อ้อยกระท้อนแหมนึกเสียว่าสงสารนั่นแหละพี่โจ้เฉลิมศักดิ์นะคะพี่หมีคณัฐชัยพี่เพชรพุ่มพวงลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของแม่พึ่งพุ่มพวงนะคะมีพี่พิมพ์ดามหานครนะคะแล้วก็มีพี่โอ๊ตคณิตพี่ลูกตาลชนทิชาอุ้มกสิยาและบอสธีรพงษ์นะคะส่วนเมธิชา หนูได้ไปนะคะถามว่าทำไมถึงไม่ได้ไปน้องเมย์ไปอบรมผู้ประกาศข่าวนะคะก็ขอตัวอีกสักหนึ่งกิจกรรมเพราะครั้งที่แล้วก็โดนคุณผู้ฟังวีนเพราะว่าตอนนั้นอะไรนะช่วงวันปีใหม่ใช่ไหมน้องเมย์หายไปในงานผ้าไทยอ่ะนั่นแหละก็ไม่อยู่กับเขาไปจำไม่ได้แล้วน่าจะไปต่างจังหวัดกับครอบครัวนะคะคือซื้อแพ็กเกจอะไรไว้หมดแล้วอ่ะมันเลื่อนไม่ได้จริงๆอ่ะนะและอันนี้ก็เหมือนกันอีกแล้วครับท่านนะคะอ่ะผลงานเพลงนี้ค่ะรู้ว่าเขาหลอกจากพี่ศิรินทร์ธานิยากรค่ะ

เนาะรุ่นนี้เนี่ยนะตอนนู้นก็มีโอ้โหเราเป็นแบบพบประเภทอยู่ยงคงกระพันอะไรล่ะประเภทแก่ง่ายตายยากหรือเปล่าไม่ได้ใช่ไหม

0: คะรุ่นนี้เป็นยังไง
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ระโตเดี๋ยวกระโตเดี๋ยวกระโต
1: ไม่ใช่ฟ้าครึ้มครึ้มฝนมันก็ตกเดี๋ยวก็ตกเดี๋ยวก็ตก
0: อ๋อเข้าใจละฟ้าคือฝนมาก็ตกเดี๋ยวก็ตกเดี๋ยวก็ตก
1: แม่สอนอย่างจริง

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาติไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
4: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
5: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
8: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcord.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
0: มาถึงช่วงสาระดีๆแล้วนะคะแต่ก่อนจะไปสาระดีๆเรามากอดกันก่อนนะจ๊ะกางแขนออกค่ะแล้วก็กอดกันให้แนบแน่นนะคะกอดตัวเองเอาไว้ให้แบบให้มั่นเลยนะเพราะเมื่อกี้น้องเมย์เพิ่งไปเห็นคลิปนึงที่มีหญิงสาวคนนึงคิดจะกระโดดสะพานแล้วไรเดอร์กระโดดคว้าไว้ได้เสี้ยววิเท่านั้นเสี้ยววิจริงๆนะคะแล้วพี่ผู้หญิงที่มากับไรเดอร์ที่เป็นผู้โดยสารนะก็ไปนั่งปลอบใจอยู่นานสองนานคนที่จะจบชีวิตตัวเองเขาก็แบบว่าร้องไห้แบบหนักมากนะคะน้องเมย์ถึงบอกว่าช่วงนี้เนี่ยคนเราจะต้องดูแลสุขภาพจิตใจของตัวเองให้ดีมากๆเลยนะแล้วก็อย่ามองว่ามันเป็นเรื่องที่โอ๊ยเรียกร้องความสนใจหรือเปล่าหรือว่าโอ๊ยแบบคือจริงๆอ่ะจะบอกว่าคนที่คิดอยากจบชีวิตตัวเองอ่ะเขาไม่ได้อยากทำหรอกลึกๆอ่ะเขาก็ไม่ได้อยากทำแต่มันเป็นสภาวะที่ต้องการความช่วยเหลืออืมคือบางทีมันสุดแล้วจริงๆเขาเรียกว่าเหมือนเคยได้ยินคำว่าเจ็บที่ใจจนล้นออกมาไหมคะแล้วมันไม่รู้ว่าจะทำยังไงแล้วอ่ะมันแบบมันสุดแล้วมันไม่รู้จะระบายออกทางไหนแล้วมันระบายออกมาทางกายอ่ะซึ่งนั่นแหละมันหลายๆอย่างจริงๆอ่ะคนเราหลายโรคนะคะมันก็เกิดจากอาการทางใจก่อนแล้วมันก็สะท้อนผสมปนเปไปจนมันเกิดอาการทางใจแล้วก็ไปทางกายได้ถูกไหมอย่างเช่นอะไรสมมติว่าเราเป็นโรคเครียดใช่ไหมความดันก็ผิดปกติหัวใจเวลาเราโกรธใช่ไหมโกรธเนี่ยเห็นชัดมากโกรธปั๊บหัวใจเต้นแรงแน่นะอันนี้ก็เหมือนการมันส่งผลนะคะทำให้ความดันโลหิตมันสูงขึ้นอะไรต่างๆมันส่งผลกระทบได้เหมือนกันเขาถึงบอกว่าเวลาที่เราเจ็บป่วยอย่างโรคมันเร็งหรือ

อะไรก็ตามเห็นไหมเขาบอกว่าให้เราอ่ะรักษาจิตใจของตัวเองให้ดีให้มีความสุขนะคะโรคเนี้ยมันเกิดจากการอักเสบเพราะเครียดแล้วมันอักเสบเนื้อไหมมันก็หลายๆอย่างด้วยเหมือนกันที่ถ้าใจเราดีกายเราก็พร้อมที่จะรับการรักษาถูกไหมเออเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เขามีอาการทางใจอ่ะเราก็อย่าเพิ่งไปตัดสินเขาทำตัวเองให้เป็นสภาพแวดล้อมที่ดีซะบ้าง ไม่รู้จะบอกยังไงคือเพราะว่าหลายๆคนอ่ะทำตัวท็อกซิกแล้วก็ไม่รู้ตัวเองด้วยนะว่าไปทำให้คนอื่นเขาเครียดทำให้คนอื่นเขาเศร้าคือแน่นอนค่ะว่าการกดคนอื่นไม่ทำให้ตัวเองสูงขึ้นนะบางคนก็ยังคงอยู่กับคนประเภทนี้อยู่ก็เอาตัวเองออกห่างมาแล้วกันเนาะอย่าไปอยู่ใกล้เลยคนแบบเนี้ยปวดหัวเอาจริงนะคะอ่ะสาระดีๆช่วงนี้นะจ๊ะช่วงนี้หลังน้ำลดนะคะก็อย่าประมาทนะกับโรคฉี่หนูนะคะก็เป็นอีกหนึ่งโรคที่เวลาน้ำลดจากการที่แบบเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมหรืออะไรต่างๆเนี้ยเราก็ต้องมีการใช้อุปกรณ์สวมป้องกันนะคะเวลาที่เราทำความสะอาดบ้านเพราะว่าโอ้โหสิ่งปฏิกูลสวะไม้เมยน้ำมงน้ำมันอะไรก็ไม่รู้สารอะไรไม่รู้ไหลมารวมกันใช่ไหมเราก็ต้องระมัดระวังตัวเองด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันด้วยล้างมือล้างเท้าล้างอะไรให้สะอาดนะคะอาบน้ำทันทีเวลาที่เราแบบไปเจอไปโดนลุยโคลนลุยน้ำแบบสกปรกอย่างเงี้ยนะชำระร่างกายให้ดีเลยถ้ามีไข้ปวดหัวปวดเมื่อยร่างกายนะคะหรือว่าจะเป็นแบบเรื่องของกล้ามเนื้อนะคะก็พบแพทย์ทันทีอย่ารอนะคะอะไรที่เรารู้สึกว่าเรารู้สึกแล้วว่ามันส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตอ่ะบางคนอดทนเก่งอดทนเก่งจริงคุณผู้ฟังอดทนเก่งไม่ค่อยยอมรับไปโรงพยาบาลงงมากเพราะว่าเวลาเจอใครป่วยอะไรเราก็จะไล่เขาไปโรงพยาบาลใช่ไหมแต่ตัวเราเองอ่ะเราไม่ค่อยไปเพราะอะไรเพราะว่าหลายๆครั้งเราก็อาจจะคิดได้ว่าเดี๋ยวก็ต้องไปรอนานขี้เกียจโน่นนี่นั่นต้องเสียเวลาโน่นนี่นั่นเสียเงินเสียแต่ถ้าเราไม่รีบไปอ่ะมันจะเสียกว่านั้นเราอาจจะเจ็บป่วยนานกว่านั้นหรือว่าเราอาจจะเรียกว่าไงดีอ่ะเราเจ็บป่วยนานเราเสียตังค์เยอะก็ขึ้นด้วยนะคะก็ไปแล้วกันนะสังเกตอาการเราก็ต้องหาความรู้ด้วยว่าตัวเองเป็นอะไรยังไงนะเดี๋ยวนี้เขามีแพทย์หลายแบบมากเลยมีทั้งวิธีการประเมินแบบออนไลน์ด้วยนะเราก็อาจจะใช้ขั้นตอนนั้นก่อนก็ได้ยังไม่ต้องไปโรงพยาบาลก็ได้ถามแพทย์ก่อนถามแพทย์ที่เป็นแพทย์อ่ะอย่าถามกันเองแล้วก็อย่าถามอะไรมั่วซั่วนะคะเพราะตอนนี้มันก็โลกใบนี้มันก็เปลี่ยนไปวิวัฒนาการเยอะแยะมากมายนะคะที่เราจะประหยัดได้มันก็มีทั้งเนี่ยเติมค่าอินเทอร์เน็ตไปสัก9บาทแล้วก็โทรหาแพทย์ซะหน่อยนะคะอย่างนั้นก็ได้เหมือนกันจัดการขยะให้ถูกวิธีนะคะพวกแหล่งเพาะพันธุ์ต่างๆอันนี้ดูแลด้วยแล้วกันเนาะไปกันต่อค่ะในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจค่ะวันนี้มีคุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาชื่อเพลงว่าสุดใจจากปู่พงษ์สิทธิ์คัมภีร์นะคะเดี๋ยวน้องเมย์จัดให้แล้วเดี๋ยวเบรกกันสักครู่นึงค่ะชั่วโมงหน้ายังคงอยู่กับน้องเมย์ที่ชานะคะ02 248 1366อยากขอเพลงรีบโทรมาเลยค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 1:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชา
1: พาเรตเร่งฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้อัยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอาฮ่าก
0: ลับมาในชั่วโมงที่2ค่ะอยู่กับเมธิชานะคะเรื่อยๆเปื่อยๆไปจนถึงตี2นั่นเองค่ะตอนนี้หนึ่งสายหน้าไม่มารอแล้วจ้าสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: ท่านไม่พูดว่า
3: ผู้จัดการครับ
0: อะไรแนะนำตัวให้เพื่อนๆรู้จักหน่อยจ้า
3: เด็กชายอนันต์จ้ะ
0: จ้าเด็กชายอนันต์ทำอะไรอยู่จ้า
3: ตอนนี้ยังไม่นอนนะครับช่วงนี้ครับผม
0: ทำไมไม่นอนล่ะจ้าดื้อเหรอจ้า
3: เดี๋ยวฟังครูเมียอยู่ครับ
0: อ๋อฟังหนูอยู่แต่ถ้าหนูไม่อยู่ล่ะ
3: ถ้าหนูไม่อยู่ก็ฟังพี่เพชรจ้ะ
0: ทางพี่เพชรล่ะจ้าแล้วถ้าพี่เพชรไม่อยู่ล่ะจ้า
3: ถ้าพี่เพชรไม่อยู่ก็นอนครับ
0: อ๋อนึกว่าจะตอบต่อว่าฟังพี่โอ๊ตครับถ้าฟังพี่โอ๊ตไม่อยู่อีกหนูจะไล่ถามให้ดังขึ้นเลย เออไม่ได้หรอกมันต้องแบบว่าเอาให้ครบจบทั้งกระบวน
3: การเอาให้ครบเลยครับผม
0: อ๋อใช่ไหมใช่ไหมนะคะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรนะจ๊ะ
3: ขอเป็นแฟนส่วนตัวของชนวิชาตินะจ๊ะ
0: ขอเป็นแฟนส่วนตัว
3: จ้ะ
0: ถ้ามันมีแฟนส่วนรวมด้วยเหรอคะ
3: แฟนส่วนรวมก็มีด้วยครับผม
0: จริงไหมเนี่ยแล้วเรามีแฟนส่วนรวมไหมล่ะ
3: ผมมีแล้วก็นะครับผมเป็นเด็กวัด
0: เอาแล้วเด็กวัดมีแฟนส่วนรวมไม่ได้เหรอ
3: ได้ครับ
0: อ๋ออย่ามีเลยเนาะ
3: ครับครับ
0: เออเดี๋ยวหลวงพ่อตีเอา
3: ครับ
0: เออไม่ได้ไม่ได้นะอย่างเงี้ยเออเราต้องรักเดียวใจเดียวไว้นะจ๊ะจะได้แบบว่าเป็นมาตรฐาน
3: ฉันหลักเดียวใจเดียวแต่หลายคนครับ
0: ตีนะตีเลยนะนะวันนี้ขอเป็นแฟนส่วนตัวมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
3: มอบให้อสมทโคราชแล้วก็ทุกเสียงทุกสาย
0: ว้าว
3: แล้วก็ FC95
0: ครับ
3: แล้วก็ผู้จัดการเมหลังไมค์ครับ
0: ผู้จัดการเลยนะ
3: ผู้จัดการเมหลังไมค์ครับเม
0: ผู้จัดการเมหลังไมค์เมซุกะอันนั้นเป็นผู้จัดการแล้วเหรอ
3: ผู้จัดการ
0: เขาเลื่อนแล้วเหรอเขาเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการเหรอ
3: ผมเลื่อนให้เองครับ
0: ผมเลื่อนให้เองเมเป็นผู้จัดการนะเออไม่รู้ทำหน้างงใส่เออนะได้เลยได้เลยเดี๋ยวน้องเมจัดเสิร์ฟผลงานเพลงนี้ให้นะคะ
3: จ้าน
0: ะคะอ่ะขอบคุณสปอนเซอร์ให้น้องใหม่หน่อยเร็ว
3: ตามครับ
0: ตามแบบเยอะไหมหรือตามเร็วๆหรือตามช้าๆ
3: ช
0: ้
3: าๆก็ได้ครับ
0: ช้าๆนะคะน้ำ
3: จิ้ม
0: ก็รู้นี่น้ำจิ้มสุกี
3: ้น้ำจิ้มสุกี้
0: สูตรอะไรสูตรอะไร
3: สูตรกวางตุ้ง
0: เออตราเลยนะตรา
3: พันท้ายนรสิงห
0: ์แบรนด์
3: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
0: กินกับ
3: อะไรก็อร่อยห่อ
0: และไอ
3: ราอาห้าร
0: สเป็นไงนะ
3: รสชาติดีๆครับ
0: ทานยังไง
3: ทานอร่อยชุ่มค
0: อทานง่ายชุ่มคอ
3: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องยังไงนะ
3: ทุกบ้านต้องมีไอราอาห้า
0: เออก็รู้นี่นาเก่งมากอ่ะตบมือให้ตัวเองหน่อยเร็วแล้วตบจริงด้วยอันนี้ใส่หูฟังเหรอ
3: ไม่ใส่ครับ
0: เปิดลำโพงเลย
3: เปิดลำโพงครับปิดวิทยุแล้วจ้ะ
0: อ๋อโอเคปิดวิทยุแล้วด้วยรีบบอกกลัวโดนดุ
3: จ
0: ้ะได้เลยเดี๋ยวน้องเมย์จัดให้นะผลงานเพลงนะคะ
3: ครับ Are you ready สบายดีครับ
0: Are you ready มันแปลว่าอะไร
3: น่ารักครับ
0: ไม่ใช่Are you ready? แปลว่าอะไรพูดมาแล้วต้องแปลได
3: ้พูดแปลไม่ได้นะครับไม่มีรถไฟครับ
0: Are you ready? แปลว่าพร้อมแล้วหรือยัง
3: ครับครับ
0: เออพอบอกว่า Are you ready? แล้วก็ต้องตอบว่า Let's go เอาให้มันอินเตอร์เอาใหม่
3: Are you ready?
0: แล้วไงต่อ
3: Let's go
0: เออ ิดอ่ะแบบว่าพร้อมแล้วหรือยังเอ้าลุยเลยอย่างเงี้ย
3: ครับ
0: นี่เราเรียนภาษาอังกฤษกัน

0: โอเคโอเคท่านทวีพูดว่ามองแซะมองแซะแซะมองตามด้วย
1: ตะลุมตุ่มมอง
0: โอเคเป็นคนไทยแน่นอนนะ
1: คนไทยจะไม่ใช่คนลาวจะ
0: ได้เลยได้เลยขอบคุณที่น้องมาสวัสดีค่ะ
1: สบายดี
0: จ้าอ้าวไหนบอกไม่ใช่คนลาวโอเคสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: นะคะผลงานเพลงวันนี้มาซึ้งๆเพราะๆเลยขอเป็นแฟนส่วนตัวจากชนอภิชาตินะคะแล้วเดี๋ยวจัดผลงานต่อให้แบบรัวๆเลย

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้อัยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอาห่า
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

งนี้ณที่เวลานะคะจากดอนบมนะคะเออเนาะชื่อศิลปินแปลกมากนะคะภูมินนะคะฟิชเชอริงด้วยนะคะสังกัดอิสระค่ะคำร้องทำนองโดยอาจารย์นพรัตน์ต้องอ่านว่าอะไรมุมพนาวเหรอใช่ไหมแต่ว่าเรียบเรียงโดยดอนบมนี่แหละนะคะก็ถือว่าเป็นศิลปินอีกหนึ่งท่านที่มากความสามารถนำผลงานเพลงมาฝากกันในช่วงนี้ในช่วงของจ่อคิวฮิตนะคะก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกลิ่นไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองใครที่ชื่นชอบผลงานเพลงขอกันเข้ามาได้นะคะเป็นกำลังใจให้กับศิลปินแล้วก็บุคคลเบื้องหลังผลงานเพลงนี้ด้วยนะผ่านช่องทาง SMS ค่ะ4689400ค่ะเดี๋ยวไปกันต่อนะคะในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตหรือเพลงฮิตมหานครชาร์ตของเราจ้า

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาติไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
4: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมชั้น6บมจ. อสมท.
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพริษ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเบทิชา
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
0: มาถึงช่วงสุดท้ายกับเมทิชาแล้วนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกๆคนที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะไม่ว่าจะเป็นเฟซสีดำแบบว่าแอปสีดำแอปสีฟ้าอะไรก็ตามนะคะอ่ะช่วงนี้ค่ะมาอัปเดตราคายางกันก่อนเริ่มต้นที่ยางแผ่นดิบนะคะอำเภอหาดใหญ่อยู่ที่82บาทนะคะคลองแง82บาทจังหวัดตรัง82บาทภูเก็ต83บาทสุราษฎร์ธานี83บาทเฉลี่ยอยู่ที่82บาท40สตางค์นะคะยางลูกขุนค่ะ87บาท90สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วย69บาทน้ำยาง75บาท60สตางค์นั่นเองค่ะมีคนบอกว่าส่งคุณเมย์เข้านอนนะจ๊ะกลับบ้านยังปลอดภัยขอบคุณค่ะสวัสดีพี่แอปเปิ้ลด้วยนะจ๊ะต้นเขียวนะพี่กะลา1บาทบอกว่าเดินทางปลอดภัยครับผมพี่วิชัยนะคะสวัสดีค่ะพบกันวันพรุ่งนี้นะจ๊ะคืนนี้ฝันดีครับผมพรุ่งนี้น้องเมย์ก็มีจัดรายการข่าวเหมือนเดิมนะคะสำหรับใครที่ติดตามอยู่กับสำนักข่าวไทยนะคะก็เข้ามาดูได้ที่ช่อง 30HD นะคะ MCOT ของเรานี่แหละในช่วงเวลา 17:15 นถึง 18:15 นกับรายการข่าวนะคะก็คือเรื่องพบค่ำข่าวชาวบ้านข่าวสีสันนะคะมีแบบเอาคลิปวิดีโอสนุกอย่างเงี้ยนำมาฝากกันให้ได้อมยิ้มกันนะคะแล้วก็อัปเดตข่าวสารด้วยนะก็เป็นรายการที่เป็นแบบว่าไม่ได้แบบเล่าข่าวซีเรียสจริงจังอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวแบบเครียดไปไงเราก็จะมีข่าวชาวบ้านแบบสนุกๆให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้ดูกันนะคะก็มาติดตามกันได้ในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมทิชาแล้วค่ะทิ้งท้ายเอาไว้กับผลงานเพลงจากวงไอ้น้ำเนาะกับผลงานเพลงที่มีชื่อว่ารักน้องปีหนึ่งนี่เป็นเพลงจะได้กระชุ่มกระชวยหน่อยนะคะก่อนจะจากกันไปในค่ำคืนนี้นะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะจ๊ะแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก็นอนจะฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ีหนึ่ง
1: น้องน้องน้องเล่นไฮฟอยป่ะ
2: เพลงเพลงหวาน
3: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
4: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: นี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: จัดมานะฮะ5เพลงนะครับวันนี้ผมจัดให้นะครับทั้ง5เพลงเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบทเพลงอาทิตย์ละวันนะครับของแม่พึ่งผู้บุญจันทร์นะครับรอเพราะรักน้องวิรดาวงเทวันพิษรักพิษณุโลกนะครับจากคุณอาสีหนุ่มเชิญยิ้มแล้วก็หัวใจพิการนะครับน้องนุ่นนุชวิลาวันนะครับแล้วก็เจ็บจงที่หัวใจนะครับเมกอภิสิทธิ์นะฮะกราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านที่กำลังเข้ามาทักทายกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง SMS ทาง4689400แล้วก็ทาง Facebook Live นะครับ LTM FM 95นะครับสวัสดีไปถึงพี่จิราพรพี่ CEO สนยางนะครับสวัสดีครับผมพี่ละอายครับน้องหนูดีสวัสดีครับผมสวัสดีพี่กัญญาครับพี่รัตดาวันแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่อุไรครับพี่รวิพานนะครับพี่นันอสังหาใช่ไหมครับสวัสดีครับพี่ประเสริฐนะฮะทักทายนะครับผมสวัสดีไปถึงคุณแม่บุญเรือนทักทายนะครับพี่เอ็นทิราทักทายครับพี่พิทวัฒน์หนุนชมบุรีในชั่วโมงแรกนะครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่จิรวรรณนะฮะทุกท่านนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาทาง Facebook Live นะครับ LTM FM 95นะฮะจัดไปนะฮะวันนี้ก็แถมไปทั้ง5เพลงนะครับอยากจะให้ฟังเพลงกันยาวๆนะครับผมตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของมหานครไลฟ์หลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะฮะเบอร์เดิม02-248-1366นะครับในช่วงของมหานครไลฟ์ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะนี่เลยครับคันนะฮะอาหารคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลักเลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บและหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมนะครับลามาโซนครีมมีตัวยาโครไทรเมโซวัชพันธุ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาสุดท้ายเข้าไปฟังเพลงกันต่อเลย
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: คุณมากมากครับก่อนอื่นต้องขอบพระคุณนะครับ
1: มหานครแลนด
2: ์สนับสนุนโดย
3: ลาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
5: กลับมานะฮะในช่วงของสายชิลฮิวใจนะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะครับบทเพลงเมื่อสักครู่นี้นะฮะบทเรื่องไก่ตาฟางเดี๋ยวพี่ท่านว่าราศีธนูนะครับจัดไปในช่วงของมหานครไลฟ์ครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลย1สายอยู่กับเราแล้วใช่ไหมครับน้องเมย์ไปรับสายกันเลยครับฮัลโหลสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับพี่พศ
5: สวัสดีครับพี่วิทยานะครับ
6: ครับผม
5: จากศรีสะเกษเน
6: าะครับวิทยาบาลเพ็งอำเภอคูคันจังหวัดศรีสะเกษครับ
5: ศรีสะเกษนะครับรับฟังชัดเจนนะครับ
6: ชัดเจนมากเลยครับ
5: ขอบคุณมากๆเลยนะครับวันนี้จะฟังเพลงอะไร
6: ฟังคำสาบานดวงสันติดวงสว่างครับ
5: ได้ครับผมอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
6: เดี๋ยวผมมอบนิดนึงนะครับ
5: ครับ
6: เป้าให้น้องใหม่ไพบึงสาวมะนาวสาวสายฝนสาวเล่นทองสาวสลงทาบสาวมะนองจุงลงบัวชีสลิมบักรองแล้วก็หนุ่มคุ้มคำวังหิน

0: รมรมดีแล้วก็สาวบ้านจะปินแล้วก็สาวบ้านสางแล้วก็สาวสุดผู้ใหญ
1: ่
0: ศรีนรงค์สาวลำไยหวาน
1: คร
0: ับ ก็ให้ทุกเพื่อนทุกสายที่กำลังฟังคืนนี้อยู่นะครับ
1: ได้เลยครับผมเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับ
0: น้องมาให้น้องลำไยลำไยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับผมพี่ขอบคุณมากมากนะครับผม
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับผม
1: ครับผมเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยนะครับบทเพลงนี้นะฮะถอนคำสาบานนะครับจากคุณอาสันติดวงสว่างนะครับในช่วงนี้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับในช่วงของสายคิวใจครับไปฟังเพลงกันต่อเลย

นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาติไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
4: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
5: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 จินนี่นัทนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

กลับมานะฮะในท้ายชั่วโมงนะครับผมเอาละครับก็ต้องขออนุญาตนะครับทักทายกันหน่อยนะฮะทุกท่านที่ส่งข้อความกันมาทาง Facebook Live ครับ LTM FM 95นะครับสวัสดีพี่เกษมคมอะไรพี่เกษมกันกนการนะครับสวัสดีครับพี่ละไอครับแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่ประจบนะครับพี่ละไอครับพี่ละตาวันพี่แมวผู้ประการทักทายนะฮะพี่อ้อมสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยนะครับตอนนี้ครับก่อนที่เราจะไปฟังเพลงกันต่อผมก็มีอีกเรื่องนึงครับนั่นก็คือเรื่องของ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าแค่ออกแรงลุกนั่งเดินขึ้นลงบันไดก็ต้องเริ่มระวังมากขึ้นนะครับขึ้นความมั่นใจให้กับทุกย่างก้าวด้วย Hill Life นะครับอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่านะครับช่วยให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งตัวผ้าถักทอพิเศษนะครับให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันนะครับแต่สำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับซื้อ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นในราคาเพียงแค่990บาทเท่านั้นและก็ยังรับฟรีนะครับกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบโทรเลยครับ02-114-3990นะครับ02-114-3990นะครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทนะครับสะดวกซื้อสะดวกช้อปที่ช็อปมันเน่นะฮะช่วงนี้เราไปฟังเพลงกันต่อเลยนะครับหลังจากเพลงนี้พักไปสักครู่ชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของพาเลทเพลงฮิตเจเลียมโทรศัพท์มาหาน้องเมย์นะฮะ02-248-1366ครับ

0: ขณะนี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
4: ปุจฉาขับรถเร็วทำให้กินน้ำมันมากขึ้นหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาใช่ความเร็วที่สูงเกินไปทำให้แรงต้านอากาศเพิ่มขึ้นส่งผลให้เครื่องยนต์ใช้น้ำมันมากขึ้นเพราะเครื่องยนต์ต้องสร้างกำลังมากขึ้นเพื่อเอาชนะแรงต้านดังกล่าวสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 45สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันธายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห้ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห้าก
1: ลับมานะฮะในชั่วโมงที่2นะครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงยินดีรับใช้เหมือนเดิมเวลาเดิมครับที2ถึงที5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับตอนนี้ครับจบไปในช่วงของมหานครไลฟ์นะครับแล้วก็เพื่อชีวิตแล้วก็เมื่อกี้นี้ก็เป็นเพลงคลื่นนะครับจัดไปในช่วงของชั่วโมงที่2ครับก่อนที่เราจะไปฟังในช่วงของพาเรทเพลงฮิตนะครับ1สายตอนนี้อยู่กับเราแล้วนะครับพร้อมหรือยังครับน้องเมไปรับสายกันเลยครับฮัลโหลสวัสดีครับ
2: ฮัลโหลสวัสดีค่ะน้องเพชร
1: สวัสดีครับผมพี่ผักบุ้งเน
2: าะค่ะ
1: โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับพี่
2: อยู่แถวมินบุรีค่ะ
1: แถวม
2: ินบุรีค่ะ
1: แถวมินบุรีนะครับผมรับฟังชัดเจนนะครับ
2: ชัดเจนค่ะน้องเพชรเห็นรู้สึกว่าน้ำเสียงจะดีขึ้นหน่อยเนาะ
1: ได้เลยครับพี่นะฮะแล้วพี่ประบุ้งครับจะฟังเพลงอะไรครับวันนี
2: ้จะฟังเพลงน้ำกุดที่เย็นค่ะไม่ได้ฟังนานละ
1: ได้เลยครับผมอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
2: มอบให้คุณอะไรนะที่ทำงานอยู่ที่สีน้ำจอกข้าง
1: ได้เลยครับ
2: ค่ะลุงๆนั่นแหละที่ขับรถขยะค่ะ
1: ได้เลยครับผมก่อนที่จะไปฟังเพลงนะครับจำสโลแกนของเราได้ไหมครับ
2: จำไม่ได้ค่ะน้องเพชรนำเลย
1: ได้ครับเดี๋ยวพูดตามเพชรนะ
2: ค่ะ
1: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
2: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
1: ตราพันท้ายนรสิง
2: ตราพันท้ายนรสิง
1: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
2: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
2: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
1: และไอ้ไอรา
2: และไอ้ไอ้ยาราร
1: สชาติดีดี
2: รสชาติดีดี
1: ทานง่ายชุ่มคอ
2: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมี
2: ทุกบ้านต้องมี
1: ไอ้ยาราอ่าฮ่า
2: ไอ้ยาราอ่าฮ่า
1: ขอบคุณมากมากครับพี่ครับเดี๋ยวผมจะไปเงี้ยฟังนะ
2: ค่ะน้องเพชร
1: ขอบ
2: ให้ม
1: ี
2: แต่ความสุขนะคะรักษาสุขภาพนะเลยนะคะ
1: ขอบคุณมากมากครับพี่ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับผมไปฟังเพลงกันต่อฮะ4เพลงครับจัดไป

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้อัยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอาห่าก
1: ลับมานะฮะจัดไปนะครับในช่วงของพาเรทเพลงฮิตนะครับไม่ว่าจะเป็นบทเพลงน้ำกรดแช่เย็นจากคุณอาวรังสีแล้วก็ใบตองนองน้ำตาลนะครับจากคุณอาพรศักดิ์สองแสงน้ำกรดรสใจนะครับลุงเป้าสายันนิรันดร นะฮะแล้วก็สุสานหัวใจนะครับจากพี่โพสโซนภัทรนะครับจัดไปทั้ง4เพลงนะฮะทักทายกันทุกท่านในช่วงของพาเรทเพลงฮิตกับคุณลี่ส่งข้อความกันมานะครับ LTM FM 95สวัสดีครับไปถึงพี่สิริวิมลทักทายนะครับผมพี่สุวรรณีพี่อัญชลีโอคุระนะครับโอไฮโอก็ไซมัสสวัสดีตอนเช้าที่โตเกียวญี่ปุ่นนะครับพี่โอเว่นนะครับสวัสดีครับพี่ดวงใจในกาชิมานะฮะทักทายเช่นเดียวกันนะครับที่โตเกียวเนาะแล้วก็สวัสดีครับพี่จันทนานะฮะแล้วก็สวัสดีพี่ดวงใจนะครับพี่เอกสินพี่อนุภาพพี่รัตดาวันแล้วก็กำนันแดงนะครับสวัสดีครับผมมารายงานตัวแล้วพี่พินโยพี่ปราณีตนะครับพี่อารมณ์นะครับทักทายครับทุกท่านที่ทักทายกันแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับอ่ะตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับวันนี้ผมก็มีบทเพลง

จอคิวฮิตมาฝากนะครับจะเป็นเพลงอะไรขอดูสิวันนี้วันพุธใช่ไหมฮะหมอลำบาบูนะฮะบทเพลงเพราะๆจากพี่จินดาราภูลาภจังกัดแคทนายสตูดิโอนะครับคำร้องทำนองอาจารย์สุดโก้เจียรนัยเรียบเรียงโดยอาจารย์ข้าวปั้นทวีชัยนะครับเพลงนี้จะเพราะขนาดไหนไปฟังกันต่อนะ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาดไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดา
4: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
5: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Wide Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีวาย1ติวเตอร์ยิมวาย2ภูพาวเวลวาย3ฟอร์ดพีทวาย4ลูกหมีสัญญาวาย5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emoz ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: กลับมานะฮะในช่วงของเพื่อนเพลงหวานก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับ DPA หรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองนะครับโทรเลยครับ1158และทอส Beyond Housing Bank นะครับมากกว่าการปล่อยกู้หรือคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะครับจัดไปวันเมื่อสักครู่นี้นะฮะกระจกร้าวจากพี่เป้ไฮร็อกนั่นเองนะฮะทักทายครับไปถึงคุณผู้ฟังที่ส่งข้อความกันมานะครับทาง Facebook Live LTM FM 95นะครับพี่แมวผู้ว่าการสวัสดีครับพี่อาทิตย์นะฮะแล้วก็สวัสดีพี่สว่างครับพี่สิริวิมลพี่ปวาริดานะครับสวัสดีครับพี่สว่างพี่พิทวัฒน์หนุ่มชมบุรีมารายงานตัวในชั่วโมงที่2นะครับสวัสดีครับผมพี่แมวผู้ว่าการพี่นวัตพี่รวัตนะครับสวัสดีครับพี่จรัสด้วยนะฮะทักทายนะครับพี่สุวรรณีพี่โอเว่นพี่อุไรวันนะครับพี่อัญชลีโอกุระนะครับโอไฮโอโกไซมัสสวัสดีตอนเช้าที่โตเกียวญี่ปุ่นนะครับผมอ่ะก็สักวันหนึ่งอาจจะได้เจอกันนะครับเพราะว่าผมก็อยากไปญี่ปุ่นดูนะฮะช่วงนี้อ่ะคิดถึงคิดถึงนะฮะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อนะครับในช่วงของเพื่อนเพลงหวานครับอีกสักหนึ่งบทเพลงบทเพลงจากพี่ป้อมพี่โตอัศนีวสันต์นะฮะชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: นี้เวลา4:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: นุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
2: ลับมานะฮะในชั่วโมงที่3นะครับยังกับผมเพชรปุ้มพวงนะครับจัดไป2เพลงไม่ว่าจะเป็นบทเพลงใจบางนะครับจากน้องบอสน้องมอสใช่ไหมน้องมอสรัศมีนะครับแล้วก็ตาฮักน้อจากน้องเนสพอนำนาจนะครับทักทายทุกท่านนะครับในชั่วโมงที่3กราบสวัสดีครับทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันผมเพชรปุ้มพวงนะครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมครับตีสองถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับทักทายครับไปถึงพี่แมวภูวการสวัสดีครับพี่ปวริดานะฮะสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่สว่างครับพี่อาทิตย์จากเชียงใหม่บอกว่าตื่นเช้านะฮะvery goodนะแล้วก็สวัสดีครับพี่สว่างครับสวัสดีไปถึงพี่จรูนพี่จรัสด้วยนะฮะทักทายครับแล้วก็สวัสดีพี่อัญชลีโอคุระนะครับจากโตเกียวญี่ปุ่นนะครับพี่สิริวิมลนะฮะทักทายนะครับแล้วก็สวัสดีพี่อุไรวันพี่โอเว่นนะครับทักทายทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับอ่ะสองเพลงเมื่อกี้นี้นะครับจัดไปใจบางแล้วก็ตาฮักน้อตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังอีกสองเพลงในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะนี่เลยครับโมงที่3นะฮะนี่นะครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตครับบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาครับไปฟังเพลงกันต่อเลยอีก2เพลงครับผม
0: สนุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

อีกสองเพลงจบไปนะฮะไม่ว่าจะเป็นบทเพลงก็มาดิค่าจากน้องยุ่งยิ่งกนกนันและก็ห้ามตัวจากน้องมินตราอินทิรานะครับฟิชเชอริงออร์แกนิกเย่นะฮะทักทายครับไปถึงพี่น้องที่ส่งข้อความกันมาทาง Facebook Live พี่แม่ภูวการนะครับพี่ประวริดาแล้วก็พี่อาทิตย์นะฮะสวัสดีครับผมพี่สิริวิมลพี่สว่างใครพี่จรูนทักทายนะครับผมพี่จรัสสวัสดีครับสวัสดีไปถึงทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะตอนนี้ด้วยนะครับนะจัดไป2เพลงเมื่อกี้นี้เอาละครับตอนนี้อย่ารอช้าครับเราไปฟังเพลงสบายๆกันบ้างดีกว่าจะเป็นเพลงอะไรบ้างเริ่มต้นกับบทเพลงนี้นะครับจัดให้เลยฮะ

0: José yang sohai. Dose yang sohai.
1: One, two, three, four.

0: นับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: กลับมานะฮะในช่วงของมหานครแฟมิลี่นะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับกาแฟขาวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลขาวช่องรสแท้กาแฟไทยวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปเราจะต้องร้องว้าวว้าวและก็ DPA นะครับหรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158 4เพลงวันนี้จัดให้นะคะเพลงสบายๆทั้งนั้นนะครับเพลงช้าๆซึ้งๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหมดเพลงคิดถึงบ้านเกิดจากคุณอาเอกชัยศรีวิชัย30ยังแจ๋วนะฮะเป็นเวอร์ชั่นของพี่ก๊อตจักรพันธ์นะครับแล้วก็สายโจ๊ะพี่จิงรีดขาววงเทวันแล้วก็เอิ้นอ้ายเนเดอร์ยามเธอมีแหงนะครับแต่น้องลำไยหายทองคำนะฮะเพลงช้าครับสบายๆฟังกันแล้วก็ผ่อนคลายนะฮะจัดไปนะครับทักทายครับไปถึงพี่แมวภูวการสวัสดีครับพี่ปวริดานะฮะสวัสดีครับพี่อาทิตย์นะฮะจากเชียงใหม่นะครับสวัสดีเจ้าแล้วก็สวัสดีพี่สว่างนะครับสวัสดีไปถึงพี่จรูนพี่จรัสนะครับทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะตอนนี้ด้วยนะฮะตอนนี้เดี๋ยวเราไปขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อนะครับ
4: มหานคร Family
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าว

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
2: ้
1: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นเลิศอะ
3: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาติไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
4: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
5: สนับสนุนโดย
6: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
7: ไวๆว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
8: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
9: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic WifeN5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

ลับมาท้ายชั่วโมงนะฮะในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตนะครับบทเพลงเมื่อกี้นี้นะฮะรักเธอคนเดียวจากวงแท็กซี่นะครับสวัสดีไปถึงพี่แม่ผู้ประการนะฮะพี่ปวริดาพี่อาทิตย์นะครับสวัสดีครับผมพี่สว่างทักทายนะครับพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่2ที่3นะฮะทักทายนะครับผมทุกท่านเลยนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันเอาละครับวันนี้เวลาของผมหมดลงแล้วครับเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับกับผมเพชรพุ่มพวงอย่าลืมนะครับรักไม้พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม

0: นี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ู้ฟังทั่วไทย
1: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาดไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดา
0: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟแต่ละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา 1. Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี 2. Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ 3. Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4. Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง 5. Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

สวัสดีค่ะอรุณสวัสดิ์ทุกท่านนะคะกลับมาเจอกันในช่วงเวลาเช้าวันนี้อากาศเย็นนะคะ 5:13 นเช้าวันพฤหัสบดี27 สิงหาคม 2569นะคะวิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็

Facebook ทั่วโลก LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะในช่วงซุปเปอร์สเตชันของเราค่ะตี 5 ถึง 7 โมงเจอกันเหมือนเดิมนะคะกับน้องโด้งคุณจามอนกิจสวภาคด้วยค่ะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะคะสวัสดีทักทายชาวอุตรดิตถ์ชาวพิษณุโลกชาวไหนอีกโอ้ยพี่นกบอกว่าเมื่อวานนั่งดูไลฟ์สดน้ำตาไหลแต่ว่าฝนราดยางหมดเลยเอ้าเดี๋ยวสรุปแล้วน้ำตาไหลเรื่องอะไรคะพี่สวัสดีพี่สะอาดนะคะพี่สาสีทรศรีวิรัตพี่หนูทำเพลงพี่ณรงค์ตอนสงวนนะคะพี่ปูกัญญรัตน์พี่แขกสุทธิรัตน์พี่สว่างบุญรอดพี่สุชาดาสวัสดีด้วยนะคะพี่เป้าสีภัยก็มาแล้วนะเช้านี้พี่สนธยากับพี่หญิงดีจากสตูลนะคะอาจารย์ชัยวัฒน์ค่ะอาจารย์ชัยวัฒน์สีสังเนาะแล้วก็ใครอีกใครอีกพี่ชลลี่นะคะพี่ร้านเสริมสวยบ้านไม้มาทักทายกันแล้วก็พี่ติ๋มพี่รมพี่บุญเดชจากจังหวัดตราดฟังทุกวันพี่วินิจจากนนทบุรียินดีกับน้องเนเน่นะคะที่ได้ปุ่มทองผ่านเข้ารอบไปเลยไม่ต้องโหวตพี่สริญญาพี่ผู้ใหญ่วันมาแล้วนะแล้วก็พี่ตุ๊กนะคะพี่ตุ๊กไทตันพี่จำนงชูเมืองจากห้วยยอดก็มาแล้วพี่รัตติยาจันทศรพี่ CEO สวนยางตัดยางแต่ตีสองยังไม่เสร็จเลยอันนี้จากหนองคายนะคะ CEO สวนยางค่ะพี่อุไรจากทุ่งสงค์ค่ะพี่อารมณ์จากพัทลุงนะคะพี่เปื้องอายุกำลังจะมาโอ้ใช่นะคะเอานี่วันศาสตร์จีนเหรอคะสวัสดีวันศาสตร์จีนด้วยนะพี่ศิลาเมธแจ้งมานะคะวันศาสตร์จีนวันนี้แต่ว่าก่อนจะไปศาสตร์จีนมาดูการเตือนฉบับที่หนึ่งของกรมอุตุกันสักนิดหนึ่งนะคะก็ฝนเหมือนจะตกหนักนะคะเมื่อวานก็หนักมากนะคะส่งผลให้เช้านี้อากาศเย็นลงเลยเล็กน้อยก็เป็นการประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนนะคะที่จะมีผลกระทบตั้งแต่29สิงหาคมไปจนถึงวันที่2กันยายนเลยเพราะว่าช่วงระหว่างนี้เนี่ยประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็จะตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนอีสานตอนบนและทางตะวันออกนะคะแล้วก็จะมีมรสุมด้วยนะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะแล้วก็ไอ้ร่องมรสุมเนี่ยจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือกับภาคอีสานตอนบนเข้าสู่ความกดอากาศต่ำหย่อมความกดอากาศต่ำแล้วก็ประกอบกับมรสุมไอ้ตะวันตกเฉียงใต้ที่ว่านี้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงก็ประกาศเตือนนะคะให้ทุกท่านเตรียมรับมือแล้วก็ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้นะคะ29เลยนะคะที่จะหนักมากเลยอีสานคือบึงกาฬกับนครพนมภาคตะวันออกก็ตราดนะคะอันนี้หนักมากส่วนหนักธรรมดาภาคเหนือเกือบทุกจังหวัดนะคะอีสานก็หลายจังหวัดเลยค่ะภาคเหนือก็แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์นะคะน่านเจออีกแล้วเนาะแล้วก็อีสานจะหนักอยู่แถวจังหวัดเลยอุดรหนองคายสกลนครนครพนมยโสธรร้อยเอ็ดและอุบลนะคะภาคกลางจะหนักอยู่ที่นครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกก็ทุกจังหวัดไปเลยส่วนภาคใต้ชุมพรสุราษฎร์นครพนมระนองพังงาและภูเก็ตนะคะภูเก็ตก็ทุกวันเอา29ก่อนนะวันนี้และพรุ่งนี้ยังไม่หนักเท่าไหร่ตกแต่ก็ตกนะคะบางจังหวัดแต่จะไปหนักทาง

0: ที่อ่านไปเนี่ยตั้งแต่29สิงหาคมไปจนถึง2กันยายนนี่เป็นการประกาศเตือนฉบับที่1นะคะก็ถือว่าก็ยังน่าเป็นห่วงอยู่เนาะสำหรับในส่วนของฝนฟ้านะคะแต่ว่าไม่หนักเท่ากับเมื่อวานนี้ที่ชายแดนเนปาลนะเนปาลกับจีนนะคะโอ้โหใครที่เห็นคลิปแล้วนะคะมันมาเร็วแล้วก็แรงมากนะคะตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าน่าจะสร้างความเสียหายหนักจริงๆเพราะว่าเห็นจากคลิปเนี่ยมีผู้เสียชีวิตเขาบอกว่าทันทีเนี่ยน่าจะประมาณเกือบ20แล้วก็สูญหายนี่ไม่รู้เท่าไหร่นะคะเป็นมวลน้ำป่าที่มาแบบมหาศาลมากนะคะโอ้โหทะลักมาเลยค่ะนี่สำนักข่าว BBC รายงานก็เห็นจากภาพด้วยนะคะถล่มด่านชายแดนจีนเนปาล นะคะแบบมาโดยที่คุณน้องเห็นไหมเห็นคลิปไหมมันดูน่ากลัวมากเนาะยิ่งกว่าซีนอเมริกา
1: ครับพี่สีอย่างกันในหนังอ่ะในหนังแบบพวกใส่เอฟเฟกต์อ่ะโอ้เห็นครับพี
0: ่ครูมันมาแบบว่าอะไรเนี่ยนึกว่าตอนแรกน่าจะเป็น AI แน่ๆเลยแต่ก็บอกว่าเป็นภาพจริงจากกล้องวงจรปิดที่อยู่ตรงด่านตรงนั้นเลยอะค่ะ
1: เห็นนั่นแหละคนเริ่มวิ่งแตกตื่นเลยนะ
0: ไม่ทันเขาบอกว่าคนกลุ่มนั้นน่ะไม่ทันตอนนี้ที่สูญหายตรงจุดนั้นในกล้องเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ400กว่าชีวิตนะคะยังขาดการติดต่อค่ะน้องดงแต่ว่าที่เจอศพแล้วเนี่ยก็บอกว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ20ก่อนเบื้องต้นคือมันกวาดทั้งหมดเลยอ่ะทั้งถนนสะพานไอ้โรงไฟฟ้านะคะไอ้ตรงจุดนั้นที่เป็นตึกนะคะเป็นมวลน้ำไหลที่มาจากเทือกเขาเลยอ่ะเทือกเขาอะไรนะฮิมาลัยใช่ไหม
1: ใช่ใช่ครับพี่
0: โอ้โห
1: ทำไมมาได้รุนแรงขนาดนั้นเน
0: า
1: ะ
0: นั่นสิมันเหมือนถล่มเหมือนเขื่อนแบบเขื่อนพังเลยอะเนาะ
1: ครับ
0: เอออะไรก็ไม่รู้จุดนั้นก็บอกว่าเป็นนักท่องเที่ยวนะคะเป็นต่างชาติไม่รู้ว่าชาติไหนบ้างนะเป็นเนปาลด้วยเป็นต่างชาติด้วยนะคะก็เดี๋ยวก็กำลังรวบรวมจากบริษัทท่องเที่ยวกับผู้ประกอบการที่นำคณะเดินทางไปผ่านเส้นทางชายแดนตรงนั้นพอดีนะคะก็คือระหว่างเนปาลกับจีนจึงติดต่อไม่ได้ค่ะอ๋อก็ระบุมาแล้วนะคะมีทั้งอินเดียอเมริกาอังกฤษมาเลเซียออสเตรเลียแอฟริกาใต้และเนเธอร์แลนด์นะคะในภาพคลิปทั้งหมดนั่นแ
1: หละโอ้คือพวกที่วิ่งเท่านั้นคงมองไปแล้วเห็นเป็นแบบว่าคลื่นสูงๆมาตั้งแต่ไกลอย่างเงี้ยเนาะคนที่เขาวิ่งเนี่ยเขาวิ่งก่อนเป็นนาทีนะคุณฟังลองนึกดูว่าเราวิ่งก่อนเป็นนาทีแล้วเราเห็นอะไรเราเห็นแบบว่านะเห็นคลื่นสูงมาเลยอ่ะ
0: ใช่ก็คือมันน่ากลัวมากเนาะเออมันน่ากลัวมากอะไรก็ไม่รู้ก็เห็นบอกว่ากองทัพของเนปาลระดมเฮลิคอปเตอร์นะคะโดรนสุนัขค้นหากำลังภาคพื้นดินเข้าช่วยเหลือก็แต่ว่าสภาพอากาศมันแย่มากอ่ะมีฝนมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทำให้ไม่สามารถหาที่จอดได้ก็ได้แต่แค่บินวนเท่านั้นเองนะคะอ๋อมาจากคานน้ำแข็งถล่มข้างบน
1: ครับ
0: เขาทราบแล้วสาเหตุที่แน่ชัดนะคะก็น่าจะมาจากแนวกั้นทางธรรมชาติของน้ำแข็งอ่ะมันพังลงมวลน้ำมหาศาลก็เลยมาแบบนั้นเลยนะคะโอ้โหนี่คือธรรมชาติค่ะก็เมื่อกี้ก็กรมอุตุก็เตือนบ้านเรานะคะ29นี้จนถึงวันที่2จะมีฝนตกนะค่ะ
1: ครับแล้วครับหมอเมืองไทยเรานะพี่สีเป็นเมืองแบบเนาะไม่ได้มีภัยพิบัติอะไรรุนแรงแบบนี
0: ้แบบตรงๆ
1: จริงๆเราใช่ถึงเราจะไม่มีหิมะเราจะไม่มีฤดูหนาวแบบประเทศอื่นเขาด้วยนะครับแต่ว่าเราเองก็ไม่ได้เจออะไรที่มันแบบรุนแรงอ่ะไม่ได้มีพายุทอร์นาโดไม่ได้มีพายุดินโคลนไม่ได้มีสึนามิบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ย
0: ใ

0: เมืองไทยนี่สุดยอดแล้วครับ
1: เนาะแต่ว่าเราก็ทะเลาะกันเองบ้างนิดหน่อยไ
0: หมบ่อยบ่อยเลยล่ะ
1: เอาเหรอไม่ที่บ่อยใช่ไหมบางวันก็อย่างที่บอกแค่บีบแตรใส่กันนี่นะคะโอ้ทะเลาะกันมีปงมีปืนมีมีดนะคะเออก็ไม่รู้จะบอกว่ายังไงเนี่ยมีทุกวันมีทุกวันนะไอ้เรื่องทะเลาะกันเนี่ยเนี่ยเอาสักเคสหนึ่งนะชายวัย44เห็นคนเลี้ยงไก่ชนถือปืนไปยิงหมาเข้าไปห้ามโดนจ่อเสียชีวิตคาที่ค่ะน้องดวง
0: จ้ะ
1: เออที่ชุมแสงบุรีรัมย์นะคะปืนยาวด้วยนะปืนยาวไทยประดิษฐ์ด้วยนะจ่อยิงหน้าอกเลยค่ะก็เออคนยิงก็บอกว่าถ้าผมเลี้ยงไก่ชนเป็นชีวิตจิตใจอ่ะชอบอ่ะชอบมากเลยแต่ว่าหมาของคู่กรณีเนี่ยวิ่งเข้ามาป้วนเปี้ยนไอ้ตรงเล้าไก่นั่นแหละโมโหมากเลยเออไก่ผมอ่ะไก่ชนผมอ่ะกลัวหมาจะกัดแต่มันยังไม่กัดนะก็เลยไปคว้าปืนมาวิ่งไล่ยิงหมาก่อนตอนแรกจนกระทั่งไปเจอกับเจ้าของหมาก็โต้เถียงกันว่าเอ้าทำไมปล่อยหมามาวุ่นวายอะไรอย่างนี้นะยอมรับว่าตอนนั้นเนี่ยตามันมัวด้วยความรักใสเหลือเกินเห็นว่าคู่กรณีปีจะมาทำร้ายก็เลยเอาปืนยาวที่ถืออยู่นะจ่อที่หน้าอกลั่นไกเปี้ยงเดียว1นัดตายตรงนั้นเลยค่ะน้อง
0: คือแต่ว่ายิงทั้งคนทั้งหมา
1: ใช่แต่ว่าหมาไม่โดนเขาตาลายเขาเห็นว่าคู่กรณีเนี่ยปรีเข้ามาทำร้ายเพราะว่าเขาดีดด้วยค่ะเสพยาบ้าไป4เม็ดแล้วเมื่อเช้า
0: โอ้โห4เม็ด
1: 4เม็ดตาเลยลายจริงๆชาวบ้านบอกว่าเพื่อน2คนนี้เป็นเพื่อนรักกันนะคะแต่ว่าคนยิงเนี่ยเขาหลอนยาจริงๆคิดว่าไก่ชนจะโดนขโมยจะโดนหมากัดจะโดนเพื่อนรักทำร้ายอะไรเงี้ยเออเนี่ยค่ะหลอน
0: ครับผม
1: ก็
0: โอ้ตายตาย
1: เนี่ยนี่คือบ้านเราสถานการณ์ตอนนี้นะคะยาบ้ายาเสพติดเต็มบ้านเต็มเมืองปืนก็เยอะยาบ้าก็เพียบ
0: เรื่องจากเรื่องเล็กๆนะเสพยาเข้าไปเป็นเรื่องใหญ่เลยจำกันไม่ได้แล้ว
1: ค่ะ
0: โอ้ครับมีสายมาแล้วครับพี
1: ่มาแล้วนะคะไปรับกันเลย
0: ครับ
1: สวัสดีค่ะคุณปาสงัด
0: สวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: คุณปาสงัด
1: อยู่ขอนแก่น
2: ครับผมไอ้คุณตาจะไปขอความอนุเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูลของรัฐบาลที่ว่าตัดอ้อยว่าเผานะครับตัดอ้อยฤดูกาลผลิตพบเก็ดครับพบแดดราสีเงินอนุมัติออกมาแล้วจากคณะรัฐมนตรีจากกระค่อยมากเป็นสองเหรียญก็กลัวสามเหรียญแล้วกันยังมีเงียบย้อนสินเลยครับเพราะว่าแบบไอ้เจ็ดวันคือตอนนี้พวกเจ้าหน้าเจ้าให้เนี่ยก็คือรอค่อยเงินอยู่ที่ว่าขันใดมากก็จะได้ใส่คือปุ๋ยใส่เขาหน้าปีนะครับ
1: เงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อยใช่ไหมคร
2: ับครับอ้อยที่ตัดต้นบ่เผากับที่รัฐบาล
1: อ๋อใครที่ไม่เผาเขาจะให
2: ้ครับผม
1: ชดเชยให้ฤดูกาลไหนคะคุณตา268/69เหรอคะ
2: พบว่าครับฤดูกาลนั้นผลิตพบ7ครับพบ8ครับ
1: อู้67
0: 67ครับ68
2: เนี่ยครับว่าเป็นเงิน 4,000 กว่าล้านผมจำว่าคิดเพราะว่าผมก็ฟังติดตามข่าวเรื่อยๆเพราะว่าอันใดมากก็คือของผมนี่มันอ้อยที่ว่าเผานี่มันเป็นอ้อยกัดสดนี่ก็บ่มีสกปรกก็ยังก็เป็นอ้อยร้อยกว่าตันเยอะ
1: ร้อยกว่าตันอันนี้ก็จ่ายเป็นตันหรือเป็นไร่อะคะคุณตา

0: เขาเจอใจตันแล้วก็คือใจสะเทือนมากเป็นตันครับว่าพอได
1: ้อ๋อต่อตันนี่100
2: ตายิงคุณตายืนยันตัวตนผ่านไอแอปอะไรทางนัดเรียบร้อยแล้วนะครับ
0: มันว่าได้เกี่ยวกับเป็นสมบัติประชาชนเด้คุณลุงดงมันคือโครงการนี้มัน
2: ไม่ต้องเข้าไปไม่รู้นะผมดู

0: หรือเช็คสิบ
1: ต้องเนี่ยต้องเข้าเป๋าตังค์แล้วก็หรือจะเข้าแอปทางนัดก็ได้นะครับยืนยันตัวตนก่อน30สิงหาเนี่ยคุณตา
0: โอ้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เขาแบบว่าไม่ต้องเดินทางไปที่ธนาคารใช่ไหม
1: ครับผม
0: เออจะได้เช็คสิทธิ์ของตัวเองว่าได้รับชดเชยเท่าไหร่ยังไงคุณตายังไม่ได้ทำแน่ค่ะทุก
2: ผมขออนุญาตเราเพราะว่าพาสปอร์ตใส่ภาษาอีสานภาษาจีนครับผมเพราะว่าตามรักเลยกันเงินมันออกมาเขาดิจ่ายผ่านทางโคตาที่ผมฝากโคตาเขาเลยครับพอผมกับว่านี่รถบรรทุกเป็นของกระพร้อมเขาต้องขายฝากโคตาที่เขาเปิดโคตากับโรงน้ำตาลนะวันนี้ก็ขันเงินมาหนุ่มกับที่เขากับที่โอนเขาธนาคารมาแล้วก็วันนั้นโคตาแต่ละโคตาก็จะไปรับมาเกิดว่าใจไอ้ลูกไรที่ว่าฝากกับโคตานั่นนั่นนะครับ
0: นี่คือไปล่าสุดนี่คือไปตรวจสอบกับธนาคารหรือยังว่าไอ้กลุ่มนี้ได้เงินเยียวยาหรือยังหรือยังไงอะคะ
2: ปกติคุณลูกศรีมันว่าได้ตรวจสอบกันเพราะไอ้มันมีเงินเขามาสร้างสมาคมเช่าไรอ้อยโรงน้ำตาลนี่เขาก็สิแข่งว่าแต่ละโคตาว่าเงินเขาเราเดินเขาก็สิให้เขาไปถอนมาจ่ายกับลูกไรอีกทีหนึ่ง
1: คือผมเข้ามาดูในเพจของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายเนี่ยนะครับ
0: ในเจ้าภาพ
1: เขาระบุเอาไว้อย่างนี้ครับคุณตาว่าเงินเนี่ยเขายังไม่ได้ระบุว่าจะเข้าวันไหนนะครับแต่ว่าขั้นตอนที่เราต้องยืนยันตัวตนเนี่ยเราต้องทำก่อน30สิงหานี้ครับอีกไม่กี่วันเนี่ยจะหมดเนี่ยถ้าเรายืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็รอเงินเข้าอย่างเดียวแต่เขายังไม่ได้ระบุวันยังไม่ได้ระบุวัน
2: ยืนยันตัวตนนี่คือที่ให้ไอ้ผู้ที่ผมฝากโคตานั่นไปยืนยันว่าครับ
1: ครับเขาต้องเอาบัตรประชาชนอันนี้ขั้นตอนแรกนะเราในฐานะเจ้าของไร่เนี่ยนะฮะก็เอาบัตรประชาชนไปที่โรงงานน้ำตาลทรายเดี๋ยวเขาก็จะเข้าระบบไปสมัครให้เรานะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ต้องเข้าแอปทางรัฐไปนะเข้าแอปทางรัฐนะเพื่อไปกดรับสิทธิ์อะเหมือนกดรับสิทธิ์ในแอปทางรัฐเท่านั้นเองไอ้กดรับสิทธิ์เดี๋ยวต้องกดก่อน30สิงหาคม
0: โอ้3วันรวมวันนี้27 28 29 30 4วันรวมวันนี้ด้วย
1: ครับเนี่ยมาตรการขั้นตอนของปี6768เลยครับอันนี้แล้วก็รอเงินเข้าธกส.อย่างเดียวครับผม
0: ลองให้ลูกหลานตรวจสอบสิทธิ์ก่อนทางแพทย์ผ่านแพทย์ทางรัฐได้ไหมคะคุณปาสนัด
2: ครับผม
0: เนาะใครเข้าไปแอดทางรัฐนะคะว่าเรามีสิทธิ์
2: ครับอนุญาตผมคิดว่า
0: ลงทะเบียนเปลี่ยนชื่อสิทธิ์ก่อนค่ะ
2: ตอนนี้อ่านจึงร่วมคิดว่ารับผิดชอบกับช่วงเกษียณเป็นไงตั้งไหนว่าเป็นตัดร่วมกันการเนี่ยผมขึ้นไป
0: คือเขาจะเน้นให้เช็คสิทธิ์ก่อนว่าผู้ที่ได้รับเงินชดเชยตรงนี้เนี่ยจะต้องขึ้นทะเบียนไว้กับสำนักงานอ้อยและน้ำตาลด้วยใช่ไหมคะแล้วก็บัญชีของธกส.ต้องตรงกันด้วยค่ะคุณตา
2: ครับผม
0: ลองดูนะคะให้ลูกหลาน
1: เขาบอกว่า
0: ลองเช็คให้นะคะ
1: ถ้าผ่านนะครับรับเงินตอน3ทุ่มของวันรุ่งขึ้นเงินจะเข้าบัญชีทันทีเลยคุณตาเนี่ยสิ้นเดือนนี้แล้วนะ30สิงหาคมแล้วคุณตา
0: สิ้นเดือนนี้เลย
1: ครับ
0: โอ้
2: คร
0: ับ ค่ะอันนี้คุณตาอาจจะยังไม่คุ้นเคยกับแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะคุณตาให้ใครทำก็ได้นะคะลองเข้าไปเช็คดูแนะนำ
1: เขาบอกว่าม
0: ันก็จะง่าย
1: ปัจ
0: จุบันนี้ค่ะ
1: เซเว่นบิ๊กซีหรือว่าโลตัสก็ได้ครับ
0: โอ้ใกล้ไหม
2: ที่ให้พูดของข้อตาเช็คคือผมเช็คเองนะที่ให้พูดฝากข้อตาอันนั่น
0: อัน
2: ข้อเช็คตาสังเกตว่าได้เป็นเปิดข้อตาเนี่ยที่คนเจ้าของข้อตาเนี่ยเช็ค

0: อ๋อพ่อตาใช่ไหมต้องให้พ่อตาพ่อตาเช็คหรือว่าพ่อตาไปยืนยันตัวตนก่อนเดี๋ยว
1: คุณตามีมือถือแบบสมาร์ทโฟนไหม
2: บอกครับผมจะเห็นมือถือแบบมัน
1: ปุ่ม
2: ปุ่มเลยนะ
1: ปุ่มกด
2: เพราะว่ามัน
1: แต่ปุ่มกดธรรมดาใช่ไหมคะ
2: ครับผม
1: แต่ปุ่มกดธรรมดาเนี่ยมันยากมากเนี่ยอย่างชาวไร่ชาวสวนเนี่ยเขายังไม่มีมือถือที่จะโหลดแอปได้อะอันเนี้ย
0: ช่วยเหลือนี่คือ69 บาทต่อตันเนาะ
1: เออก็120ไม่ใช่เหรอเดี๋ยว
0: เห็นเพจสำนักงานเนี่ยฮะคณะกรรมการอ้อยน้ำตาลเขาบอกนี่
1: 69เหรอ
0: ครับ
1: โอ
2: ้ผมจะเปลี่ยนเกียร์ล่องน้ำตาลน้ำพ่องครับ
1: ค่ะเอาอย่างนี้ให้เดี๋ยวให้คุณตาติดต่อทางโทรศัพท์ไปที่เหรอสำนักงานก็หรืออันนี้เขาระบุให้ตรวจสอบผ่านแอปทางแอปอย่างเดียวเลยเนาะหน่วยงานเจ้าของบริการก็คือสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลมันไม่มีเบอร์โทรที่จะให้ติดต่อเลยเหรออ
0: ๋อปี6768นี่เผลอๆ31 บาทป่ะครับคุณตามีคนเข้ามาคอมเมนต์กับคุณตาเลยรอ31 บาทของ67/68อยู่ค่ะ
2: คร
0: ับ
1: เออรออยู่เหมือนกันอ๋อแสดงว่ายังไม่ได้คุณตา
0: ปี
1: คือยังไม่มีกำหนดจ่ายแน่นอน
0: อือ
1: ใช่ไหมอ๋อล่าสุดใช่ค่ะมีตัวแทนชาวไร่อ้อยไปยื่นหนังสือเร่งรัดแล้วนะคะคุณตาเดี๋ยวจะติดตามให้ว่าประกาศกำหนดวันชัดเจนวันไหนนะคะ
2: ผมจะ
1: ติ
2: ดตามว่าคันนี้ซอยเจ้าไรเจ้าหน้าหรือเป็นยังไงซอยยุทธช่วง
1: รอนะ
2: มันจำเป็น
1: รอกันอยู่นะคะ
2: รออยู่ที่
1: แล้วครับได้ค่ะยังไม่มีประกาศวันโอนนะคะคุณตาน่าจะชัดแล้วค่ะน้องดม
2: ครับ
1: นะคะคุณตาเดี๋ยวรอนะคะเนี่ยข่าวล่าสุดวันที่8 กรกฎาคมก็คือเดือนที่แล้วเขาประชุมกันจริงน้องรุ่งแต่ว่ายังไม่อนุมัติจ่ายเงิน
2: ฉันตอนนั้นคุณหมอขอข้าวว่าข้าวไร่อ้อยไร่เหผมก็ดีใจแล้ว6768กระทรวงการพลังไอ้ที่มันเขาจะได้เงินจะช่วยรัฐบาลในซอยเลี้ยงอะไรก็เลยด
1: ี
2: ใจคว้างคว้างคว้างมากพอดีแล้วกับลงเย็นหน้าจะได้เงิน
0: ยังแต่อย่าลืมนะครับต้องไปทำ5 ขั้นตอนเนี่ยฮะถ้า5 ขั้นตอนนี้ก่อน30 สิงหาเนี่ยเขาบอกว่าวันรุ่งขึ้น3 ทุ่มได้เงินทันทีนะครับ
1: เออแต่มันยากสิสำหรับคนไม่มีมือถือแบบสมาร์ทโฟน
0: ก็ต้องไปเอาบัตรประชาชนไปเซเว่นบิ๊กซีโรตัสครับ
1: ลองดูค่ะคุณตานะคะ
0: บอกพ่อตา
1: เออเนาะโอเคให้ลูกหลานไปทำให้ก็ได้นะคะ
2: คร
1: ับ สร้างรับค่ะนะคะค่ะคุณตาเดี๋ยวถ้ามีข่าวอะไรก็เดี๋ยวจะแจ้งไปนะคะทางรายการ
2: ครับขอบคุณหลายๆครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผม

0: ก็หลายคนอย่างที่บอกนะคะว่าชาวไร่ชาวสวนเนี่ยบางทีก็ยังไม่มีมือถือแบบสมาร์ทโฟนเพราะฉะนั้นจะโหลดโอ๊กโหลดแอปเนี่ยมันก็ยากอยู่ต้องค่อยๆเป็นค่อยไปเนาะรัฐบาลก็ต้องมีช่องทางอื่นให้กับชาวไร่ด้วยเนาะทั้งโลกเนาะ
1: ใช่การยืนยันตัวตนเนี่ยมันก็บทจะง่ายมันก็ง่ายนะครับถ้าเราทำเป็นเนาะแต่ว่าถ้าเราแค่เด็กแค่จะโหลดแอปขึ้นมามันยังไม่ได้นะเพราะว่าไม่มีมือถืออ่ะ
0: ค่ะใช่มีมือถือก็ต้องมีสัญญาณเน็ตแรงๆด้วยนะต้องแบบแรงๆด้วยนะไม่ใช่ว่าธรรมดาเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆเป็นค่อยไปนะบางหน่วยงานบอกว่าทำไมทำไม่ได้อย่างเงี้ยเพราะว่าต้องเข้าใจชาวบ้านด้วยค่ะบางทีไม่เคยทำมาก่อนค่ะเข้าใจไปดูนี่เลยค่ะแม่ค้าส้มตำโอ้โหชีวิตขายส้มตำไปวันๆนี่ก็ลำบากเหนื่อยล่าสุดสุดทนแล้วนะคะร้านแกเนี่ยโดนโจรไปงัดเป็นครั้งที่4แล้ว3ครั้งแรกเนี่ยไม่เคยแจ้งความก็คิดว่าโจรพวกติดยาพวกอะไรนี้นะคะแต่คราวนี้เนี่ยครั้งที่4ยกเอาไหปลาไปด้วยค่ะน้องดุ้ง
1: โอ้
0: โ
1: หเครื่องมือทำมาหากินด้วย
0: ใช่ค่ะเอาไปทั้งไหเลยพี่บุญเทียนอายุ55ปีแม่ค้าส้มตำเมื่อวานนี้ต้องไปโรงพักสภ.รัตนาธิเบศรนะคะว่าคนร้ายเนี่ยเข้ามาในร้านส้มตำของพี่แกอยู่ในซอยรัตนาธิเบศร18บางกระสอนะคะก็ปรากฏว่ามาขโมยของไปเกลี้ยงเลยค่ะตำรวจช่วยติดตามหน่อยนี่เป็นครั้งที่4แล้วนะคะครั้งแรกครั้งที่2ครั้งที่3ก็ไม่แจ้งความเพราะมันไม่เสียหายมากแต่ครั้งนี้คนร้ายงัดกุญแจตู้เก็บของแล้วก็เอาไหปลาร้าเอาถ่านเอาเครื่องปรุงรสเครื่องปรุงอาหารอีสานน่ะที่เก็บไว้ในตู้แล้วก็ของในลังน้ำแข็งเอาไปเกือบหมดเลยค่ะเนี่ยแกบอกว่าโอ้โหคราวนี้ไหปลาร้าที่เอาไปมันเป็นโอ่งมังกรอายุกว่า30ปีนะหอบหิ้วมาจากอีสานเลยค่ะเพื่อเอามาค้าขายทำมาหากินซึ่งแกบอกว่าเอาปลาร้าไปเนี่ยไม่ว่าแต่อยากได้ไหคืนเพราะว่ามันมีคุณค่าทางจิตใจมากอ่ะแล้วตอนนี้ก็ต้องหยุดร้านก่อนไปหาซื้อเครื่องปรุงใหม่เพื่อมาขายกล่องมาขายต่อคนร้ายที่มาก่อเหตุเนี่ยคาดว่าเป็นคนเดียวกันที่เคยก่อเหตุก่อนหน้านี้3ครั้งเมื่อวานตำรวจก็ลงพื้นที่นะคะไปตรวจสอบกล้องดู

0: บันทึกวันที่14สิงหาคมตอน 14:15 นาทีคนร้ายเป็นชายอายุประมาณ 30-35 ปีสวมชุดดำสวมแมสสีขาวเดินเข้ามาในร้านส้มตำก่อนจะเดินหิ้วถุงปุ๋ยมาพักรอที่เพิงพักจากนั้นมีอีกคนนึงก็สวมชุดดำเหมือนกันปั่นจักรยานเข้ามารับผู้ก่อเหตุแล้วก็ปั่นจักรยานหลบหนีไปทางถนนรัตนาธิเบศรมุ่งหน้าไปทางศาลากลางจังหวัดนนทบุรีก็ยังไม่รู้ว่าเป็นใครเห็นแต่ในกล้องว่ามี2คนค่ะแล้วมันหอบไผไปด้วยนี่แหละอันนี้ที่เจ็บใจมากนะคะเออแกบอกว่าเป็นโอ่งมังกรเลยนะไผปลาร้าเนี่ย
1: ค่ะ
0: ห่วงมาก
1: โอ้โห
0: ห่วงเลย
1: คงเป็นแบบว่ามันจะว่าเดี๋ยวนี้ให้ไปหา หาไผปลาร้าแบบใหม่มันก็เออมันก็ต้องไปซื้อที่ไหนพี่ต้องไปหาที่ไหน
0: แล้วมันเป็นโจรอะไรยังไงทำไมต้องเอาหอยปลาไปด้วยจะเอาไปทำอะไรเอาไปขาย
1: เอาไปขายเป็นของมือสองไงพี่ใช่ไหมเอาไปขายแบบของมือสองอ่ะของโชว์ของอะไรอย่างเงี้ยจะกินในห้องห้องติดอยู่ด้วยนะ
0: มันเป็นโจรที่แปลกอ่ะเออ
1: โ
0: อ้มันเป็นโจรแปลกจริงเออ
1: ครับ
0: เนาะไม่เหลืออะไรเลยพี่เขาก็บอกอุ้ยมันอะไรกันเนี่ยนะขายของก็ไม่ใช่ว่าจะดีนะยิ่งปลายเดือนแบบนี้นะเงินคนละครึ่งเอ้ยเงิน40-60ก็หมด คนก็ต้องซื้อราคาเต็มใช่ไหมเออพอซื้อราคาเต็มก็คิดแล้วคิดอีกอ่ะจะสแกนดีไหมจะอะไรเงี้ยเออแม่ค้าก็บอก
1: อ
0: ุ้ยเดือนหน้าอีกเดือนนึงนะคะก
1: ็
0: ฝากโจรด้วยนะทำงานบ้างไม่อันนี้ไม่ฝากตำรวจนะตำรวจก็ทำงานอยู่ปกตินะฝากโจรทำงานบ้างแต่โจรบอกว่านั่นคืองานของฉัน
1: ทำอยู
0: ่เอาเหรอนั่นคืองานของฉันเหรออ
1: ้วนทำอยู
0: ่โอ้โหทำงานอย่างนั้นไม่ไหวจริงๆนะ
1: เออ
0: ไม่ทำงานทำการขโมยอย่างเดียว
1: เออครับนี
0: ่
1: ที่พัทยาก็มีครับพี่นะโจรออกทำงานนะครับหาเหยื่อเป็นนักท่องเที่ยวชาวอินเดียนะเขาบอกว่า
0: แก๊งอินเดีย
1: เขาบอกว่าแก๊งนี้มันระบาดไปทั่วแล้วก็มีมาระยะหนึ่งแล้วนะแต่ไม่มีใครทำอะไรได้เลยนะแล้วก็จะเข้าไปหลอกกันเนี่ยพี่หลอกขายน้ำยาปลูกผมให้กับพวกคนอินเดียแล้วไม่ใช่ถูกนะหลอกขายทีเนี่ยเขาบอกว่าจะคิดราคาเนี่ยตีเป็นเงินไทยเนี่ย 14,000 กว่าบาทนะ
0: โอ้
1: 14,000 กว่าบาทหรือว่าถ้าเป็นเงินอินเดียเนี่ยก็คือ 43,000 รูปีนะครับแก๊งนี้จะมากันประมาณ3คนนะครับมากัน3คนนะครับจะเข้าไปชักชวนนะครับให้เหยื่อเนี่ยซื้อสมุนไพรซื้อยาที่ปลูกผมอ้างสรรพคุณว่าเป็นสมุนไพรอย่างดีไม่มีสารเคมีเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นนะครับใช้แล้วผมดกดำนะฮะไอ้สามคนนี้ก็จะไปหลอกเที่ยวหลอกโอ้แล้วใช้แล้วจิตวิญญาสูงนะพี่เออจิตวิญญาสูงแล้วมันสามารถหลอกให้คนเนี่ยควักเงินหมื่นกว่าบาทนะซื้อได้นี่ฮะพออินเดียหลงเชื่อปุ๊บไปบอกเพื่อนว่าเนี่ยโอ้ยได้ของดีมาเออเขาบอกว่าเนี่ยผมจะขึ้นดกดำเลยเพื่อนบอกเฮ้ยเท่าไหร่นะคิดดีๆนะเท่าไหร่เริ่มเอะใจแล้วเฮ้ยเออว่ะทำไมมันแพงจังวะ นะครับก็ไปแจ้งความฮะไปแจ้งความเมื่อคืนนี้นะครับที่สภ.เมืองพัทยาโดนหลอกแล้วครับโดนหลอกแล้วนะฮะไปตรวจสอบมา3คนนี้ไม่ใช่คนไทยนะที่เป็นแก๊งต่างชาตินะครับแต่ยังไม่รู้ว่าสัญชาติไหนนะครับตำรวจบอกว่าโดนกันเป็นประจำพฤติกรรมลวงโลกแบบนี้นะฮะมันจะหลอกนักท่องเที่ยวต่างชาติในลักษณะเนี้ยเคยถูกร้องเรียนเคยมีคนมาแจ้งความก็แล้วนะครับนะก็มีคนโดนเป็นระยะนะมันก็จะแอบคือถ้าเดินตามท้องถนนเนี่ยตำรวจบอกไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นใครเขาจะเลือกเป้าหมายแล้วก็จู่โจมเสนอขายปิดงานปิดจ็อบ

0: เราก็แยกย้ายกันไปก็ได้เงินเออนะครับนะก็ตำรวจบอกมันก็เป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดีนะครับต่อการท่องเที่ยวก็เดี๋ยวจะดำเนินการติดตามจับกุมมาให้นะฮะแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์นะครับว่าให้ไกด์ทัวร์เนี่ยแจ้งนะลูกทัวร์ของท่านด้วยนะครับว่าอย่าหลงเชื่อพวกต่างชาติที่มาหลอกขายสินค้าหลอกขายผลิตภัณฑ์เขาคงเปลี่ยนสมมติว่าเขาเจอพี่คนนี้ผมบางนะผมน้อยก็เข้ามาหลอกใช้จิตวิทยาเกลี้ยกล่อมพูดนะครับบิ้วนะถ้าเจอคนอ้วนมันก็อาจจะไปเสนอเรื่องยาลดความอ้วนถ้าเจอคือเขาคงมองว่าใครมีปัญหาอะไรเขาจะเข้าไปนำเสนอขายผลิตภัณฑ์นั้นอย่างเงี้ยพี่
1: คือว่ามันเป็นโจรที่ต้องทำการบ้านเนาะ
0: มันก็ได้เงินการจะได้เงินไปหมื่นกว่าบาทจากการท่องเที่ยวนี่มันก็แสดงว่ามันฉะนั้นมันก็ต้องถือว่ามีฝีมือเหมือนกันนะของไม่ใช่ถูกๆไม่ใช่500,000หนึ่งนะพี่ของเป็นหมื่นอ่ะแต่ทำไมเขาถึงกล้าซื้อเนาะครับแต่ว่ามันก็
1: เป็นสัญชาติอินเดียด้วยกันเองไหมหรือว่าสัญชาติอื่นโจรอ่ะ
0: เขาบอกสัญชาติอื่นนะพี่
1: ไม่ใช่อินเดียด้วยกันใช่ไหม
0: ครับ
1: เอามาหลอกกันได้ทุกวันแต่อย่างเมื่อวานก็มีนักศึกษาแถวปทุมอ่ะก็ใช้คำว่ามหาวิทยาลัยดังแถวปทุมก็เมื่อวานนี้อายุ18นะคะเรียนอยู่ชั้นปีหนึ่งโดนแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกไป2,000,000ตรงช่วงหลัง
0: สองล้านหนูเด็กด
1: ูแก๊งคอลเซ็นเตอร์มันจะมุ่งไปที่นักศึกษาใช่เออเป็นเด็กชายเป็นน้องผู้ชายนะคะอายุ18ปีค่ะโดนแก๊งคอลเซ็นเตอร์โทรมาหาอ้างว่าเป็นพนักงานบริษัทในเครือมือถือนี่แหละบอกว่ามีคนเอาเลขบัตรประชาชนไปเปิดเบอร์นะแล้วก็เนี่ยตอนนี้เอาไปโปรโมททำเว็บพนันด้วยเอาไปแจ้งความที่นางรองบุรีรัมย์เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจซะหรือจะแจ้งออนไลน์ก็ได้นะซึ่งน้องเขาก็บอกว่าเอาผมเป็นนักศึกษาไม่รู้สึกไม่สะดวกแล้วก็วางสายไปก่อนอันนี้วันแรกที่เจอวันที่17เดือนนี้จากนั้นก็โอนสายไปเอาโทรมาอีกแล้วก็คุยอีกแล้วก็โอนสายไปให้อีกคนนึงอ้างเป็นตำรวจมีการเปิดเสียงวอแทรกเข้ามาแล้วก็เปิดกล้องให้เห็นว่าเป็นตำรวจจริงใส่ชุดตำรวจอ้างว่าน้องเนี่ยไปเอี่ยวกับเส้นเงินเว็บพนันแต่ว่าเป็นความลับนะห้ามบอกใครนะให้โทรหาพ่อเลยมันแนะนำทุกอย่างว่าให้โทรหาพ่อสิเพื่อจะเอาเงินมาว่าสอบติดเป็นนักเรียนทุนต้องไปเรียนต่างประเทศต้องใช้เงิน2,000,000น้องก็เชื่อสิเพราะว่าไม่อยากให้พ่อรู้ว่าตัวเองไปเอี่ยวเว็บพนันก็โทรหาพ่อว่าไอ้พ่อโอนมา2,000,000โอน2 ครั้งนะ
0: โอ้บ้านรวยซะด้วยให้พ่อโอนพ่อก็โอน
1: บ้านรวยพ่อโอน2 ครั้งน่าจะครั้งละ1,000,000ก่อนมานึกได้ว่าอุ้ยถูกหลอกแล้วนะคะรีบโทรหาพ่อพ่อก็ไม่ได้ว่าอะไรบอกว่าโอเคเป็นประสบการณ์เงินเสียไปแล้วไม่เป็นไรก็เห็นข่าวอยู่ว่าวิชาชีพเนี่ยชอบหลอกนักศึกษาแต่คำพูดก็เหมือนกับว่ามันยังขู่เรื่อยๆอ่ะประมาณนี้เนี่ยค่ะ
0: โอ้โหหมดจะง่ายก็หมดจะง่ายก็ได้เงินเป็นล้านง่ายเลย
1: เจ้านี้ง่ายๆเลยเข้าใจว่าไอ้การที่ได้วิดีโอคอลก็คือไอ้เป็นพวกแก๊งนายร้อยปอยเป็ดนั่นแหละที่แต่งชุดตำรวจอ่ะนั่นแหละค่ะซึ่งพ่อเขาเนี่ยเคยเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนก็เลยไม่ได้คิดอะไรตรงนั้นเนี่ยน้องบงเขาไม่คิดแต่นะคนเดียวด้วยความรักลูกอ่ะก็รีบโอนเลยประมาณนี้นะคะแล้วตำรวจก็บอกว่าเนี่ยไอ้พฤติกรรมพวกแก๊งพวกนี้มันก็เดิมคือหลอกให้กลัวก่อนแล้วก็หลังจากนั้นก็อ้างตัวเป็นตำรวจเจ้าหน้าที่รัฐว่าผู้เสียหายเนี่ยเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินกับเว็บพนันกับยาเสพติดส่งของผิดกฎหมายแล้วเรื่องพวกนี้ทำให้รู้สึกว่าโอ้ถ้าเขาไปเกี่ยวข้องแล้วเดี๋ยวพ่อแม่จะรู้พ่อแม่จะเสียใจนู่นนี่นั่นเลยพวกนี้นะคะเนี่ยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาเปลี่ยนวิธีการไม่โอนเงินแล้วให้ไปรับเงินสดแทนที่เคาน์เตอร์ธนาคารเลยน้องคนนี้ก็คือไปเบิกเงินที่ธนาคารนะแล้วก็ปรากฏว่ามีคนรับเงินมา มารับที่ธนาคารถามว่าถ้าตอนที่ไปเบิกเงินน่ะเยอะขนาดนั้นน่ะธนาคารก็ไม่ได้สอบถามเหรอเขาก็บอกว่าเขาพูดเป็นรหัสลับกันให้พูดว่าพันโด3รอบคนรับเงินก็ตอบว่าครับมันคืออะไรไม่รู้เออเป็นรหัสลับของเขาอ่ะนี่ค่ะตำรวจก็เลยฝากเมื่อวานนี้นะคะท่านผู้กำกับสภ.คลองหลวงนะคะพันตำรวจเอกวิษณุรักษ์พรหมเมธขออภัยไม่ใช่ท่านผู้กำกับนะท่านเป็นรองผู้บังคับการตำรวจภูธรปทุมธานีเลยท่านบอกว่าขอให้ธนาคารสักนิดก็ได้นะคะต่อไปเนาะท่านบอกว่าขอให้มีข้อสังเกตนิดนึงว่าเด็กที่มาเบิกเงินอย่างเนี้ยโดนหลอกหรือเปล่าอะไรพวกนี้นะคะเพราะเงินไม่ใช่น้อยๆอ่ะขอให้เอกใจนิดนึงหน่วยงานที่จะให้ทุนหรือว่าธนาคารหรืออะไรก็ตามนะคะประมาณนี้แล้วก็ฝากนักศึกษาด้วยว่าเช็คให้ดีก่อนหรือให้พ่อแม่เหมือนกันในการที่ลูกจะได้รับทุนหรืออะไรยังไงเนี่ยควรติดต่อไปที่หมหาลัยโดยตรงนะคะอย่าเพิ่งโอนเพราะเงินมันไม่ใช่น้อยอ่ะเนี่ยพ่อโอน2ครั้ง2ล้านเลยลูกบอกปุ๊บโอนปั๊บเลยค่ะ
0: ครับผม
1: ยังเช็คไม่ได้ด้วย
0: ส่วนใหญ่มันก็จะมุกเดิมนะครับก็คือให้ไปบอกพ่อบอกแม่นะว่าจะเอาเงินมานอนไว้ในบัญชีบางทีคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็คิดว่าเราโอนให้ลูกอ่ะไม่ต้องไปเช็คอะไรอ่ะ
1: มันก็ลูกฉันนะก็โอนเข้าบัญชีลูกอ
0: ่
1: ะนะ
0: ฝากไปบอกต่อๆกันแล้วกันนะถ้าว่ามุกนี้บางทีคนก็ยังไม่รู้ไม่ทันมุกมันนะพวกนี้นะ
1: จริง
0: แต่เชื่อว่าพ่อแม่ส่วนใหญ่จะคิดว่าโอนให้ลูกไงพี่เลย
1: โอนให้ลูกแต่ว่าอย่าลืมว่าลูกอ่ะโดนโจรควบคุมอยู
0: ่เนี่ยต้องครับผม
1: ค่ะไม่ใช่ควบคุมตัวด้วยควบคุมผ่านวิดีโอคอลนี่แหละแล้วก็เด็กก็กลัวนะคะอายุ18ก็ภูมิคุ้มกันอาจจะยังน้อยอยู่เนาะ
0: ครับ
1: ค่ะเสียดายนะ
0: ครับผม
1: 2ล้าน
0: อ
1: แต่นี้มันโอนไปไหนต่อไหนแล้วน้องดวง
0: ไม่ทันละ
1: ไม่ทันแล้วจริงๆค่ะพักเนาะ
0: ครับผม
1: พักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ

0: โซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ยาเพียแคม
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ถัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาให้ยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
9: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
10: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
11: เมื่อกรดไหลย้อนเริ่มสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญ

0: ือกกรดไหลย้อนเบล10เกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบล10เกิร์ดเบล10เกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบล10เกิร์ด
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุข

มูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่0814986322

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: นับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
2: ปุบชาลมยางอ่อนมีผลต่อการกินน้ำมันหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนามีผลเพราะลมยางอ่อนทำให้แรงต้านการหมุนเพิ่มขึ้นเครื่องยนต์จึงต้องทำงานหนักกว่าปกติและสิ้นเปลืองน้ำมันมากขึ้นนอกจากนี้ยังทำให้ยางสึกหรอเร็วกว่าปกติอีกด้วยสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีหน่อยแบบปะ
4: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
4: 5ปียามาฮ่า5ปี
5: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาติไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดา
6: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
2: สนับสนุนโดย
7: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
8: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
9: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
10: ขอเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเข้าคูหาได้เลยจ้า
11: ขอเข้าด้วยคนนะจ๊ะ
12: ขอดูบัตรประชาชนหน่อยได้ไหมครับ
11: มีแต่บัตรสวรรค์จ้า
12: ต้องเป็นผู้ประกันตนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับมาตรา33 39หรือมาตรา40
11: งั้นบอกต่อด้วยนะจ๊ะเงินสมทบที่จ่ายทุกเดือนมันคือเสียงของพวกเขา
13: ใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วน1506กด9โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
11: ไปเลือกด้วยนะจ๊ะ
3: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
4: ยามาฮ่า

6:13กลับมาแล้วนะคะไม่ได้ฟังผิดสถานีนะหลายคนบอกว่าฮะทำไมขึ้นแทรกอะไรหรอไม่มีไม่แทรกนะคะปกติค่ะก็ไม่อะไรหรอกจะมาอวยยศขอบคุณนะคะหลายคนอวยยศไปเรียบร้อยแล้วนะคะท่านผู้หญิงเมลบีเปิดเพลงของ Spice Girl ให้ฟังนะคะนี่คือโอ้โหถ้าใครที่เป็นนักร้องเป็น FC นะคะ Spice Girl รุ่นนั้นเนี่ยก็คงจะรู้จักเนาะนะหลายหลายท่านนะคะวันนี้ก็เลยอวยยศให้แกหน่อยนะคะสำหรับในส่วนของหนึ่งในสมาชิกวงระดับตำนานเนาะนี่คือ Spice Girls นะคะเมื่อวานนี้เป็นคนที่กดปุ่มทองให้กับเนเน่นะคะสำหรับเมลบีเนี่ยจริงๆเมลบีนี่เป็นทั้งนักร้องไอทอนเมื่อสักครู่นะคะนั่นแหละเมลบีเขาร้องเขาเป็นนักแต่งเพลงด้วยนะแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็เนี่ยมาเป็นคอมเมนเตอร์นะคะของรายการ AGT ที่โด่งดังนะคะสำหรับบ้านเราก็จริงๆเขามีผลงานวงการบันเทิงหลากหลายมากนะคะนอกจากอยู่วง Spice Girl แล้วเนี่ยก็เคยทำงานเพลงเดี่ยวด้วย

0: ด้วยนะคะเป็นนักแสดงนะแล้วก็นี่แหละเป็นกรรมการในรายการประกวดความสามารถระดับโลกนะคะหลายรายการรวมถึงรายการของอเมริกาก็ทาเลนต์ด้วยนะคะซึ่งเมื่อวานก็พูดถึงกันอย่างกว้างขวางในประเทศไทยนะในเพจในอะไรต่างๆก็โอ้โหอวยกันใหญ่เลยนะคะเพิ่มยศให้กันใหญ่เลยค่ะบางคนบอกว่าเอาไปเลยท่านผู้หญิงเมลบีกดปุ่มทองให้กับเนเน่นะคะก็เป็นการส่งให้น้องเนเน่เข้ารอบชิงชนะโลกทันทีโดยไม่ต้องโหวตเวิร์ดอะไรกันเลยค่ะน้องด้งนะคะวันนี้ก็เลยเป
1: ิ
0: ดเพลงสไปเกิลเมื่อกี้เปิดเพลงสไปเกิลนะรู้หรือยัง
1: โอ้โหไม่รู้จักเลยฮะวงเนี้ยรุ่นแบบว่านะเดวิดเบ็คแฮมเริ่มเตะบอลอยู่ตรงนั้น
0: แหละคือเมื่อวานในรายการเนี่ยในรายการของเขาอ่ะเขามีแค่3คนนะกรรมการคอมเมนเตอร์คนหนึ่งเจ้าของรายการก็รู้สึกป่วยใช่ไหมป่วยเข้าโรงพยาบาลเหรอสุดท้ายก็ได้อวยยศเป็นท่านผู้หญิงเมลบีนี่แหละเป็นคนส่งเนเน
1: ่
0: คือในเพจหนึ่งเขาบอกว่าเดี๋ยวนะเขาบอกว่าคนเอกหญิงคนเรือเอกหญิงเมลบีขอบคุณมากมากคือขำนี่มันใส่ยศให้เขานี่แหละ
1: คร
0: ับแล้วก็ตอนจบเนี่ยเมลบีก็ยังมาถ่ายรูปกับเนเน่ด้วยนะ
1: ใช่เขาเห็นความน่ารักของครอบครัวของน้องเนเน่เน
0: าะใช่นะคะเขามาถ่ายรูปด้วยนะคะเราก็เลยได้เห็นโอ้โหรองเท้าของเธอนะคะสูงปริ๊ดเลยค่ะ
1: มาแล้วพี่เราโอ้โห
0: ใช
1: ่5นิ้วแม่ผู้หญิงใส่ต้นบางคน5นิ้วนะ
0: แต่คนนี้นี่โอ้โหสุดยอดเลยนะคะซึ่งแน่นอนนะคะเพราะว่าเมลบีเขาก็จะเป็นกรรมการคนเดียวที่ใช้สิทธิ์กดปุ่มใช่ไหมก็ตอนแรกดูสีหน้าของโนเนเน่เนาะรู้สึกสีหน้าแบบเหมือนจะใจเสียนะแวบนึงอะเน
1: า
0: ะ
1: เหมือนกังวลนะเหมือนกังวลอะไรอย่างเงี้ยเน
0: า
1: ะ
0: กังวลนะใช่กังวลตอนที่เมลบีกำลังแบบว่าล่าอยู่ว่าจะพูดจะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าสุดท้ายเธอบอกว่าเธอไม่ใช่แนวนี้เธอไม่ใช่แนวล็อกเธอเป็นป๊อปเนี่ยเหมือนเพลงเมื่อสักครู่นี่แหละเธอเป็นแนวป๊อปนะเธอไม่ใช่แนวนี้แต่ก็กดปุ่มทองให้ได้นะคะนี่เป็นอดีตสมาชิกวงระดับตำนานสไปค์เกิลส์นะคะด้วยความรู้สึกตรงที่ว่าโอ้เธอบอกว่าช่วงเช้าเนี่ยเธอก็เจอกับเนเน่นะหลังเวทีนะคือก่อนก็จะถ่ายรายการถูกไหมก็เป็นเจอกันนะระหว่างพิธีกรระหว่างนักแสดงระหว่างอะไรอย่างนี้เนาะเขาบอกว่าเนเน่เป็นเด็กสาวที่เงียบขรึมถ่อมตัวและน่ารักมากแต่ว่าพอขึ้นเวทีจับไมค์เล่นกีตาร์โอ้โหคนละคนเลยประมาณนั้นนะคะก็ชื่นชมเสียงร้องคุณภาพนะคะเพราะฉะนั้นก็เรียบร้อยนะคะผ่านเข้ารอบสุดท้ายทันทีเลยไม่ต้องรอผลโหวตผลอะไรเลยนะคะน้องดม
1: ใช่ผมนะได้ปุ่มแบบว่าเราฟาสแท็กนะฮะโชว์ผลงานได้ประทับใจกรรมการแหละ
0: ค่ะ
1: นี่กรรมการเขาเป็นระดับแบบว่าระดับโลกนะตำนานระดับโลกแล้วนะคร
0: ับ ใช่จริง
1: คณะกรรมการคอมเมนต์
0: นะก็เลยเปิดเพลงของสไปค์เกิร์ลให้ฟังหนึ่งเพลงวันนี้ก็เมื่อกี้หลังไมค์ก็น้องเมย์บอกว่าเปิดได้ใช่ไหมบอกเปิดได้เพราะว่าเราเคยเปิดของแบ็คพิ้นไปแล้วอะไรอย่างนี้นะเราเปิดได
1: ้คนฟังงงเลยนะฮะว่าเอ๊ะทำไมวันนี้อินเตอร์โกอินเตอร์นิดนึงน้องเนเน่โกอินเตอร์ได้เราก็โกอินเตอร์ได้นะ
0: ใช่นะคะวันนี้ก็เลยเป็นข่าวไปก็ต้องบอกทั่วโลกนะเมื่อวานนี้เราก็วนเวียนดูรีแอคชั่นของบรรดานักร้องบ้างนักแต่งเพลงนักกีตาร์อะไรพวกนี้นะคะเขาก็เอามาวิจารณ์วิเคราะห์กันนะคะโอ้โหไม่มีแม้แต่เรียกว่า 0.01% ที่จะแบบติไม่มีเลยค่ะน้องนุ่งมีแต่ชมมีแต่คนร้องไห้มีแต่คนลุกอันนี้ดูต่างประเทศเนาะในคลิปใน YouTube มีเยอะไปหมดเลยอ่ะ
1: ครับ
0: โอ้มีแต่คนชมนะโอ้โหสุดยอดยกนิ้วโป้งกันหมดเลยนะคะบรรดานักวิเคราะห์ฝรั่งอ่ะ
1: จริง
0: เขาวิเคราะห์
1: วันนี้เห็นสำนักข่าวไทย

0: ไทยเราจะไปเจาะเรื่องชุดการแต่งกายเธอเมื่อวานนะเป็นชุดของดีไซเนอร์ของคนไทยเรานะฮะ
1: ค่ะ
0: ที่เธอทำโชว์เมื่อวานเนี้ย
1: ค่ะ
0: คือมันต้องส่งกันให้หมดนะหมายถึงว่าเสื้อผ้าส่งคนใช่ไหมหน้าผมก็ต้องส่งเธอขึ้นไปอยู่บนเวทีมันประกอบกันอ่ะเมื่อวานรวมๆแล้วมันเลยก็ถือว่าเพอร์เฟกต์นะรวมโชว์ออกมาพอทำออกมาได้ดีแล้วทุกอย่างมันส่ง
1: จริง
0: มันส่งให้เธอดูเป็นศิลปินแล้วดูบรรยากาศที่คนลุกขึ้นยืนปรบมืออะไรให้เธอดีมันดูแบบฝรั่งเขาชื่นชมจริงนะเขาชื่นชมความสามารถของน้องจริงนะ
1: จริงเนาะคือดูจากฝรั่งต่างชาติเอาเช่นแถวหน้าเราเห็นนะมีประมาณแบบที่เป็นผิวสีหลายๆคนน่ะโอ้โหยืนแล้วแบบทำแบบก็ทำตาแบบทึ่งมากอ่ะ
0: เออ
1: แล้วคนไทยที่ไปอยู่ในนั้นนะส่วนใหญ่ก็จะโอ้ถ่ายรูปไลฟ์สดอะไรพวกนี้นะคะเขาก็ส่งมาให้คนไทยที่อยู่เมืองไทยได้เห็นว่าอู๋ฝรั่งเขาทึ่งจริงกับการแสดงบนเวทีของเนเน่เมื่อวานนี
0: ้
1: เนาะแล้วก็เออเดี๋ยวก็ต้องไปเจาะลึกเรื่องการเลือกเพลงด้วยนะว่าใครเป็นคนเลือกใช่ไหม
0: ครับ
1: เนเน่เลือกเองไหมเพราะอะไรถึงเลือกเพลงนั้นเอออะไรอย่างเงี้ยก็คงได้เจาะลึกกันต่อไปแต่ว่าไอ้ชุดที่ว่าเมื่อวานนี้เนาะตอนแรกเราก็เห็นรู้สึกโอ้มีผ้าไทยคาดอยู่ที่เอวด้วย
0: ครับผม
1: สวยงาม
0: คิดไปแล้ว
1: ก็บอกว่านี่เป็นของภูเก็ตเลยค่ะน้องดง
0: ครับ
1: ผ้าชิ้นนั้นเนี่ยเป็นภูเก็ตเลยค่ะมึงบอกถึงความเป็นภูเก็ตเลย
0: พื้นเมืองเลยบ้านเกิดเลยนะพื้นเมืองเลย
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะก็เห็นเมื่อวานนี้คนที่ออกแบบให้คนที่เย็บให้เขาบอกว่ารู้สึกว่าภายใน3วัน 2-3 วันเสร็จเพราะว่าต้องทำแบบรีบๆอ่ะก่อนเนเน่จะเดินทางเขาแสดงตัวออกมาแล้วนะคะเมื่อวานนี
0: ้ครับ
1: นะคะเนี่ยค่ะส่วนผ้าที่เนเน่คาดเอวขึ้นแสดงสดเมื่อวานนี้ก็เรียกว่าผ้าซัมติงนะคะเป็นผ้าบาติกหรือผ้าปะติ๊กพิมพ์ทองก็แสดงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมอันโดดเด่นของคาบสมุทรมาลายูหรือชายแดนใต้นั่นแหละก็เป็นหนึ่งในภาพพื้นเมืองภูเก็ตนะคะเหมือนกับที่เราเคยได้ยินอ่ะไอ้บะหมายะหยาน้องลุง
0: ครับ
1: นะคะภาพนี้เลยนะคะนั่นแหละสวยงามนะคะเนี่ยภาพเขาเรียกว่าภาพซัมติงนะคะภาพซัมติงภาคใต้เลยก็แสดงว่าทำการบ้านเนี่ยไม่ต้องลงทุนเป็นพันเป็นหมื่นอะไรเลยเนาะเนี่ยค่ะไม่ต้องใช้งบประมาณอะไรมากมายนะคะก็คนที่ทำชุดเดี๋ยวจำชื่อไม่ได้แล้วเมื่อวานนี้เขาก็โพสต์เหมือนกันเขาบอกว่าตอนแรกที่ทำเสื้อเนี่ยนะแล้วก็มีติดเข็มกลัดนิดหน่อยให้เนี่ยนะคะก็ยังคิดในใจว่าเอ๊ะเนี่ยจะใส่ไหมเนเน่จะแต่งหรือเปล่ากลัวว่าเนเน่จะไม่เอาจะอะไรอย่างนี้นะแต่สุดท้ายเขาบอกว่าครบครันเลยค่ะครบเครื่องเลยที่เตรียมไปให้เนี่ยนะคะ
0: ครับ
1: ใส่ขึ้นเวทีย
0: อดไปเลย
1: ยอดไปเลยนะคะ
0: ได้ทั้งโชว์ฝีมือแล้วยังได้เผยแพร่นะครับวัฒนธรรมนะเคร
1: ื่อง
0: แต่งกายของไทย
1: ส่วนเพลงเมื่อวานนี้เราก็เพิ่งได้ยินเป็นครั้งแรกก็รีบเข้าไปดูใน YouTube นะคะก็คนละแนวคนละแบบอ่ะเนาะก็แบ็คโฮซันนะเพราะว่ามันก็เป็นเพลงเก่าแล้วอ่ะเนาะ1994อ่ะนี่เน่ตอนนั้นอยู่ไหนอ่ะ1994อ่ะใช่ไหมคนร้องก็ไม่อยู่แล้วอ่ะคนร้องก็ไม่อยู่แล้วแต่ว่านักวิเคราะห์เขาบอกว่าความน่าสนใจคือว่าอะไรรู้ไหมเพลงนี้เนี่ยถูกปล่อยออกมาในช่วงเหล่ากรรมการทั้ง4คนถึงแม้ว่าไซมอนไม่อยู่ใช่ไหมแต่ว่าทั้ง4อยู่ในวัยรุ่นยุค90พอดีเพราะฉะนั้น3คนที่อยู่หน้าเวทีเมื่อวานนี้รู้จักแน่นอนนะคะนั่นแหละเขาบอกว่าเนเน่ไม่ได้พยายามเรียนแบบต้นฉบับแต่กลับมา ตีความใหม่นำเสนอผ่านเสียงร้องและโชว์กีตาร์สดของตัวเองตามแบบฉบับของตัว

0: เองก็เลยทำให้หน้าทึ่งแบบหน้าทึ่งหลายทึ่งเลยอ่ะแบบโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยก็บอกว่าเออไม่น่าเชื่อจะทำออกมาแบบนี้สำหรับแบ็คโคซันเพลงเมื่อวานนี้
1: ค่ะผมก็เหมือนว่าทำเป็นดนตรีอะไรแนวใหม่ไปเลยนะให้แบบฉีกแนวเดิมไปเลย
0: ค่ะ
1: ครับ
0: วิจารณ์
1: ได้ใจคนดูด้วยใจกรรมการไปด้วย
0: ก็ทำให้ทุกคือเมื่อวานนี้เดี๋ยวต้องรอหลายคนเมื่อวานนี้ก็รอว่าเดี๋ยวจะรอดูว่าเออบรรดานักร้องระดับประเทศหรือว่านักกีตาร์ในบ้านเราจะพูดถึงยังไงก็ยังมีไม่เยอะนะคะยังมีไม่เยอะอ๋อมีแต่พี่เสกโลโซมีพี่บาวีพี่บาวีบอกว่ารอเนเน่กลับมาจะขอลายเซ็นอะไรประมาณนี้ประมาณนั้นนะคะมีนางาคาราวานนิดหนึ่งนางาบอกว่าสั้นๆ นะคะเป็นภาพศิลปะของนางาบอกว่าเด็กผู้หญิงคนหนึ่งวงเล็กเนเน่รอยัลในทัศนคติแล้วก็เป็นภาพที่นางาลงสีคือเป็นใบหน้านี่แหละให้ความรู้สึกวาดออกมาแบบสไตล์นางาเลยค่ะสไตล์ศิลปินน่ะแล้วก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์บอกว่านี่น่าจะเป็นภาพที่มีราคาในอนาคตเจ๋งมากนะคะนางาคาราวานคือแต่งกลอนให้เนเน่สองครั้งนะคะครั้งแรกเนี่ยชมคุณพ่อแล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็คือชมเนเน่โดยตรง
1: ค่
0: ะก็ได้เห็นว่าระดับปรมาจารย์เลยก็ว่าได้เนาะก็ชื่นชม
1: ครับก็เดี๋ยวเธอจะเข้ารอบชิงอีกทีนึงเนี่ย23กันยายนนะครับตอนเช้าตามเวลาประเทศไทยนะ
0: เหมือนเมื่อวานเวลาเมื่อวานนั่นแหละเน
1: า
0: ะ
1: ใช่เวลาช่วงเมื่อวานนั่นแหละนะครับอีกเดือนนึงเห็นจะได้นะ23กันยายนนั่นแหละรอบไฟนอลแล้วนะครับของอเมริกา Got Talent นะครับตามเชียร์แล้วกันว่าถึงวันนั้นจะมีอะไรเซอร์ไพรส์ให้กับนะกรรมการให้กับกองเชียร์หรือไม่นะ
0: ค่ะ
1: ขอรอติดตามกันเนาะครับ
0: ค่ะ
1: 23นี่23
0: ก็แสดงว่าเนเน่ก็ต้องกลับมาก่อนถูกไหม
1: 1เดือนนะมีเวลาเนาะ
0: เ
1: พราะเมื่อวานเขาอัดเทปไปแล้วด้วยซ้ำเผลอๆนะใช่ไหมฮะ
0: ไม่แน่ใจ
1: จะได้กลับบ้างหรือว่ายังไงต้องได้กลับแล้ว
0: ก็อัดแล้วมีเพลงใหม่แล้วเหรอ
1: เพลงก็ต้องวันชิงเลยพี่รอบชิงเลย
0: รอบชิงเลยใช่ไหมอ๋อ
1: ใช
0: ่
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: อ๋อนี่ไงกำหนดการจะกลับถึงไทยวันที่28สิงหาคมนะพี
0: ่อ๋อก็พรุ่งนี้กลับเลย
1: พรุ่งนี้ใช่ใช่ใช่ครับก็เห็นบอกชาวจังหวัดภูเก็ตก็จะรอต้อนรับน้องนะครับไม่รู้ว่าจะมีรถแห่คงอย่างบ้างนะรถแห่ต้องรอเป็นแชมป์ก่อนนะแต่จะมีไปโชว์ตัวอะไรอย่างนี้ก็คงจะมีอ่ะนะครับตอนเช้าดีใจกับน้องเนเน่ไปนะครับพ
0: อ
1: ตกเย็นนะครับก็ร่วมอะไรร่วมส่งพี่เลนัสตัวนอกนะเมื่อวานนี้นะครับบันเทิงเมื่อวานก็สองอารมณ์นะสองขั้วไปเลยนะครับเมื่อวานนี้ก็ได้ที่ชาคริสแย้มนามนะครับมาเป็นเหมือนกับตัวแทนขึ้นเก่าอำลาเพื่อนคนนี้เป็นตัวแทนของคนบันเทิงทุกคนเป็นตัวแทนของเพื่อนเป็นตัวแทนของคนที่รู้จักกับพี่เลนะครับตลอดระยะเวลาประมาณ40ปีเนี่ยนะพี่ชาคริสก็พูดแทนทุกคนหมดละนะครับว่า นะครับก็ขอบคุณพี่เลที่สร้างความสุขสร้างรอยยิ้มเขาบอกว่าพี่เลเนี่ยเป็นคนที่

เวลาไม่เจอกับใครนานๆนะห่างกันไปเนี่ยนะครับแต่พอกลับมาอยู่กับทุกคนแล้วเนี่ยก็เหมือนเดิมหมดเลยพี่เลจะทลายกำแพงความห่างลงได้ภายในชั่วพริบตาเลยว่าพอกลับมาก็เฮฮาสนุกสนานภาพจำทุกอย่างภาพในวัยเด็กทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมยังเป็นอย่างนี้กับทุกคนจริงๆนะครับเพราะนั้นที่คุณชาคิดเดียวบอก

0: เขาเคยทำสถิติเรื่องของขับรถตุ๊กตุ๊กเร็วที่สุดในโลกมาแล้วนะครับเฮ้อลงกินเน็ตบุ๊กปี63นะพี่นะฮะพี่เลเคยบิดตุ๊กตุ๊กได้เท่าไหร่รู้ไหมเห็นตุ๊กตุ๊กคันเล็กๆอย่างเงี้ยบิดได้130.45 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะพี
1: ่โอ้
0: คนอังกฤษเคยทำเอาไว้ที่119กิโลเมตรต่อชั่วโมงพี่เลบิดตุ๊กตุ๊ก130ขับไปถึงญี่ปุ่นมาแล้วนะพี
1: ่โอ้ไปยังไงอ่ะ
0: ขับตุ๊กตุ๊กเมื่อปี63เนี่ยนะฮะตอนนั้นเป็นช่วงที่ AEC อาเซียนของเราเนี่ยนะครับกำลังนะก่อตัวรวมตัวกันขึ้นมาพี่เลเริ่มต้นเส้นทางนะครับขึ้นเหนือไปเลยเข้าเมียนมานะครับทะลุลาวแล้วก็วิ่งมากัมพูชานะฮะนะครับนะแล้วก็นั่นแหละเข้าเวียดนามเข้าจีนจากจีนข้ามไปถึงญี่ปุ่นได้อะพี
1: ่ค่ะ
0: ขับตุ๊กๆไปเนี่ยนะฮะเดินทางไปนะครับโอ้โหใช้รถตุ๊กๆจนสามารถที่จะบันทึกลงกินเนสบุ๊กได้นะครับทุกสถิตินี่แกเคยถือป้ายของกินเนสบุ๊กด้วยนะอย่างเงี้ยไม่ธรรมดานะครับนอกจากขับตุ๊กๆไปญี่ปุ่นนะจุดเริ่มต้นเมื่อก่อนที่เราบอกพี่นั่งรถไฟนะพี่52วันนะ16ประเทศไปถึงลอนดอนจากหัวลำโพงถึงมอเตอร์ลูนะครับประเทศอังกฤษนะก็ทำมาแล้วแล้วก็ล่าสุดที่ก่อนที่พี่เดจะจากไปเนี่ยก็มีทริปหนึ่งก็คือไปขี่เวสป้านะเป็นขบวนเลยนะคนไทยนะไปขี่เวสป้าในอิตาลี
1: ค่ะ
0: อย่างที่ทราบกันคนอิตาลีเนี่ยเขาใช้มอเตอร์ไซค์เหมือนบ้านเรานะครับพี่เดก็เลยรวมตัวคนรักเวสป้านะครับนำขบวนไปเลยแต่นี่ก็อาจจะเป็นของบริษัทเขาจัดนะทางเวสป้าเขาจัดนะครับพี่เดก็ขี่ตลอดทั่วกรุงโรมเลยนะครับ
1: วิ่งเร่ร่อนจริงๆตามเพจเขานะ
0: เออ
1: เพจ
0: ใช้ชีวิตได้คุ้มค่านะพี่นะ
1: จริง
0: คุ้มค่า
1: ค่ะ
0: ครับ
1: คุ้มค่า
0: ก็อย่างที่เมื่อวานทุกคนบอกว่าเดินทางการเดินทางที่พี่เลชอบนะครับก็มาจบลงแต่ก็เชื่อว่าการเดินทางของแกก็ยังไม่สิ้นสุดแล้วก็เป็นการเดินทางครั้งนี้ก็ขอให้เป็นการเดินทางที่ปลอดภัย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับก็สัจธรรมนะหนีกันไม่พ้นอยู่แล้วแหละเรื่องนี้แค่จะช้าจะเร็วนะครับ
1: จริงค่ะทุกคน
0: แล้วก็ตอนอยู่ตอนได้ทำอะไรคุ้มค่าได้ทำอะไรตามที่เราคิดเราฝันหรือยังแต่ละคนก็เส้นทางต่างกันนะเส้นทางต่างกันขอแค่ได้ลงมือทำนะพี่เนาะขอให้ชีวิตเรามีความสุขตอนเราอยู่เท่านั้นแหละนะครับ
1: ใช่ค่ะแสดงว่าใครคิดอยากจะทำอะไรก็คือว่าอย่ารอเนาะรอไม่ได้หรอกเวลามันไปเร็วมากเนาะเขาจะเสียดายว่าอู้อันนี้ก็ยังอันนี้ก็ยังอันนี้ก็ยังต้องทำเลยค่ะแล้วหลายคนก็มีความทรงจำกับเลย์แมคโดนัลด์เยอะมากเนาะศิลปินดาราอะไรพวกนี้นะคะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: จริงๆไอ้ภาพยนตร์เรื่องหนีตามกาลิเลโอเนาะเมื่อวานนี้ทางผู้กำกับเรื่องนี้นะครับผู้กำกับหนีตามกาลิเลโอนะแล้วก็ศิลปินดารานักแสดงอย่างน้องเต้ยนะครับเต้ยจรินพรกับคุณต่ายชุติมานะนะครับก็เดินทางมาร่วมส่งพี่เลด้วยก็เลยมีการพูดถึงว่าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีแผนนะมีแผนว่าอยากจะรียูเนียนนะเรื่องของการทำภาพยนตร์เกี่ยวกับการเดินทางแบบเนี้ยแล้วก็ใช้ตัวนักแสดงเดิมเนี่ยเล่าถึงการเดินทางจากนะครับวันนั้นถึงวันนี้เนี่ยนะฮะแต่ก็ทางผู้กำกับก็บอกเสียดายไม่ได้เกิดขึ้นเพราะว่ากำลังจะคิดโปรเจกต์นี้แต่ว่าไม่ทัน
1: Oh.
0: ไม่ทันหนีตามกาลิเลโอก็เป็นหนึ่งในภาพยนตร์ที่พี่เลเขาแสดงเอาไว้นะครับ
1: oh.
0: ไปถ่ายทำมันนู่นนะพี่ที่ทั้งลอนดอนทั้งปารีสนะครับ
1: อ๋อเขาคิดไว้แล้วโปรเจกต์นี้
0: ใช่ใช่ใช่
1: ไม่ทำไม่ทันแล้วค่ะ
0: ครับผม
1: ค่ะรอไป

0: ครับผม
1: มาดูคู่กรณีเป็นลูกหมีรักษมีทองจรีภัยศรีกับคุณปูพันธนาคดีลากยาวมา3ปีแล้วนะคะที่ตั้งแต่เริ่มแรกก็คือยืมเงินกันใช่ไหมแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่ได้คืนกันสุดท้ายตอนนี้ก็ยังไม่ได้คืนเมื่อวานคุณลูกหมีพร้อมทีมทนายโดยทนายกุ้งกับทนายเดชาก็บอกว่าจำเป็นต้องยื่นฟ้องเป็นคดีล้มละลายกับคุณปูพันธนานะคะก็ฟ้องล้มละลายเพราะว่าเกือบ3ปีแล้วนะคะจะอัปเดตว่าตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่มีความคืบหน้าศาลแพ่งกับศาลอาญาตัดสินในหลายคดีถือว่าเป็นศาลชั้นต้นคืนวันนี้ไม่ได้รับคืนก็เดือดร้อนนะค่อนข้างลำบาก อยากจะชี้แจงว่าขณะนี้ก็คือต้องทำขั้นตอนสุดท้ายก็ฟ้องล้มละลายเอาเพื่อให้ศาลล้มละลายช่วยเหลืออีกทางหนึ่งอันนี้คุณลูกหมีว่าอย่างนั้นนะคะไปยื่นฟ้องไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะมีการนัดพิจารณาวันที่12ตุลาคมนี้นัดแรกเนี่ยเห็นทนายกุ้งบอกว่าจำเลยต้องมีการต่อสู้เข้ามาในคดีเหมือนคดีแพ่งแหละสำหรับศาลล้มละลายกลางเนาะก็คือว่าเหตุที่ฟ้องว่าศาลเนี่ยพิพากษาในคดีแพ่งมาแล้วว่า1,700,000เนี่ยรวมดอกเบี้ยด้วยนะคะตอนนี้ก็เพิ่มขึ้นเป็น2,400,000แล้วค่ะน้องรุ่งเพราะนั้นบุคคลธรรมดาถ้ามีมูลหนี้เกิน1,000,000ก็สามารถฟ้องให้เป็นบุคคลล้มละลายได้เหมือนกันแต่ว่าทางนี้ทางนั้นไม่ใช่ว่าเขาจะล้มละลายเลยเนาะเขาก็จะมาต่อสู้ว่าไอ้สิ่งที่เขาไม่มีเหตุที่จะล้มละลายมีอะไรบ้างเขาต้องต่อสู้ว่าเขามีทรัพย์สินเพียงพอที่ชำระนี้ได้หรือเปล่าคือจาก1,700,000เพิ่มเป็น2,400,000ก็เดี๋ยวเอาทรัพย์สินมาแสดงเพราะว่าก่อนที่จะฟ้องเนี่ยทางฝั่งของคุณลูกหนูบอกว่าทำทุกขั้นตอนแล้วสืบทรัพย์ก็แล้วนะคะสืบทรัพย์ไม่พบเขาอาจจะเอาไปเก็บไว้ที่อื่นนี่ก็ไม่ทราบก็เลยมีเหตุว่าเข้าข้อกฎหมายว่าคนนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัวก็คือเข้าข้อสันนิษฐานว่าต้องยื่นล้มละลายสรุปแล้วคือเงินได้ยังไม่ได้ศาลตัดสินก็เขาก็ยังไม่จ่าย
0: ครับผม
1: นี่ค่ะซึ่งคนลูกหนีก็บอกว่าถ้าเป็นคนอื่นก็คือว่าจำนวนเงินก็ไม่ได้เยอะอะไรนะแต่ว่าเขาก็เดือดร้อนเพราะว่าจำเป็นต้องใช้เงินเหมือนกันเพราะเลยมา3ปีแล้วมันเพิ่มขึ้นเป็น2,400,000รวมดอกเบี้ยด้วยนะคะทีนี้ถ้าคุณปูเอาเงินมาวางได้ก็น่าจะจบแต่ว่าไม่มีตอนนี้คุณปูกับคุณลูกหนีเนี่ยเขาฟ้องไปมากันอยู่8คดีนะคะน้องดุ้ง
0: ครับ
1: ดูดิจากเรื่องยืมเงินกันกลายเป็น8คดี
0: 8คดี
1: โอ้โหเยอะ
0: มีทั้งผมจะฟ้องทั้งทรัพย์สินทั้งฟ้องหมิ่นประมาทอะไรกันด้วยนะมี8คดี
1: ใช่ๆค่ะแล้วก็บางคดีศาลก็ตัดสินไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
0: ครับผม
1: ค่ะถามว่าแล้วฟ้องล้มละลายเนี่ยยังคาดหวังที่จะได้เงินอยู่ไหมคุณลูกหมีบอกว่าเขาคาดหวังนะว่าศาลล้มละลายนี่แหละจะช่วยเรื่องเจรจาถ้าไกลเกลี่ยได้อีกรอบก็ดีแต่ถ้าไม่ได้ก็นี่แหละก็หวังผู้พิทักษ์ทรัพย์จะเป็นคนคอยดูแลลูกหนี้อย่างใกล้ชิดเธอว่าอย่างนั้นนะเธอก็มีความหวังว่าน่าจะได้เพราะว่าก่อนหน้านั้นจำได้ว่าเขาบอกว่าเขามีที่ดินอ่ะเป็นหลักร้อยล้านไงน่าจะมีเงินมาเคลียร์ตรงนี้ได้มันก็ไม่ได้เยอะมากใช่ไหม
0: ครับ
1: แต่ก็ไม่ยังไม่จ่าย
0: อ๋อ
1: ค่ะ
0: ครับผมเป็นหนังม้วนยาวจริงนะเรื่องนี้นะไม่รู้ว
1: ่า
0: ลูกหมีจะได้เงินคืนไหมผมอยากรู้อยากเห็นจริงนะว่าคนเรายืมเงินกันสุดท้ายถ้าคนจะไม่คืนแล้วมันจะจบยังไงนะยืมเง
1: ินอะไรถึงไม่คืน
0: แต่บอกไม่คืนไม่มียังตกลงกันไม่ได้ว่าจะคืนเท่าไหร่อะไรกันอย่างเงี้ยมันก็แปลงแต่จุดเริ่มต้นแต่ว่าอยากรู้ว่าตอนจบเนี่ย
1: ค
0: ือจบมันจะเป็นยังไงเรื่องนี
1: ้นั่นแหละ
0: คนมันจะได้เราจะได้รู้ว่าอ๋อเออยืมเงินกันแล้วมันจะเป็นยังไงอยากรู้อ่ะนะครับ
1: เออ
0: เออเนาะส่วนทีมชาติไทยสักนิดนึงแล้วกันนะครับเมื่อวานนี้เกือบไปนะพี่เกือบมีปฏิหารเลยนะขึ้นนำเวียดนาม2รอบนะครับ
1: เออ
0: แล้วจบครึ่งแรกไหมจบครึ่งแรกเรานำ 1-0 นะแล้วเริ่มครึ่งหลังมาเราได้ลูกโทษนะฮะลูกนั้นยิงเข้าเนี่ยเรา 2-0 นี่โอ้โหสกอร์มันจะ 2นัดมันจะกลับมาเสมอกันแล้วนะ2-0นะ
1: เออ
0: 2-2นะเสียดายยิงไม่เข้า
1: เสียดายมาก
0: ยิงไม่เข้าเอายิงไม่เข้าเวียดนามฮึดเลยครับเขาฮึดปุ๊บเขาตีเสมอ1-1เลยเออ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ช่วงท้ายเกมมาให้แฟนบอลได้ลุ้นกันอีกสักนิดนึงนะครับเรานำอีกที2-1เออเรานำ2-1ขออีกประตูเดียวขออีกประตูเดียว
1: เออ
0: แล้วประตูเดียวนะไทยเราทำได้จริงนะแต่ทำเข้าโกตัวเอง
1: อันนี้
0: ทำเข้าโก
1: ตัวเองแหละเอออันนี้เราไม่รู้จะไม่รู้จะเสียใจหรือว่าจะขำดีอันเนี้ยเออ2 ลูกเหรอ
0: ก็
1: สรุปแล้วเราเข้าประตูตัวเอง2 ลูกนะ
0: ใช่เราเข้าประตูตัวเอง2 ลูกเลย
1: เออ
0: แต่ก็มันสุดวิสัยพี่ครับเข้าประตูเนี่ยมันก็
1: ส
0: ุ
1: ดวิสัยมาก
0: อืมค่ะลูกฟุตบอล
1: ก็แพ้ไป2-4เลยก็อูเวียดนามกลายเป็นสมัยที่4ไปเลยเนาะ
0: เป็นนานสมัย4แต่ว่าเรานี่7สมัยยังห่างยังห่าง
1: ค่ะเพราะว่าไอ้ลูกแรกที่เราเข้าประตูตัวเองอ่ะดูแล้วก็มันกระเด้งเหรอเนาะไอ้บอลนี่นะมันกระเด้งเกินเหตุอ่ะมันแปลกมากเลยนะ
0: คือบอลไม่เป็นใจ
1: ไม่เป็นใจเลยเออมันอะไรเนี่ย
0: ไม่เป็นใจให้เราอ่ะ
1: มันเด้งเกินอ่ะมันเด้งแปลกอ่ะแล้วว่าในลูกนั้นอ่ะ
0: มันไม่เป็นใจแต่เราจุดโทษไม่เข้าแล้วพี่พอมันไม่เข้าเนี่ย
1: ไม่เข้าจริง
0: คนที่ดูบอลจะรู้ว่าเอาแล้วมันจะอย่างเงี้ยคือบางวันบอลมันจะไม่เป็นใจมันก็จะอย่างเงี้ยนะครับจุดโทษไม่เข้ามันเสียประตูดูเดี๋ยวบอลมันเด้งอย่างที่พี่ว่ามันจังหวะมันไม่เป็นใจให้เราม
1: ันเด้งอะไรขนาดนั้นก็ไม่รู้งงเลยก็เราเพิ่งอ่านว่าซิโก้บอกว่าไม่ง่ายนะที่จะชนะเวียดนามสุดท้ายก็ไม่ง่ายจริงๆนะคะแต่ว่าพอจบเกมเรียบร้อยนะคะคุณซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองก็ให้กำลังใจเลยบอกว่าโอเคเลยไม่เป็นไรขอให้แฟนบอลเข้าใจตรงนี้ก่อนเราจะได้ดูบอลสนุกขึ้นนะคะอยากให้เป็นกำลังใจให้กับน้องๆนักเตะทุกคนซึ่งคุณซิโก้บอกว่าอยากให้มองว่าฟุตบอลอาเซียนคัพเนี่ยมันเป็นทัวร์นาเมนต์สำหรับการรับแข่งนักเตะละกันเพื่อเตรียมฟีฟ่าเอเชียนคัพแล้วก็ฟุตบอลโลกนี่นะคะ
0: เ
1: ชื่อว่าทุกคนอยากให้ทุกคนซัพพอร์ตนักกีฬาอีกเพราะเชื่อว่าโค้ชที่ทำงานทุกคนก็อยากชนะทั้งนั้นแหละนะคะแต่เนื่องมันเป็นแบบนี้ก็ไม่เป็นไรถือว่าไปรับแข้งละกันเมื่อวานนี
0: ้คือเมื่อวานเนี้ย
1: เดี๋ยว
0: ครับเมื่อวานเนี้ยคือเล่นอย่างเงี้ยแฟนบอลรับได้คือแบบเต็มที่อ่ะแล้วมันทำให้เห็นว่าเฮ้ยพวกคุณเต็มที่อย่างเงี้ยนะผมเห็นพวกนักวิจารณ์บอลไทยเขาบอกว่าก็ไม่ได้แชมป์แต่ก็ถือว่านะครับประสบความสำเร็จเนา
1: ะ
0: ครับของจริงได้เลยของจริงได้เลยติดค่ะ
1: ติดแล้วคราวนี้

0: ขอขอบคุณนะครับนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดนะครับตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่บอมซินนะครับมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven ครับ
1: ค่ะ
0: ได้ชิมได้
1: ประกาศเตือนฉบับที่2นิดนึงนะคะเมื่อตอนต้นรายการอ่านฉบับที่1ไปแล้วของกรมอุตุนะคะฉบับที่2เรื่องฝนตกหนักนะคะก็วันนี้27จังหวัดค่ะคุณโดม
0: 27
1: ที่จะใช้คำว่าถล่มอ่ะส่วนใหญ่อยู่ทางเหนือกับอีสานนะคะแล้วก็ภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้บางส่วนนะคะก็อาจจะมีน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันได้นะคะแล้วก็ขึ้นในทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงประมาณ3เมตรในบางช่วง
0: ครับ
1: ค่ะใครจะไปเที่ยวไปไหนก็ตรวจสอบสภาพอากาศกันสักนิดหนึ่งก่อน
0: นะจะได้สุดสัปดาห์นี้ใช่ไหมพี่วางแผนนะฝนนั้นมาสุดสัปดาห์แต่ก็คงเป็นฝนปลายช่วงฤดูแล้วเนาะนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: คือบางคนเขาก็ชอบนะชอบไปเที่ยวป่าเที่ยวเขาหน้าฝนนะมันเขาบอกมันสดชื่น
1: มัน
0: ได้ไปนอนดูฝนดูความเขียวขจีมันก็แล้วแต่คนชอบนะคนชอบก็มีนะพี่นะ
1: มีแน่นอนแต่ว่านั่นแหละก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะค่ะแล้วก็ส่งกำลังใจไปทางเนปาลด้วยเหมือนกันเนาะ
0: ครับผม
1: นะคะ
0: ครับเมื่อวานนี้อสมททำพิธีนะครับพี่เรากำลังจะทำผ้ายันมนุษย์ทันการเวลารวยทันโลกนะครับก็ได้ผ้ายันจากการทำพิธีประกอบพิธีของสมเด็จธงชัยนะครับที่วัดไตรมิตรนะครับก็เป็นพิธีมหาพุทธาภิเษกผ้ายันนะฮะก็จัดสร้างโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะครับนะเราได้นี่นะฮะเรียกว่าอะไรเหมือนกับประธานฝ่ายสงฆ์อ่ะนะครับที่ทำพิธีให้นะครับก็ได้รับความกรุณานะครับนี่ฮะจากท่านสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีสมเด็จธงชัยนะครับเจ้าคณะใหญ่หนกลางนะครับพี่นะเมื่อวานนี้ท่านมานะประกอบพิธีในพระอุโบสถที่วัดไตรมิตรเลยนะเรียกได้ว่าเนี่ยครับผ้ายันของสมเด็จธงชัยเนี่ยแน่นอนนะเรื่องของพุทธคุณเรื่องของคนที่อยู่ในสายพระเนี่ยนะครับนะยกให้เป็นแบบว่าคือถ้าพกติดตัวไว้แล้วอุ่นใจอ่ะนะครับก็ผ้ายันเนี่ยจะมี9สี9แบบนี
1: ่โอ
0: ้เลขมงคลนะช่อง9เราทำนะก็ต้องเลขมงคลนะ9สี9แบบ
1: 9สี9แบบ
0: ก็เดี๋ยว
1: รับได้หรือยังรับได้ที่ไหนคะ
0: ก็เดี๋ยวจะมีการประชาสัมพันธ์นะครับให้ประชาชนได้นำไปบูชาด้วยนะครับแล้วก็เนี่ยอย่างเราเนี่ยเป็นสื่อไงพี่สีเราคนช่อง9เนี่ยต้องพกไว้เลยติดตัวไว้เลยเป็นรุ่นพิเศษที่ทำขึ้นมาเราได้รับความกรุณาจากเนาะท่านสมเด็จนะครับท
1: ่
0: านสมเด็จธงชัยท่านมาทำพิธีให้เนี่ยนะฮะโอ้โหอันนี้ของจริงเลยนะของจริงเลยก็เดี๋ยวรอติดตามดูนะครับว่าจะเริ่มนะครับมีการให้ประชาชนได้นะนำผ้ายันนี้ไปเขาเรียกอะไรอ่ะไปคุ้มครองนะเวลาเราเดินทางทำมาหากินมันก็มีไว้แล้วมันก็ตามความเชื่อของคนไทยนะพี่นะความเชื่อของไทยนะครับเขาบอกว่าในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นี่นะครับก็เพื่อให้เป็นขวัญและกำลังใจแก่ประชาชนด้วยนะฮะก็เดี๋ยวเราดูว่าเมื่อวานเริ่มท่านทำพิธีละครับทำพิธี
1: อ
0: ๋
1: อค่ะค่ะ
0: นะครับ
1: อันนี้เราจำหน่ายหรือว่าเรายังไง
0: ใช่ครับพี่
1: อ๋อขาย
0: หรือให้ซื้อให้เช่าครับผม
1: เดี๋ยวรอใครอยากได้เดี๋ยวรอประกาศนะคะ
0: ใช่เดี๋ยวรอประกาศพอดีเมื่อวานทำพิธีก็เลยผมไม่เสียดายไม่ได้ไปร่วมพิธีนะพี่ว่าติดงานช่วงค่ำช่วงเย็นไง เมื่อวานนี้ตอนประมาณ5โมงเนี่ยนะครับก็เมื่อวานก็มีพิธีกันในพระอุโบสถเลยโอ้โหเดี๋ยวได้ไม่ได้ไปด้วย
1: เพลงสด
0: ครับผม
1: ค่ะเพลงสดสักเพลงหนึ่งนะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายค่ะ
2: เป็นยังไงลองฟังดูครับขอบคุณมากครับพี่เขาบอกว่าเห็นหน้าไม่ชัดนะครับยังไม่ชัดอีกเหรอครับเนี่ย

0: ตนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: นิวฟาวิชชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้า

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนต่อ

0: ดสูตรใหม
1: ่เป่าซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: Pulsar
3: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
3: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: ร่วมเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ที่ไม่มีวันจืดจางกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั่วไทยในรายการหอมแผ่นดินกลิ่นไอเกษตร
7: อร่อยมากละลายในปาก
6: พร้อมแก่กล่องความภูมิใจกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยที่สร้างสรรค์จากใจของเกษตรกร
7: ไม่ต้องปรุงเลยครับเติมความรู้ให้ความรู้ต่างๆ
6: ทุกวันเสาร์20:20 นทางช่อง9 Mcord HD แล้วมาร่วมเดินทางไปพร้อมๆกันนะครับ
8: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซล SSSS วิ่งไป

0: ิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: กลับมาช่วงสุดท้ายนะคะเชิญค่ะน้องโด้งแต่ก็เวลาหมดพอดีก็อ่ะวันนี้ก็ฝากแล้วกันนะคะสำหรับใครที่จะเดินทางนะคะ